สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะสัญญากับเด็กๆนะคะว่าเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะแล้วก็ในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะในกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมตัวเลขแทนอักษรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาที่เด็กๆคิดว่ามั่นใจคิดว่ารวดเร็วเขียนได้ถูกต้องอ่านได้ถูกต้องนะคะเด็กๆปลายทางเตรียมเพื่อนๆนะคะที่เป็นตัวแทนออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ขอเด็กๆต้นทางทั้ง5กลุ่มค่ะประมือให้ตัวแทนของเรานะคะมาได้เลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะฝั่งนี้แบ่งเป็น2กลุ่มน้องทิทัศน์มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแข่งขันกันนะมากดกระดิ่งใครกดได้เร็วกดได้ไวเดี๋ยวจะได้เขียนคำศัพท์นะคะลงไปนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งนี่เลยค่ะเด็กๆตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเด็กๆลองดูก่อนตัวเลข1นะคะจะแทนตัวรอเรือเลข2แทนพอพานเลข3แทนบอใบไม้เลข4แทนหอยหีบเลข5แทนนอหนูเลข6แทนขอไข่เลข7แทนยอยักษ์เลข8แทนตัวสฤาษี9แทนคอควายเลข10แทนวาแหวนเลข11แทนกอไก่และเลข12แทนไม้ทันตคาตหรือทันตคาตที่เราเพิ่งเรียนเสร็จสิ้นไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเพื่อความยุติธรรม2คนยืนตรงนี้นะคะนี่เลยนะ3คนมายืนแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าใกล้กับกระดิ่งนะคะปื้มอย่าไปเบียดเพื่อนนะลูกพร้อมไหมคะคำแรก1 2 3กดเลยค่ะทำไมไม่มีคนกดเลยอ่ะ1 2 3กลุ่มแรกที่กดนะคะคือกลุ่มที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่4เขียนตัวเลขแทนตัวอักษรนะคะเด็กๆนี่หน้าตาของเกมของเราจะเป็นแบบนี้ให้เด็กๆดูว่าเลข6เนี่ยแทนเลขแทนตัวอะไรเอ่ยเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยเร็วเลข6แทนตัวอะไรคะขอแทนตัวขอไข่หนูก็เขียนขอไข่ไปแบบนี้ส่วนที่ไม่มีตัวเลขน้องจะต้องเดาให้ได้แล้วล่ะค่ะว่าเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะคุณครูปลายทางจับเวลาให้เด็กๆด้วย1 2 3เขียนได้เลยค่ะเด็กๆรอลุ้นว่าคำศัพท์คำนี้จะเป็นคำว่าอะไรนะคะไวเลยค่ะตอนนี้จับเวลาอยู่นะคะเขียนตัวที่มีตัวเลขก่อนก็ได้ค่ะเขียนที่มีตัวเลขก่อนนะนี่เลยให้กำลังใจเพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ให้กำลังใจเพื่อนด้วยค่ะจักรพรรดิชื่ออะไรนะนโมสู้สู้นโมสู้ตายนโมไว้ลายสู้ตายสู้สู้นโมสู้สู้นโมสู้ตายนโมคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรถ้าคิดว่าถูกต้องแล้วหลังคามีด้วยนะคะคนอื่นรอตัวเตรียมตัวสติวไว้นะคะถ้าคิดว่าคำนี้ถูกต้องแล้วกดได้เลยค่ะคิดว่าคำนี้ถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วกดได้เลยค่ะเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่เพื่อนเขียนมานี่เด็กๆคิดว่าเพื่อนเขียนคำศัพท์ถูกต้องไหมคะยังเป็นคำศัพท์ที่ยังไม่มีความหมายตัวแทนกลุ่มที่เหลือใครจะสติวกดเลยกลุ่มที่3กดแล้วนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3นะคะแก้ว่าควรที่จะแก้ตรงไหนคะคำว่าอะไรเอ่ยลบแก้ได้เลยค่ะไวเลยนะคะไวเลยค่ะข้างบนขอใคร

0: มาดูคำศัพท์ของเพื่อนในเด็กลองดูเพื่อนเขียนคำศัพท์ใหม่แล้วน้องดูคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: เข
0: ้
1: าคำศ
0: ัพท์ใช้ไมค์เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เข้าพรรษา
0: เดี๋ยวเสียงค่ะเข้าพรรษา
3: เข้าพรรษา
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3รับ1คะแนนนะคะต่อไปกลุ่มอื่นคำอื่นเตรียมตัวไว้นะคะถ้าพร้อมแล้ว1ปลื้มเข้าไปค่ะปลื้ม1 2 3ใครเอ่ยเอาใหม่เอาใหม่เอามือค้างไว้เอามือจับไว้1 2 3ใครได้คะใครเอ่ยทีได้ก่อนดาเนียบอกว่าน้องทีได้ก่อนนะคะเอาละค่ะเขียนคำศัพท์คำนี้ให้ถูกต้อง1 2 3เวลาจับแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่ม2ให้กำลังใจน้องทีทันหน่อยค่ะคำนี้น้องทีทัศน์ได้เราต้องทำยังไงคะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้น้องทีทัศน์ออกเสียงว่าอะไรคะใช้ไมค์ด้วยค่ะ
2: บรรยายครับ
0: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องประเมินให้น้องทีทัศน์ค่ะขยับมานะคะคำต่อไปใครจะได้เขียนเอามือไว้ข้างลำตัวนะคะ1 2 3ใครเอ่ยดาเนียมาเลยค่ะดาเนียมาเลยเขียนได้เลยนะคะเขียนเลยกลุ่มที่1ให้กำลังใจน้องดาเนียค่ะ
1: ดาเน
0: ีย
1: ส
0: ู้ๆโอ้โหกำลังใจแบบนี้ดาเนียจะมีแรงสู้ไหมคะค่ะเขียนถูกต้องหรือไม่กดกระดิ่งด้วยค่ะคำนี้ยังไม่ถูกต้องค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวสติลนะ1ไว้กระดิ่งไว้ตรงกลางนะคะ1 2 3น้องน้ำโมค่ะแก้ตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่4มีโอกาสขโมยคะแนนนะคะกดกระดิ่งค่ะมั่นใจแล้วกดกระดิ่งนะคะนี่เลยกลุ่มที่4เปลี่ยนใหม่ค่ะคำนี้กลุ่มที่4อ่านออกเสียงว่าอะไรคะใช้ไมค์ด้วยค่ะดูคำศัพท์นะคะที่หนูสติลมาคำนี้ออกเสียงได้ว่า
2: พระขันพระขัน
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะพระขัน
3: พระข
0: ัน กลุ่มที่4รับ1คะแนนค่ะต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนมีไหมคะไม่ต้องเสียใจนะคะเอาละค่ะคำต่อไปเอามือไว้แนบลำตัวค่ะ1 2 3น้องปลื้มปรบมือให้กลุ่มที่5น้องปลื้มเตรียมตัว1 2 3เขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่5ให้กำลังใจเพื่อนค่ะเก่งมากเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
4: หันษาครับ
0: หันษาเพื่อนเพื่อนคิดว่าน้องปลื้มเขียนคำศัพท์ถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5รับ1คะแนนต่อไปใบสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆกลุ่มไหนจะได้คะแนนเอามือแนบลำตัว1 2 3กลุ่มไหนเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ยังไม่ถึง3อย่าเพิ่งกดนะคะ1 2 3กลุ่มไหนเอ่ยน้องทีทัศน์นะคะน้องทีทัศน์เขียนเลยน้องทีทัศน์จากกลุ่มที่2เขียนคำศัพ เรียบร้อยแล้วคำศัพท์ที่หนูเขียนได้ออกเสียงว่า
2: พรรคพวกครับ
0: เรียกว่าน้องธีทัศน์เขียนคำศัพท์คำว่าพรรคพวกถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องธีทัศน์ค่ะกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนเอ่ยกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนคะสูตรวันนี้กินไข่ไปก่อนนะคะกลุ่มที่สองได้กี่คะแนนคะ2กลุ่มที่3ได้กี่คะแนนคะ1กลุ่มที่4ได้กี่คะแนนกลุ่มที่5ได้กี่คะแนนคะปรบมือให้ตัวเองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณตัวแทนทั้ง5คนด้วยปรบมือให้ตัวแทนของเราทั้ง5คนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ของเรานะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะเด็กๆลองดูนะแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะคำแรกเข้าพรรษา
3: เข้าพรรษา
0: คำที่สองค่ะบรรยาย
3: บรรยาย
0: คำที่สามค่ะพรรคพวก
3: พรรคพวก
0: คำที่สี่ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: พระข
0: ัน คำที่5ค่ะหันษาเด็กๆเสียงค่ะหันษา
3: ห
0: ัน
3: ษา
0: เก่งมากๆเลยเด็กๆลองสังเกตคำศัพท์ทั้ง5คำของเราที่ตัวแทนของเพื่อนเนี่ยออกมาเขียนเด็กๆคิดว่าคำศัพท์ทั้ง5คำมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะอ่ะแต่ละกลุ่มเอามือจับหูไว้นะคะ1 2 3อ่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2บอกคุณครูหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ทั้ง5คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะ
2: รอเรือค่ะ
0: มีรอเรือเหมือนกันรอเรือปรากฏอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงกลางพยัญชนะค่ะ
0: ตรงกลางพยัญชนะยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4บอกครูแมมหน่อยเร็วมีอะไรที่เหมือนกันมีรอเรืออะไรคะ
5: มีรอเรือ2ตัวครับ
0: มีรอเรือ2ตัวในแต่ละคำใช่ไหมคะแล้วรอเรือ2ตัวเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหนคะ
5: กลางคำครับ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ยกลางคำเกือบจะถูกแล้วค่ะน้องปณิดาค่ะ
6: อยู่หลังพยัญชนะต้นค่ะ
0: หลังพยัญชนะต้นเก่งมากประมือให้น้องปณิดานะคะซึ่งคำศัพท์ทั้ง5คำนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตว่ามีรอเรือ2ตัวอยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็คือในเรื่องรอหันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรอหันสรรสร้างความรู้ในชั่วโมงที่1นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของคำรอหันได้อ่านและเขียนคำรอหันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะก่อนอื่นครูแม่จะให้เด็กๆดูสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะเพื่อให้เด็กๆลองสังเกตคำลองสังเกตสิ่งที่อยู่ในสื่อวิดิทัศน์นี้นะคะเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาของเรานะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วค่ะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆด้วยนะคะเอาแล้วค่ะเด็กๆรอหันมีรอเรือกี่ตัวคะ2ตัวอยู่ติดกันนั่นเองนะคะรอหันอ่านออกเสียงว่าอย่างไรบ้างน้องชัยพฤกษ์รอหันอ่านออกเสียงเป็นอะไรคะเป็นเสียงอะไรได้บ้างจากสื่อวิดิทัศน์
1: อันครับ
0: เสียงอันเช่นคำว่าอะไรคะ
1: อันไก
0: ่
1: คร
0: ับ เก่งมากๆนะคะไหนใครพบคำที่เขียนด้วยรอหันในสื่อวิดิทัศน์คำว่าอะไรบ้างมือจับหูไว้นะคะห้ามตอบซ้ำกันนะเด็กๆปลายทางตอบคุณครูด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่5น้องวันใหม่เลยค่ะคำว่าอะไรคะ
2: ห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะมีไหมเอ่ยคำว่าห้างสรรพสินค้ามีอีกไหมคะกลุ่มที่3ค่ะน้องกล้าค่ะคำว่าอะไรคะน้องกล้า
3: ภรรยาคร
0: ับ คำว่า
3: ภรรยา
0: ภรรยามีไหมเอ่ย
4: ม
0: ีเก่งมากน้องที่ทัดคำว่าอะไรอีกคะ
5: เข้าพรรษาครับ
0: เข้าพรรษามีไหมคะ
4: ม
0: ีเก่งมากมีคำว่าอะไรอีกคะน้องดาเนีย
6: ห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปแล้วค่ะห้างสรรพสินค้าน้องปณิดาค่ะ
7: กันไกลค่ะ
0: กันไกลน้องชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเอาละค่ะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าจากสื่อวิดิทัศน์มีคำที่มีรอหันคำว่าอะไรบ้างคำแรกให้เด็กๆออกเสียง1 2 3
4: เข้าพ
0: รรษายอดเยี่ยมมากค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: เข
0: ้
4: าพรรษา
0: เข้าพรรษาต่อไปค่ะคำนี
4: ้
0: ภรรยา
4: ภรรยา
0: เก่งมากค่ะคำนี้ค่ะ
4: ก
0: ันไกลเด็กๆอย่าลืมคำว่าไกลพยัญชนะต้นก็คือกรเป็นคำควบแท้อย่าลืมรวยลิ้นด้วยเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะกันไกลเก่งมากค่ะต่อไป
4: ห
0: ้
4: างสรรพส
0: ิน
4: ค
0: ้
4: า
0: และคำสุดท้ายค่ะคำว่าที่เด็กๆไม่ได้ตอบก็คือคำว่าพันนานาเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนอกจากสิ่งที่เพื่อนชัยพฤกษ์บอกไปแล้วว่ารอหันสามารถอ่านออกเสียงว่าอันยังสามารถอ่านออกเสียงแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆต้องติดตามนะคะเอาละค่ะนี่เลยรอหันนี่เขาบอกว่าถ้าหากไม่มีตัวสะกดเนี่ยเราจะใช้แทนสระอะก็คือรอเรือตัวแรกแทนสระอะส่วนรอเรือตัวที่2จะเป็นมาตรากลหรือออกเสียงเหมือนนอก็คือออกเสียงอันเหมือนที่น้องชัยพฤกษ์พูดเลยนะคะส่วนถ้ามีตัวสะกดนะคะเขาจะใช้รอเรือ2ตัวเนี่ยหรือรอหันเนี่ยแทนสระอะแล้วก็จะมีตัวสะกดด้านหลังก็อ่านตามตัวสะกดที่อยู่ด้านหลังได้เลยนะคะเอาละค่ะมาดูแบบแรกรอหันออกเสียงอะและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดแสดงว่ารอเรือตัวแรกทำหน้าที่รอเรือ2ตัวทำหน้าที่เป็นสระอะเก่งมากคำแรกค่ะเด็กๆลองออกเสียงคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
4: กำ
0: กำเด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นเพราะว่ารอเรือ2ตัวทำหน้าที่เป็นสระอะไม่ต้องกรำเด็กๆออกเสียงค่ะกำ
4: กำ
0: กำ
4: กำ
0: กำเราจะอ่านกออะมอกำแต่เวลาเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนกออํากำแบบนี้เพราะว่าใช้เสียงสระอํานั่นเองนะคะต่อไปคำที่2คำนี้อ่านออกเสียงว่า
4: ทำ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะทำ
4: ทำ
0: ทำคำที่3เดี๋ยวคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มคำที่3ขอกลุ่มที่1ค่ะออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
4: ว
0: ักออกเสียงว่า
4: ว
0: ักวักเดี๋ยวเสียงค่ะวัก
4: ว
0: ัก เด็กๆกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะวัก ต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะซับซับยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรอหันออกเสียงเป็นอันก็คือรอเรือตัวแรกจะแทนเสียงสระอะรอเรือตัวที่2จะแทนเสียงนอหนูหรือมาตรากลเป็นตัวสะกดนะคะมาดูคำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก
4: ันไกล
0: เก่งมากค่ะกันไกล
4: ก
0: ัน
4: ไกล
0: ต่อไปคำที่2กลุ่มที่3ค่ะคำนี้มีเหมือนชื่อเพื่อนเลยถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยคุณครูแม่มจะตีนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเอาเสียงดังๆค่ะ
4: จ
0: ัน
4: ยาย
0: อดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะจันยา
4: จ
0: ัน
4: ยา
0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: บันดา
0: บันดาเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: คนน้อยแต่ว่าใจเกินร้อยใช่ไหมคะออกเสียงดังๆนะคะกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่า
4: สรรหา
0: เก่งมากทีเดียวเสียงค่ะสรรหา
4: สรรหาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปรอหันสามารถอ่านออกเสียงได้2แบบก็คืออ่านออกเสียงเป็นเสียงอันและสามารถมีเสียงที่อยู่ตรงกลางคำก็คือเสียงระได้นะคะมาดูคำแรกคำแรกคำนี้เนี่ยที่เด็กๆในช่วงต้นนะคะเด็กๆบอกว่าในสื่อวิทยาเนี่ยออกเสียงว่าภรรยาสามารถออกเสียงได้2แบบก็คือภรรยา
4: ภรรยา
0: และภรรยา
4: และภ
0: รร
4: ยา
0: ออกเสียงได้2แบบนะคะต่อไปอีก1คำคำนี้อ่านออกเสียงได้ว่าสรรเสริญ
4: สรรเสริญ
0: แบบแรกคือสรรเสริญและออกเสียงระกลางคำก็คือสรรเสริญ
4: สรรเสริญ
0: สรรเสริญก็คือการกล่าวคำยกย่องเชิดชูนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยรอหันอ่านออกเสียงเป็นอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดและพยัญชนะนั้นเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระที่กำกับอยู่ที่ท้ายพยางค์ต่อไปนะคะเอาละค่ะมาดูกันว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างในนั่งตัวตรงมาดูคำศัพท์คำแรกเดี๋ยวเอาเสียงค่ะกรรมมาชีพ
4: กรรมมาช
0: ี
4: พ
0: เห็นไหมคะเด็กๆนี่รอเรือรอหัน2ตัวรอหันเนี่ยแทนเสียงสระอะมอม้าเป็นตัวสะกดและมอม้าตัวนี้เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งกรรมมาชีพ
4: กรรมมาช
0: ีพยอดเยี่ยมมากค่ะอีกหนึ่งคำคำนี้ออกเสียงว่ากรรมมาธิการ
4: กรรมมาธิการออ
0: กเสียงหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ค่ะ
4: กรรมมาธิการ
0: เก่งมากต่อไปรอหันอ่านออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดนะคะถ้ามีพยางค์ตามมาให้ออกเสียงพยัญชนะสะกดประสมกับสระอะเป็นครึ่งเสียงแล้วก็จะอ่านออกเสียงพยางค์ถัดไปเช่นคำนี้เราจะออกเสียงว่าพันนา
4: พ
0: ัน
4: นา
0: พันนา
4: พ
0: ัน
4: นา
0: พันนาแปลว่าการที่แบบว่าเราเล่าเรื่องแบบว่าใส่รายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะสรรพนาม
4: สรรพนาม
0: เห็นไหมคะรอหันทำหน้าที่เป็นสระอะพอพานทำหน้าที่เป็นตัวสะกดสออะพอสับแล้วพอพานตัวนี้ยังแทอยังมีเสียงสระอะอยู่ด้านหลังด้วยเห็นไหมคะเสียงสระอะกึ่งเสียงนะต่อไปนี่เลยเขาก็จะยกเว้นบางคำนะคะที่สามารถอ่านออกเสียงได้2แบบเช่นคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้จะออกเสียงว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงว่าบรรพชา
4: บรรพชา
0: และบัพพชาเด็กๆออกเสียงคำแรกหนึ่งครั้งแบบแรกออกเสียงได้ว่า
4: บรรพชา
0: แบบที่2ออกเสียงได้ว่า
4: บ
0: ั
4: พพชา
0: บัพพชาเก่งมากบรรพชาหรือบัพพชานะคะหมายถึงการบวชนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างใครอ่านให้คุณแม่ฟังได้บ้างคำนี้น้องเจ้านายค่ะ
1: กัปปกามิตร
0: สัพพสามิตรนอกจากสัพพสามิตรแล้วยังอ่านออกเสียงอีกหนึ่งแบบก็คือสรรพสามิตรนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆได้ดาวเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะสรรพสามิตร
4: สรรพสามิตร
0: และสัพพสามิตร
4: และส
0: ัพพสามิตรเด็กๆบางคนอาจจะแบบว่าครูแหม่มคะทำไมวันนี้เนี่ยเนื้อหายากจังเลยนะคะเด็กๆแบบว่าเรียกว่าอย่ากลัวสิ่งที่ท้าทายเด็กๆอาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะยังอ่านไม่ค่อยแบบว่ายังสับสนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่านคำศัพท์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะอ่านได้แบบถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าย่อท้อนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปบางคำเนี่ยเราก็จะนิยมอ่านออกเสียงที่ออกเสียงอันเพียงเสียงเดียวเช่นคำนี้ใครอ่านได้บ้างคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องดาเนีย
1: บรรพบุรุษ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะบรรพบุรุษ
4: บรรพบ
0: ุ
4: ร
0: ุ
4: ษ
0: บรรพบุร
4: ุ
0: ษต่อไปคำนี้น้องปลื้มน้องปลื้มค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
7: บรรพชิตครับ
0: บรรพชิตเดี๋ยวเสียงค่ะบรรพชิต
4: บรรพชิต
0: เก่งมากเลยนะคะบรรพชิตก็คือนักบวชในศาสนานั่นเองนะคะต่อไป นี่เลยต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องคำที่มีรอหารวันนี้นะคะคุณครูแจกไอศกรีมให้กับเด็กๆให้เด็กๆ เขียนออกมาเป็นคำเช่นคำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะวัก
4: ว
0: ัก จะเขียนออกมาเป็นคำที่มีรอหารได้อย่างไรพยัญชนะต้นคืออะไรคะวอแหวนน้องปลื้มวอแหวนตัวอะไรอีกคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวอแหวนแล้วตัวต่อไปคืออะไรคะรอหันนั่นเองเด็กๆถ้าเราจะเรียกรอเรือ2ตัวที่ติดกันเราจะเรียกว่ารอหันเพราะฉะนั้นเด็กๆเรียกให้ถูกด้วยนะคะวอแล้วตัวอะไรต่อนะตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
4: รอ
0: รอหันต้องมาก่อนสิคะและตัวสะกดคืออะไร
4: คอควาย
0: คอควายเก่งมากมากเลยเอาอีกสักตัวอย่างไหมคะเด็กๆหรือจะทำเองทำด้วยกันอีกสักตัวอย่างนะคะแล้วค่ะผิวพันเด็กเดาเสียงค่ะผิ
4: วพ
0: ัน ตอนนี้มีแต่คำอ่านมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องมาช่วยบอกว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์คำว่าผิวพันธุ์คำแรกต้องเป็นตัวอะไรคะหอผึ้งแล้วก็อะไรคะคำว่าผิวยังไม่ได้เลยคำว่าอะไรคะ
4: สระอ
0: ีอะไรต่อคะวอแหวนใครไม่ช่วยเพื่อนมีไหมคะแล้วต่อไปตัวอะไรเอ่ย
4: พ
0: ะพานตัวอะไรต่อไปคะรอหันเก่งมากเด็กๆทีนี้แหละตัวอะไรเป็นตัวสะกด
4: น
0: อนเองเก่งมากผิวพันเอาละค่ะถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเปิดแบบฝึกหัดลงมือทำได้เลยค่ะใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้ระบายสีแต่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องก่อนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

เด้งมือเลยนะคะคำที่3คือคำว่าอะไรคะเด็กๆหันษาเขียนยังไงหันษาน้องพิทัศน์ไปไอศกรีมอันที่4แล้วนะคะเขียนได้ไหมคะเอามือกดไว้

เด็กๆในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันนะคะคนไหนที่ไม่ได้ลองถามเพื่อนนะเพื่อนถ้ารู้ว่าเพื่อนยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หนูช่วยเพื่อนนะคะเอาแล้วรอหันไม่มีเลยคำนี้รอหันใส่ตรงไหนเอ่ยทศวรรษใบให้ว่าคำว่าทศเนี่ยจะมีตัวสอสาราเป็นตัวสะกดและสอสาราตัวนี้จะออกเสียงสระอักกึ่งเสียงแต่ว่าไม่เขียนปรากฏรูปสระเขียนอย่างไรเอ่ยใครเสร็จแล้วยกมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปตรวจแล้วให้เด็กๆจึงจะระบายสีได้นะคะถ้ายังไม่เสร็จยังไม่ให้ระบายนะคะ

รีสุพรรณคำว่าพันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนอเนนนะคะสุพรรณบุรีนอเนนเป็นตัวสะกดคำว่าพัน

ายสีได้เลยค่ะยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะคำว่าทศวรรษค่ะสุพันสออุสุหายไปไหนคะพันเขียนยังไงยังไม่ถูกค่ะสรรพนามยังไม่ถูกค่ะเสร็จหรือยังคะไม่ให้เพื่อนลอกค่ะเราจะช่วยเหลือกันแบบไม่ให้เพื่อนลอกนะคะถามเพื่อนได้แต่ห้ามให้เพื่อนลอกถ้าเด็กๆให้เพื่อนลอกคือการรังแกเพื่อนเพราะเพื่อนๆจะไม่ได้คิดสุพันอ๋อสรรพนามนามอันนี้ถูกแล้วค่ะสรรพนามนามเขียนยังไงนามทศวรรษทศวรรษคุณครูบอกว่าตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าทศสอสหลาทศทศที่ออกเสียงว่าทศค่ะอ้าวถูกต้องรอหันก่อนไม่ได้เพราะว่าวัดยังไม่มีพยัญชนะต้นเลยวัดมีใครเสร็จแล้วบ้างคะให้ยกมือนะคะก่อนระบายสีนะคะให้คุณครูตรวจก่อนนะคะทศวรรษยังไม่ถูกค่ะทศสศาลาวัดตัวอะไรนี่ทศวรรษมีอยู่ในหน้า85ค่ะถ้าเด็กๆดูคำศัพท์นะนี่ระบายสีได้เลยค่ะคุณครูตรวจแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะหันษายังไม่ถูกค่ะสรรหายังไม่ถูกค่ะพรรคพวกยังไม่ถูกค่ะบรรดายังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะยังค่ะยังค่ะเหมือนกันเลยค่ะอาสุพันต้องมีนอนเนนะคะหันษาหันษาคำว่าษาตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นสฤาษีแก1 2 3ผิวพันลองดูค่ะคุณครูเขียนให้ดูแล้วตัวอะไรเป็นตัวสะกดคำว่าพันทศวรรษยังไม่ถูกค่ะสรรพนามยังไม่ถูกค่ะสองคำนะคะดอเด็กมาจากไหนคะดอเด็กยังไม่ถูกค่ะสุพันพันต้องตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะพันตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะพอพันไหนน้องปลื้มยกขึ้นเสียงหาน้องปลื้มน้องปลื้มระบายสีได้เลยค่ะสุพรรณบุรีหนูสะกดคำว่าสุพรรณยังไม่ถูกค่ะสออุสุพอรอหันใช่ไหมพันน่ะพอรอหันแล้วก็มีนอเนมเป็นตัวสะกดบุรีบุหายค่ะเด็กๆเร่งมือเลยนะคะทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางนะให้เวลาเด็กๆอีก5นาทีเท่านั้นค่ะ5นาทีเด็กๆถ้าเด็กๆ เขียนคิดคำไม่ออกจริงๆเราจะมีใบความรู้ในหน้าที่85และ86นะคะเด็กๆเปิดดูควบคู่กันได้เลยนะสุพันพอพานหายไปไหนคะคำว่าพันพยัญชนะต้นหนูยังไม่ได้เขียนเลยวันใหม่ลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะพันบอกเพื่อนซิปณิดาปณิดาบอกเพื่อนซิสุพรรณบุรีมีตัวอะไรบ้าง

ร็จแล้วเหรอคะเบมี่พักพวกตัวอะไรเป็นตัวสะกดพักพวกเหมือนกับวักเลยพักเหมือนกับวักเลยตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะพักพวกอ๋อน้องปื้มก็ไม่มีเหรอคะพักพวกตัวอะไรเป็นตัวสะกดคำว่าพักคอควายเป็นตัวสะกดค่ะคำว่าพักทศวรรษยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะน้องวันใหม่พักพวกคำว่าพักคอควายเป็นตัวสะกดค่ะปานิดาปานิดาแก้ไขด้วยนะถูกต้องระบายสีได้เลยค่ะไรวินเสร็จหรือยังคะไรวินสรรพนามเขียนถูกแล้วแต่ไม่ต้องเขียนรูปสระอาค่ะลบรูปสระอาออกให้เวลาอีก3นาทีค่ะลงมือเลยทศวรรษทออุสอทศสอสาราทศวรรษสอสาราค่ะ

วัดเขียนยังไงวัดพยัญชนะต้นต้องเป็นคำตัวอะไรคะน้องกุลวัดพยัญชนะต้นต้องเป็นอะไรวัดคำว่าวัดตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยวาแหวนถูกต้องเขียนได้เลยค่ะ

สุพันพอต้องมาก่อนหน้ารอหันสิคะพันพอพานพอรอนอสุพันสิสุพันบุรี

ดูกลุ่ม3สิคะทำไมพอพานเยอะจังเลยทศวรรษยังไม่ถูกค่ะสรรพนามกับทศวรรษยังไม่ถูกค่ะน้องกมลรัตน์คำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะสรรพนามแล้วหนูเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรมาคะยังไม่ถูกนะคะถูกต้องถูกต้องสุพรรณบุรีหายค่ะเติมคำว่าบุรีค่ะสุพรรณบอกเพื่อนหน่อยเร็วสุพรรณตัวอะไรเป็นตัวสะกดคำว่าพันนอนเอนลองตรวจดูของตัวเองสิคะบุรีหายไปไหนบุรีนอนเอนเขียนยังไงคะนอนเอนบุรีถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยสรรพนามยังไม่ถูกค่ะ

0: สุพรรณคำว่าบุรีหายเด็กๆลองดูสุพรรณบุรีต้องเขียนให้ครบด้วยค่ะสุพรรณบุรีเติมคำว่าบุรีข้างหลังด้วยแป๊บนึงนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยทศวรรษยังไม่ถูกค่ะทศวรรษมีอยู่ในหน้านี้นะหนูลองดูให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางถูกต้องค่ะสุพรรณบุรีบุรีหายค่ะบรรดาลองสะกดคำว่าดาค่ะแล้วหนูไม่เขียนดอดาละคะสรรพนามยังไม่ถูกค่ะทศวรรษยังไม่ถูกค่ะเด็กๆหมดเวลามาดูไอศกรีมของคุณแหม่มบ้างมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันออกเสียงนะคันแรกค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะคำแรกค่ะไอศกรีมแรกออกเสียงว่า
1: ว
0: าร์กนะคะเด็กๆสะกด
1: ว
0: เวลาอ่านคำนะคะวอรอหันแล้วก็บอกว่าตัวอะไรเป็นตัวสะกดลองบอกลองออกเสียงนะคะวาร์กเขียนอย่างไรต่อไปพันอันนี้คุณแหม่มก็เฉลยแล้วเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะพันพอรอหันแล้วก็มีนอเนมเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปหันสาหันสา
1: หอห
0: ี
1: บ
0: รอหันสอฤษีสระอาหันสาเขียนแบบนี้นะคะต่อไปสรรหาไหนใครจะออกมาเฉลยน้องวันใหม่ค่ะสรรหาเขียนอย่างไรมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะเขียนเลยสรรหาน้องวันใหม่ออกเสียงให้เพื่อนฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: สรรหา
0: สรรหาเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่นะคะสรรหาเขียนแบบนี้นะคะต่อไปพักพวกใครอยากออกมาเขียนคำว่าพักพวกน้องเจ้านายมาค่ะพักพวกพักพวกเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเขียนเหมือนเพื่อนหรือเปล่าคำว่าพักพวกเก่งมากๆปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะพักพวกเดี๋ยวคุณครูขอเฉลยอย่างรวดเร็วเลยนะคะเราจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะพักพวกคำต่อไปออกเสียงว่าออกเสียงใหม่ค่ะออกเสียงให้ถูกการกระไรยอดเยี่ยมมากๆไอศกรีมต่อไปออกเสียงว่า
1: บันดา
0: บันดาเขียนแบบนี้นะคะบันรอหันแล้วก็ดออาดาต่อไปไอศกรีมต่อไป
1: สรรพนาม
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
1: ทศวรรษ
0: เขียนแบบนี้นะคะเด็กๆและสุดท้าย
1: ส
0: ุ
1: พรรณบ
0: ุ
1: ร
0: ีเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาสรุปความรู้ในกิจกรรมอาหารจานโปรดเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งอยู่ในความสงบ

0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาเลือกคำก่อนตอนนี้ดูนะคะว่ากลุ่มไหนเรียบร้อยนะเด็กๆปลายทางนะคะทำกิจกรรมด้วยนะกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกคือกลุ่มที่ผลของความตั้งใจและความพยายามจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จกลุ่มที่ได้คะแนนจากต้นชั่วโมงมากที่สุดค่ะคือกลุ่มที
1: ่
0: สองค่ะกลุ่มที่สองเลือกอะไรดีคะกลุ่มที่สองบอกได้เลยค่ะเลือกอะไรคะเลือกอะไรเอ่ย
1: ไอศกร
0: ีมมาไอศกรีมคำศัพท์ที่กลุ่มที่สองจะได้นำเพื่อนอ่านคือคำว่า1 2 3คำว่า
1: เก
0: ่งมากกลุ่มที่สองใช้ไมค์ออกเสียงด้วยค่ะกลุ่มที่สองนำเพื่อนอ่านคำนี้ออกเสียงว่าก
2: รรมอาชีพค่ะ
0: เก่งมากได้ดาวเสียงค่ะกรรมอาชีพ
1: กรรมอาชีพ
0: กรรมอาชีพใครยังไม่ออกเสียงคะเดี๋ยวกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเลือกคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะยังไม่เรียบร้อยนะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกต่อไปไหนกลุ่มไหนได้2คะแนนกลุ่มไหนได้1คะแนนให้กลุ่มที่5ก่อนนะคะกลุ่มที่5ตั้งใจเลือกอะไรดีคะกลุ่มที่5บอกได้เลยค่ะเอาน้ำประทานอะไรดีคะอาหารจานโปรดของวันใหม่คือไก่ KFC คำศัพท์ที่อยู่ด้านในก็คือคำว่าคำนี้ค่ะ
1: ธรรมดา
0: ได้ออกเสียงตามเพื่อนค่ะธรรมดา
1: ธรรมดา
0: ธรรมดา
1: ธรรมดาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เลือกอะไรดีคะรับอาหารจานโปรดของหนูก็คือพิซซ่านี่พิซซ่าคำศัพท์ที่กลุ่มหนูจะได้อ่านก็คือคำว่าว้าคำว่าเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ดูก่อนนะคะคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่า
1: สรรเสริญ
0: แต่คำนี้สามารถออกเสียงได้2แบบอีกแบบนึงก็คือออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะสรรเสริญ
1: ส
0: รรเสริญ
1: สรรเสริญ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกก็คือตอนนี้ไม่เรียบร้อยทั้ง2กลุ่มเลยนะคะไม่รู้จะเลือกกลุ่มไหนดีนะคะกลุ่มที่จะได้เลือกกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ชอบรับประทานอะไรคะตกลงจะเอาแฮมเบอร์เกอร์หรือเอาเฟรนช์ฟรายคะ
1: แฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์คือคำว่าหิวไหมคะ
1: ห
0: ิ
1: ว
0: คำว่า
1: ท
0: ำออกเสียงดังๆค่ะ
1: ทำ
0: ได้เดาเสียงค่ะทำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะตอนนี้กลุ่มที่1ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะคะกลุ่มอื่นช่วยกันออกเสียงเฟรนฟรายกลุ่มไหนเสียงดังเดี๋ยวรับรางวัลทายคาบดูนะคะคำศัพท์คำนี้ยังไม่ทันได้เปิดเลยค่ะ1 2 3โอ้โหยอดเยี่ยมชื่นใจเลยนะคะออกเสียง1ครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่าปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรับรางวัลทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเรานะคะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สรุปความรู้นะคะในกิจกรรมอาหารจานโปรดนะคะเด็กๆเรียกว่าเด็กๆเนี่ยก็พอที่จะอ่านได้แล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยยังอ่านยังเขียนยังไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเน้นย้ำซ้ำทวนในเรื่องของรอหันในชั่วโมงที่มีชื่อว่ารอหันสรรสร้างความรู้ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่9เรื่องคำที่มีรอหันใบงานที่8เรื่องจำแนกคำที่มีรอหันใบงานที่9เรื่อง เติมคำที่มีรหัสสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้ในเรื่องรหัสนะคะเด็กๆบางคนก็อาจจะทำนะคะใบงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำในเวลาว่างนะคะสำหรับเด็กๆที่เสร็จแล้ววันนี้ครูแหม่มขอฝากนะคะให้เด็กๆไปอ่านใบความรู้ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย85และ86นะคะเพื่อที่ในชั่วโมงพรุ่งนี้นะคะเราจะได้อ่านคล่องนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าวลึกซึ้งอร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
5: เลย
4: ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัด
4: แกะสลั
5: ดมาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
5: อืม
4: อืมอร่อย
5: อืมอร่อย
4: หนึ่งสองสาม
2: ชีส
4: อืมวันลาบ
2: อืม
4: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็น

0: น่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating. You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดราวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยทัยพระสุริโยทัยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยทัยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้แย่ลงเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของนี่เลยครับนักเรียนป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับวันนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับแล้วมาดูกันว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูเนี่ยมีนะครับสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้ร่วมรับชมแล้วก็ร่วมรับฟังกันนะครับอ่ะขอถามหน่อยว่าเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะไปรับชมวิดิทัศน์หรือยังครับส่วนเด็กๆปลายทางล่ะครับพร้อมไหมครับคุณครูแบงค์คิดว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเราไปดูนะครับสถานการณ์แรกจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรนะครับให้เรียนรับชมรับฟังไปเลยครับ
0: เอาวันนี้อากาศดีจังเลยเราไปเล่นน้ำทะเลกันเถอะแต่ทำไมแสงแดดจ้าจังเลยเรามีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาไหมนะนี่ไงแว่นกันแดดเรามาลองใส่กันเถอะวู้ใส่แล้วสบายตาจังเลยเราไปเล่นน้ำทะเลกันเถอะ
1: ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นะครับสถานการณ์แรกนะครับคุณครูขอถามหน่อยนะครับนักเรียนต้นทางสถานการณ์แรกเนี่ยเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรครับเด็กๆสถานการณ์นี้ก็คือเพื่อนกำลังไปที่ไหนลูกไปเที่ยวที่ทะเลแล้วเพื่อนมีการใช้อุปกรณ์อะไรมีการหยิบแว่นกันแดดมาใช้เพื่ออะไรลูกเพื่อป้องกันแสงจากอะไรแสงจากดวงอาทิตย์ถามหน่อยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเคยไปเที่ยวทะเลนะครับตอนกลางวันไหมลูกตอนกลางวันตอนกลางวันแสงเป็นอย่างไรแสงแดดจ้าเลยฉะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันแสงนั่นก็คือ
2: แว่นกันแดด
1: แล้วถ้าไม่มีแว่นกันแดดใช้อะไรได้บ้างสวมหมวกใช้อะไรได้อีกใช้ร่มได้ด้วยนะครับขอบคุณมากเด็กๆนะครับละสถานการณ์แรกจบแล้วนะครับเราไปดูสถานการณ์ต่อไปครับลูกมากันเลย
3: ไปหมดวันนี้จะเล่นอะไรกันดี
0: แล้วเธอมีของเล่นอะไรล่ะ
3: นี่ไงสนุกจัง
0: ไหนเราขอลองเล่นบ้างสิ
3: โอ้ยแสบตาตีหลังเล่นให้ดีๆหน่อย
0: ขอโทษ
3: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวเราเอาไปให้ครูดีกว่า
1: ครับสำหรับสถานการณ์ที่2นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับคุณครูขอถามเลยทีนี้สถานการณ์ที่2เนี่ยเพื่อนกำลังทำอะไรกันอยู่ลูก
2: เล
1: ่
2: นแสงเลเซอร์
1: เล่นแสงเลเซอร์ถามหน่อยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเคยเล่นแสงเลเซอร์กันไหมครับ
2: เคย
1: แล้วใช่ไหมแต่เวลาเราใช้แสงเลเซอร์ลูกเวลาเราเล่นเราจะใช้ชี้ไปที่ไหน
2: ที่ต
1: ั
2: ว
1: อาจจะชี้ไปที่บริเวณของห้องเราชี้ใส่ตัวกันได้แต่สิ่งที่ห้ามเลยก็คือเราห้ามชี้ใส่ที่ไหนลูก
2: ตา
1: เราต้องห้ามชี้ใส่ที่บริเวณดวงตาเด็กๆรู้ไหมว่าแสงเลเซอร์จะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าชี้ไปที่ตาโอ้โหตาบอดเลยเหรออ่ะเด็กๆครับแสงจากเลเซอร์เนี่ยเป็นแสงที่มีพลังงานสูงนะครับก็อาจจะเกิดทำให้เกิดอาการต่างๆได้อย่างเช่นแสบตาปวดตานะครับถ้าโดนเป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการตาบอดได้เหมือนกันนะฉะนั้นในการเล่นเลเซอร์เนี่ยต้องระมัดระวังในการเล่นนะครับไม่นำมาเล่นแบบฉีดใส่ตาเพื่อนนะครับไปต่อลูก ทีนี้เรามาถามคำถามเด็กๆดีกว่านะครับเหตุการณ์ต่างๆที่คุณครูเนี่ยนำมาให้นักเรียนได้รับชมมีการใช้แสงเหมาะสมในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับกลุ่ม5ก่อนเลยเหมาะสมไหมลูก
4: ไม่เหมาะสมค
1: ่
4: ะ
1: ไม่เหมาะสมเลยอ่ะไม่เหมาะสมเหตุการณ์ไหนครับ
4: ไม่เหมาะสมทั้ง2เหตุการณ์เลยค่ะ
1: อ๋อไม่เหมาะสมทั้ง2เหตุการณ์ไหนให้เหตุผลสิครับ
4: เพราะ
1: เหตุการณ์แรกไม่เหมาะสมอย่างไร
4: ไม่เหมาะสมเพราะว่ามีแสงจ้าเกินไปค่ะ
1: สถานการณ์แรกมีแสงจ้าเกินไปแล้วสถานการณ์ที่2อ่ะครับ
4: การใช้แสงเลเซอร์ก็ไม่สมควรค
1: ่
4: ะ
1: ไม่สมควรนำมาเล่นใช้ชี้ใส่ตากันใช่มั้ยครับขอบคุณมากครับเด็กๆมีความคิดเห็นอื่นๆมั้ยครับมีใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกไหนมีไหมไม่เป็นไรนะครับขอบคุณกลุ่ม5บ้างครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับข้อนี้อย่างไรบ้างครับท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนนะครับได้รับชมมีการใช้แสงเหมาะสมในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือก็อาจจะมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับกับการทำกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมแรกนะครับเด็กๆกิจกรรมแรกเนี่ยเพื่อนไปเที่ยวทะเลนะครับเจอสถานการณ์ที่มีแสงแดดจ้าเลยแต่เพื่อนเนี่ยมีการนำแว่นนะครับนำแว่นกันแดดมาสวมใส่เพื่อทำให้สบายตาขึ้นสามารถทำให้เราเนี่ยไปเดินชมทะเลได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสถานการณ์ที่2นะครับก็คือไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับก็คือเพื่อนเนี่ยมีการใช้เลเซอร์นะครับแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยกำลังใช้เลเซอร์เนี่ยบังเอิญชี้พลาดไปที่ดวงตาของเพื่อนทำให้เพื่อนเกิดอาการแสบตานั่นเองครับเด็กๆเห็นเพื่อนเอามือป้องตาไหมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการป้องกันดวงตาอย่างนึงนะครับก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับนักเรียนแต่นอกจากเหตุการณ์ต่างๆที่คุณครูนำมาให้รับชมแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูเตรียมกล่องนะครับกล่องซุ่มมาให้นักเรียนได้จับกันด้วยนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนำกล่องซุ่มนี้มาก่อนนะครับนี่เลยครับกล่องซุ่มของคุณครูนะครับหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับกล่องสีน้ำตาลนะครับภายในนี้นะครับก็จะมีนะครับลูกบอลที่มีคำถามอยู่ถ้านักเรียนจับคนไหนจับได้นะครับก็ให้ล้วงแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เปิดดูนะครับว่าข้างในนี้มีคำถามว่าอะไรนั่นเองครับไหนกลุ่มไหนอยากจับบ้างโอ้โหทุกกลุ่มอยากจับมากเลยฉะนั้นกลุ่มไหนที่เรียบร้อยก่อนคุณครูจะเดินไปให้จับเป็นกลุ่มแรกแต่เนื่องจากว่าลูกบอลมีจำนวนน้อยนะเด็กๆฉะนั้นคุณครูขอตัวแทนแค่คนเดียวเดี๋ยวคุณครูเลือกเองลูกเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณครูเดินไปแล้วก็ให้เลือกเองนะครับเดี๋ยวคุณครูขอไปทีละกลุ่มนะไปที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยกลุ่มแรกเอาใครดีนะด้านนี้ตอบบ่อยแล้วเอาคนอื่นบ้างไลวินดีกว่าไลวินมาซุ่ม1ลูก

0: อ่ะเปิดสิเปิดให้เพื่อนดูสิหมุนหมุนหมุนได้อ่ะเอาหยิบออกมาอ่านสิอ่านสถานการณ์สิบอกว่าอย่างไรอ่านไม่ออกอ่ะใครอ่านได้อ่านได้ไหมอ่านได้ไหมลูกอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นะสถานการณ์นี้นะครับขี่จักรยานในวันที่มีแสงแดดจัดเด็กๆขี่จักรยานในวันที่มีแสงแดดจัดเอ๊ขี่จักรยานในวันที่มีแสงแดดจัดมีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมไหมไรวินอ้าวทำไมไม่อ่ะลูกลองให้เหตุผลสิอ่ะใช้ไมค์สิลูกทำไมให้เพื่อนตอบทำไมอ่ะลูก
1: มีแสงเยอะเกินไปครับ
0: มีแสงเยอะจนเกินไปอ่ะขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนครับไลวินครูขอฝากก่อนนะเอาใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนใส่ใต้โต๊ะห้ามเล่นนะไปต่อกลุ่ม2กลุ่ม2ใครดีนะกลุ่ม2ใครดีนะเอาใครดีเอาใครดีอ่ะให้ธนพรอ่ะ1ลูกอ่ะเปิดเลย
2: ลูกที่ครูจับเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: ไม่ใช่อ่ะลองคลี่ให้ดูหน่อยครับอ่านสิคำว่าอะไรลูก
2: น
0: ั่
2: งดูโทรท
0: ั
2: ศน
0: ์อ่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึง
3: นั่งดูโทรทัศน์ในที่มืด
0: เอสถานการณ์นี้การนั่งดูโทรทัศน์ในที่มืดมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหมครับ
2: ไม
0: ่เหมาะสมอ้าวทำไมไม่เหมาะสมครับให้เหตุผลหน่อยลูกอ่ะตอบเลยทำไมไม่เหมาะสมมาลูก
3: ทำให้เราอาจจะแสบตาก็ได้ค
0: ่ะอาจจะเกิดให้การเกิดอาการแสบตาได้ขอบคุณมากครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยอ่ะคุณครูขอฝากลูกบอลก่อนนะใส่ใต้โต๊ะไว้อย่าเล่นนะลูกมากลุ่ม3กลุ่ม3เอาใครดีเอาใครดีอ่ะให้หนูละกันกมลรัตน์กมลรัตน์อ่ะหยิบมาแล้วเปิดเลยลูกปึ๊บอ่ะคลี่ให้ดูหน่อยครับได้สถานการณ์อะไรนะอ่านได้ไหมลูกอ่านไม่ได้อ่ะให้เพื่อนอ่านให้ใช้ไมค์ด้วยลูกใช้ไมค์ด้วยได้สถานการณ์อะไรครับใช้อะไร
3: ใช้ไฟฉายส่องใส่ตา
0: ส่องใส่ตาอะไรส่องใส่ตาเพื่อน
3: เพื่อน
0: อ่ะสถานการณ์นี้นะครับใช้ไฟฉายส่องใส่ตาเพื่อนอ่ะตอบคำถามให้ครูหน่อยลูกเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมลูก
3: ไม่เหมาะสม
0: อ่ะไม่เหมาะสมอย่างไรทำไมอ่ะลูก
3: เพราะมีแสงเยอะเกินไปค่ะ
0: อ๋อมีแสงเยอะเกินไปนะครับอ่ะขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ่ะเก็บคำถามแล้วก็ใส่ใต้โต๊ะไว้นะมากลุ่ม4กลุ่ม4เอาใครดีนะจักรพรรดิตอบบ่อยแล้วเอาชัยพฤกษ์แล้วกันมา1ลูกอ่ะเปิดออกเลยไหนดูซิได้ว่าอะไรอ่านออกไหมขอบดีมากดีมากไหนเดี๋ยวได้ใช้ไมค์หน่อยลูกใช้ไมค์เล่นอะไรครับเพื่อนช่วยถือหน่อยลูกเพื่อนช่วยคลี่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจักรพรรดิหนูคลี่ไปนะ
4: เล่นวิดีโอเกมภายในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ
0: เล่นวิดีโอเกมในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอเป็นการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหม
4: เหมาะสมครับ
0: เหมาะสมอ่ะขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนครับเอาคำถามใส่นี่แล้วก็เก็บไว้ใต้โต๊ะก่อนนะเดี๋ยวครูมาคืนมาเอาคืนนะลูกมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายให้ใครดีให้ใครดีอ่ะให้หนูแล้วกันให้เพื่อนบ้างลูกให้เพื่อนทำบ้างอ่ะเปิดสถานการณ์นี้คืออะไรครับลูก
3: เล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ในเวลากลางวัน
0: เล่นโทรศัพท์ในเวลากลางวันมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหมครับ
3: เหมาะสมค่ะ
0: เหมาะสมครับขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนครับอ่ะเก็บหน่อยลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะนะหมดแล้วแต่ยังเหลือลูกบอลอีกหนึ่งลูกเดี๋ยวครูขอเองอันนี้อ่ะคุณครูขอเองแล้วก็จะเปิดให้ดูด้วยสถานการณ์นั่นก็คือนี่เลยครับ

0: นั่งมองดวงอาทิตย์อ่ะตอบพร้อมกันว่าเป็นการใช้แสงสว่างที
1: ่
0: ขอบคุณมากปรบมือให้กับทุกคนครับแสดงว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมานะครับเด็กๆอ่ะไปต่อครับเด็กๆคำถามครูหมดยังนะอ๋อคุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์ให้ดูด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับการสวมแว่นตากันแดดเมื่อไปเที่ยวทะเลซึ่งมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมเพราะแว่นกันแดดนี้นะครับสามารถช่วยลดแสงที่เข้ามาสู่ดวงตาได้ก็เป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่เพื่อนแสดงให้ดูนั่นเองครับเด็กๆข้อต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่ามีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมอย่างไรใครตอบคำถามข้อนี้อ่ะกลุ่มหนึ่งครับฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมอย่างไรครับ
2: ไม่เหมาะสมถ้าเราออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งให้สวมใส่แว่นกันแดดหรือหมวกค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับลูกมีคำตอบอื่นไหมครับไม่เป็นไรนะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากคุณครูนะครับที่เพื่อนๆตอบมานะครับก็ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์การไปข้างนอกมาแล้วนะครับก็ควรสวมแว่นตากันแดดนะครับเพื่อป้องกันดวงตาแต่อันนี้สถานการณ์นี้นะครับไม่นำเลเซอร์นะครับมาเล่นกันในห้องเรียนเพราะแสงเลเซอร์นะครับเป็นแสงที่มีความเข้มข้นของแสงเนี่ยสูงอาจจะเป็นอันตรายกับดวงตาได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะเล่นได้แต่ต้องมีขอบเขตนะลูกไม่นำมาชี้ใส่กันนะไม่นำมาชี้ใส่ดวงตากันนะลูกไปกันต่อครับกิจกรรมที่1ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับเรามาเรียนกันต่อนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลครับซึ่งวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่33นะครับนักเรียนก็คือข้อ6นั่นเองครับในวิธีทำวันนี้นะครับข้อ6นำเสนอความเหมาะสมในการใช้แสงของตนเองและเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ครับเด็กๆดูวิธีทำดีๆนะเดี๋ยวครูจะถามคำถามแล้วนะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับคำถามแรกถามว่านักเรียนจะต้องทำกิจกรรมโดยวิธีใดครับวิธีทำเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ทำอะไรนะให้ทำอะไรนะครับดูวิดีทัศน์ให้ดูไปแล้วลูกเราไม่ดูแล้วนะกลุ่ม5ครับทำกิจกรรมโดยวิธีใดครับลูก
3: สถานการณ์ค่ะ
0: อ่านสถานการณ์จะใช่ไหมนะไหนมีใครตอบคำถามตอบคำตอบอื่นๆบ้างลูกกลุ่ม4ลูกทำกิจกรรมอย่างไรครับ
4: ทำใบงานที่33ค่ะ
0: ทำใบงานที่เหลือใช่ไหม
4: สามสิบสาม
0: ขอบคุณครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับว่าเราจะทำกิจกรรมโดยวิธีใดจากวิธีทำนะครับก็บอกไว้ว่าคือวันนี้เราจะต้องมานำเสนอนะครับเด็กๆนำเสนอเกี่ยวกับอะไรล่ะไปดูคำถามข้อต่อไปนะครับนี่เลยนักเรียนต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนำเสนอเกี่ยวกับอะไรตอบให้คุณในลูกกลุ่ม2การป้องกันอะไรครับการป้องกัน
5: ป้องกันดวงตาจากแสงครับ
0: การป้องกันดวงตาจากแสงนะครับจะใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนะครับนั่นก็คือเนี่ยวันนี้เราจะต้องนำเสนอนะครับการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมของตนเองและเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลด้วยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็นำมาเสนอนะครับมาเสนอหน้าห้องว่าพวกเราเนี่ยมีวิธีการในการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูลงไปร่วมกันพูดคุยอีกเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลจากอะไรการที่เราจะได้แนวทางในการป้องกันหรือว่าลักษณะต่างๆนะครับนักเรียนจะใช้ข้อมูลจากอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมใช้ข้อมูลจากอะไรได้บ้างกลุ่ม2ครับใช้ข้อมูลจากอะไรบ้างลูก
4: การป้องกันดวงตาค่ะ
0: ใช้ข้อมูลการป้องกันดวงตาจากอะไรนะ
4: จากแสงค่ะ
0: จากอะไรนะใบ
4: กิจกรรมค่ะ
0: ใบอะไรนะจำได้ไหมครับใบอะไรนะเราเคยอ่านมาแล้วล
4: ู
0: กใบความ
4: รู้
0: ใบความรู้ครับเด็กๆแล้วมีข้อมูลจากอะไรได้อีกเด็กๆนอกจากใบความรู้แล้วมีอะไรได้อีกครับมีจากอะไรได้อีกลูกกลุ่ม5เอ้ยกลุ่ม4ขออภัยครับกลุ่ม4
1: ใบประชาสัมพันธ์ครับ
0: ใบประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากลูกอ่ะฉะนั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลจากอะไรนะครับก็คือข้อมูลที่เรารวบรวมได้ทั้งหมดใบความรู้ใบงานการติดตามข้อมูลข่าวสารและการพูดคุยร่วมกันนะครับก็สามารถนำมาเป็นข้อมูลได้เหมือนกันนะครับเด็กๆครับแล้วเราจะใช้ข้อมูลในใบงานในหน้าที่เท่าไหร่บ้างก็คือตั้งแต่หน้า34ถึงหน้าที่40ได้เลยครับคำแนะนำนะครับนักเรียนเนี่ยวันนี้เราจะต้องร่วมกันพูดคุยกันภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องของการป้องกันดวงตาจากแสงจากข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบความรู้ใบงานใบประชาสัมพันธ์นะครับหรือจากการพูดคุยร่วมกันเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้แนวทางในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมโดยต้องมีเหตุผลด้วยนะครับเด็กๆวันนี้เราจะทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่43ในข้อสุดท้ายนะครับเด็กๆในข้อที่3นะครับในข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนั้นมาดูกันเลยครับเป็นเรื่องของเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างมีเหตุผลนะครับก็นักเรียนเนี่ยจะให้ตนเองกี่ดาวก็เราก็ทำกิจกรรมกันมาบ่อยแล้วนะครับเด็กๆก็3 2 1ดาวได้เลยส่วนกิจกรรมในครั้งต่อไปเราจะทำได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ก็ให้ทำช่องนี้นะครับสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นถ้าชั่วโมงหน้าจะทำให้ดียิ่งขึ้นก็ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้ได้เลยครับเอาล่ะกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับข้อแรกนักเรียนแต่ละคนฟังนะย้ำแต่ละคนนะครับร่วมกันคิดและนำเสนอการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของตนเองและในข้อที่2นี้เสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้นั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูเตรียมข้อมูลการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาอีกครั้งข้อที่2ครับครูช่วยเหลือให้นักเรียนได้แนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมและให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อเปรียบเทียบแนวทางของแต่ละคนว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเนี่ยให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับตอนนี้เปิดไปก่อนเลยหน้าที่34ถึง40ครับนักเรียนทุกคนเปิดไปที่ใบงานหน้า34ถึง40กันก่อนนะแล้วมาดูสิครับว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราได้บันทึกผลลงไปนั้นเนี่ยมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูนะครับจะลงไปนะครับร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนอีกรอบนะครับ มากลุ่มแรกกลุ่มแรกวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องคิดแล้วว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมและมีแนวทางอะไรบ้างอย่างเช่นมาเริ่มกันที่ดาเนียเลยไม่ได้มาเริ่มกันที่ดาเนียอ่ะดาเนียดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการใช้กิจ

ดูทีวีขณะปิดไฟอันนี้แหละรับประทานอาหารเย็นเอแล้ว2กิจกรรมนี้การเล่นเกมกับดูทีวีขณะปิดไฟทำไมไม่เหมาะสมมาลูกเพราะว่าอันนี้มีแสงน้อยเกินไปอันนี้ล่ะเล่นเกมล่ะมีแสงเป็นไงมีแสงน้อยหรือมากมีแสงน้อยหรือมากน้อยหรือมากลูกน้อยเกินไปอ่ะแล้วถามหน่อยว่าด้านนี้เนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างมีแนวทางยังไงบ้างในการป้องกันดวงตาจากแสงขอถามหน่อยถ้ากิจกรรมการเล่นเกมก็ต้องเล่นในที่ที่มีแสงสว่างพอดีแล้วอย่างกิจกรรมนี้ล่ะเปิดไฟในขณะที่ดูทีวีทีนี้ด้านนี้มีแนวทางอย่างไรบ้างในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยมีแนวทางอย่างไรบ้างอาจจะไม่นำเลเซอร์มาชี้ใส่ตาเพื่อนมีกิจกรรมอื่นอีกไหมอย่างเช่นกิจกรรมอย่างกิจกรรมเนี้ยมาดูที่ใบความรู้ก็ได้เนี่ยอย่างกิจกรรมเนี้ยถ้าคุณครูเป็นช่างเชื่อมเหล็กคนเนี้ยถ้าคุณครูไม่เอาหน้ากากมาใส่อ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าคุณครูเป็นช่างเชื่อมโลหะแต่คุณครูไม่ได้ใส่หน้ากากตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นดาเนียคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีเศษวัสดุเข้าตาได้แล้วก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกแสบตาได้ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเราจะต้องใช้อะไรใส่เสื้อหนึ่งแล้วใส่อะไรอีกเนี่ยใส่อะไรครับหน้ากากแบบหน้ากากแบบพิเศษเพื่อป้องกันแสงจ้าจากประกายไฟและป้องกันเศษวัสดุเข้าตาถ้าโดยรวมอ่ะดาเนียไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆล่ะแล้วมีแนวทางยังไงบ้างอย่างเช่นการอะไรครับหลีกเลี่ยงการใช้แสงสว่างที่พอดีพอเหมาะไม่มากจนเกินไปดาเนียพอได้มาดูของเธอบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมบ้างดูสิวันนี้เล่นเกมอย่างกิจกรรมเล่นเกมเนี่ยรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วไม่เหมาะสมเพราะมีแสงเป็นไงน้อยเกินไปถามหน่อยทำไมลูกฉะนั้นเราจะมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรมีวิธีในการป้องกันยังไงลูกเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเป็นไงเพียงพอเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วอย่างเช่นถ้าเราเล่นโทรศัพท์ในที่มืดแบบนี้ลูกเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงต้องทำยังไงบ้างอันนี้จากใบความรู้เรานะเนี่ยสิบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมเป็นบริเวณที่มืดหรือแสงสว่างไม่เพียงพอเห็นไหมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการให้อาจจะให้เราขนตามัวปวดตาตาล้าเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาเราจึงต้องอะไรเนี่ยจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำเห็นไหมหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่ที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างเช่นการสวมแว่นตากันแดดเมื่อต้องออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้พอได้ไหมลูกพอได้ไหมอากูลมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมของเธอดูข้อมูลเปิดให้ครูดูมีกิจกรรมใดบ้างกิจกรรมไหนบ้างที่มีใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมทำไมถึงไม่เหมาะสมดูทีวีในที่ที่มียังไงเนี่ยแสงมากเกินไปแล้วเราจะป้องกันยังไงเราจะทำยังไงใส่แว่นกองอะไรนะใส่แว่นกองแสงขณะดูทีวีมีวิธีการอื่นๆอีกไหมมีวิธีการอื่นๆ

0: อีกไหมปรับแสงไฟที่เพียงพอโดยการเปิดอะไรเปิดไฟไม่ดูในที่มืดนั่นแหละพอได้แนวทางไหมพอได้แนวทางไหมคนอื่นๆล่ะสองสามคนนี้ได้ไหมสามคนนี้ให้ดูกิจกรรมของตนเองว่าอันไหนที่เป็นการใช้แสงที่ไม่เหมาะสมบ้างแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรดูสิเนี่ยนำเสนอการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมของตนเองเห็นไหมอย่างเช่นของเราไหนดูซิมีไหมไม่มีอันไหนที่ไม่เหมาะสมเลยเหรอโอ้ไม่มีเลยอย่างเช่นของจันเจ้านะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อ่ะเราจะทำยังไงให้แสงเหมาะสมลูกเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องไปเล่นโทรศัพท์ในที่ไหนในที่ที่สว่างขึ้นลดแสงหน้าจอได้ไหมลดแสงหน้าจอได้นะครับมีวิธีการอื่นๆอีกไหมแล้วแนวทางในการป้องกันล่ะลูกเวลาเล่นเราเล่นโทรศัพท์อ่ะเราเล่นนานได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ถามหน่อยเนี่ยสามคนนี้ไลวินเธอด้วยเราเล่นนานได้ไหมโทรศัพท์อ้าวทำไมเล่นนานไม่ได้ถ้าเล่นนานไปเป็นยังไงอาจจะไม่เกิดอาการยังไงบ้าง
1: ตาบอด
0: โอ้โหตาบอดเลยล่ะจริงๆมันไม่ได้บอดเลยนะลูกมันต้องใช้ระยะเวลานะก็อาจจะทำให้เกิดอาการอย่างนี้เนี่ยตามัวปวดตาตาล้าได้นะเพราะว่าเราเล่นนานไงมีการใช้สายตาเยอะไงฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างเราต้องเล่นให้น้อยลงทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเป็นไง
2: เพียงพอ
0: ออ่ะพอได้นะเด็กๆพอได้นะแนวทางในการป้องกันพอได้นะฉะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่นทำงานให้เสร็จที่เหลือถ้าไม่งั้นเดี๋ยวครูจะไม่ตรวจให้นะทุกคนด้วยทำงานให้เสร็จนะในหน้า34-40ตรวจทานดีๆมากลุ่ม 2เดี๋ยวคุณครูพาทำกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆหากิจกรรมตนเองที่มีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมเปิดเลยมีอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมของเราล่ะมีอะไรบ้างของหนูไม่มีเลยไหนของเราขอยกตัวอย่างของชนะการให้ดูนะของชนะการบอกว่าการเล่นโทรศัพท์ในที่ไหนในที่มืดไม่เหมาะสมอย่างไรเพราะอะไรมีแสงมากเกินไปนะครับแล้วถ้ามีแสงมากเกินไปเด็กๆมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรบ้างลูกสวมแว่นตาขณะเล่นมีวิธีการอื่นๆอีกไหมลดแสงโทรศัพท์ทำอะไรได้อีกนี่ใช้แสงสว่างให้เป็นไงเพียงพอมีวิธีการอื่นๆอีกไหมลูกมีแนวทางการป้องกันไหมทีนี้ป้องกันอย่างไรครับเวลาถามหน่อยทุกคนเลยนะกลุ่มนี้ถามหน่อยว่าเวลาที่พวกเราเล่นโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่ให้เล่นนานได้ไหม
3: ไม่ค่ะ
0: เพราะอะไรอาจจะทำให้ตาเสียได
3: ้มันอาจจะมีอะไรมาตรงตาค่ะอาจจะ
0: มีอะไรเป็นก้อนตรงตาอาจจะทำให้ตาแดงเห็นไหมเพื่อเป็นการป้องกันโรคเราต้องทำยังไงบ้างหนึ่งใส่แว่นสองทำอะไรอีกลดแสงหน้าจอสามสำคัญเลยเลยใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสมนั่นก็คือไม่ควรเกินยังไงอย่างเช่นไม่เล่นเกิน1ชั่วโมงอะไรแบบนี้สมมตินะไม่เล่นเกิน1ชั่วโมงได้แล้วมีแนวทางอื่นๆอีกไหมลูกอย่างสถานการณ์ไปวิ่งในที่ที่มีแสงสว่างเยอะๆเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง
4: การ
0: สวมแว่นกันแดดใช่ไหม เรามีวิธีการอื่นๆอีกไหม หมดหรือยังหรือเราไม่เล่นเลยวันนั้นแสงจ้าเราไม่เล่นเลยใช่ไหมอ่ะนี่แหละก็คือเป็นแนวทางในการป้องกันใส่หมวกเวลาไปวิ่งได้นะได้นะกลุ่มนี้ได้นะได้นะครับอ่ะไปต่อกลุ่มอื่นมากลุ่มนี้กลุ่มนี้ให้พวกเราอะไรให้พวกเราดูว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมอ่ะเปิดเลยครับไหนของเรามีไหมกิตตินันไม่มีเลยเหรอนี่ไงดูมือถือในที่มืดไม่เหมาะสมสิใช่ไหมไม่เป็นไรมาดูของเพื่อนตัวอย่างนะตัวอย่างของเพื่อนดูมือถือในที่มืดดูมือถือในที่มืดเนี่ยเราใช้แสงสว่างเหมาะสมไหม
1: ไม
0: ่ทำไมไม่เหมาะสมเพราะมันมืดอาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้าง
1: ปวดตา
0: ต
1: าบอด
0: โอ้โหตาบอดอีกแล้วไม่ถึงกับตาบอดนะตาอักเสบอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะทีนี้ถามหน่อยว่าเรามีวิธีในการป้องกันไห
1: ม
0: เราทำอย่างไรได้บ้างสวมแว่นกระแดดขณะเล่นเหมาะสมไหมนะต้องสวมอะไรแทนแว่นอะไรเขาเรียกแว่นอะไร
1: แว
0: ่นกองแสงสีอ๋อสีฟ้าเคยได้ยินไหมล่ะแสงสีฟ้าเพราะว่าแสงสีฟ้าเป็นอันตรายต่อดวงตาแสงสีฟ้าการสวมแว่นกองแสงเนี่ยก็จะช่วยลดแสงเหล่านี้ลงนะครับอีกอย่างนึงปกติแล้วพ่อแม่พวกเราเนี่ยให้เล่นโทรศัพท์ได้นานไหม
1: นาน
0: นานเหรอบางคนบอกว่าไม่นานบางคนบอกว่านานอ้าวแล้วถ้าเราลดระยะเวลาการเล่นลงอ่ะลูกมันเป็นการช่วยป้องกันได้ไหมคิดว่าเป็นการช่วยป้องกันได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหม
1: ใช่
0: แบบว่าปกติเราเล่น5ชั่วโมงเราลดเหลือแค่เล่นวันละ1ชั่วโมงพออย่างเงี้ยเป็นการป้องกันได้ไหม
1: ผม
0: เล่น
1: 10ชั่วโมง
0: อ้าวทำไมไม่ได้อ่ะ ถามหน่อยทำไมไม่ได้เพราะติดโทรศัพท์อันนี้คุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะถามตามความจริงถ้าสมมุติว่าเล่นจาก5ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงเด็กๆคิดว่าเป็นดีต่อดวงตามั้ย
1: ดี
0: ถ้าปกติมันก็ต้องดีต่อดวงตาสิเพราะอะไรเป็นการลดการใช้มือถือลงนะครับแล้วก็มีวิธีการอื่นๆอีกมั้ยอย่างเช่นสถานการณ์ต่างๆไปเดินซื้อกับข้าวกับพ่อแม่ในช่วงกลางวันเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างไหนบอกกูสิ
1: ใส
0: ่แว่นกระแดดขณะไปเดิน
1: กาง
0: ร่มได้มีอะไรการสวมหมวกเป็นการป้องกันดวงตาได้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกที่เขาบอกว่ายังไงไปตลาดที่ขับรถยังไงนะหมายความว่าขี่มอไซค์เข้าไปในตลาดได้เหรอแล้วก็กางร่มด้วยอ๋อมันอาจจะอันตรายนะลูกมันอาจจะอันตรายนะเวลาเราไปตลาดเนี่ยถ้าเราขับไม่ดีก็อาจจะไปชนคนอื่นได้นะฉะนั้นเราจอดไว้ที่จอดรถเราดีกว่าจอดไว้ที่จอดรถเราก็เดินเข้าไปใช้ร่มนะครับใช้แว่นกันแดดได้นะกลุ่มนี้พอได้แนวทางอยู่นะครับอ่ะกลุ่ม4กับกลุ่ม5กลุ่ม4กับกลุ่ม5เนี่ยได้แนวทางมั้ยลูกได้แนวทางการป้องกันดวงตาจากแสงมั้ยกลุ่ม4ได้ไหมกลุ่ม4ยังไม่ได้เลยเหรอกลุ่ม5ได้ไหมกลุ่ม5ได้กลุ่ม4ล่ะกลุ่ม4ถามง่ายๆเลยอย่างการปั่นจักรยานในที่ที่มีแสงสว่างเยอะๆเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรเราทำยังไงได้บ้างใส่แว่นกันแดดได้ทำยังไงอีกสวมหมวกขณะปั่นจักรยานได้มีอะไรอีกอะไรนะสวมสนับเข่าใช่ไหมสวมอะไรนะสวมอะไรนะสวมสนับเข่าอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการป้องกันดวงตาจากแสงอันนั้นเป็นการป้องกันอะไรร่างกายมันคนละส่วนกันนะลูกกลุ่ม4ก็พอได้ เด็กๆก็ควรหันหน้ามาทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้หันหน้ามาครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลร่วมกันครับเด็กๆอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้ไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนเกือบครบทุกกลุ่มนะครับอาจจะเป็นกลุ่ม4กับกลุ่ม5ที่ครูไม่ได้ไปเดินดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่เราใช้ไปเนี่ยอาจจะมีการใช้ทั้งใบความรู้ใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งมีการอ่านใบความรู้ด้วยเนาะมีการใช้ใบงานทุกกลุ่มแน่นอนว่าใช้ใบงานแล้วนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าใครเคยจำได้นะครับที่ครูนำข้อมูลข่าวสารในใบประชาสัมพันธ์มาให้พวกเราได้ดูก็น่าจะมีวิธีการป้องกันอยู่ใช่ไหมลูกอย่างเช่นนะครับใบงานในหน้าที่34-40เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เราบันทึกผลไปแล้วนะครับใบความรู้ในหน้าที่41เนี่ยก็เป็นการบอกนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเด็กๆแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันจากแสงนะครับเห็นไหมอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพตาเด็กในยุค New Normal เนี่ยก็จะมีวิธีการอยู่อย่างเช่นวิธีการถนอมสายตาและลดความเมื่อยล้าอย่างเช่นไม่อ่านตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไปอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวทางในการป้องกันดวงตาได้ลูกเพราะว่าถ้าเราอ่านตัวหนังสือตัวเล็กๆเราจะต้องใช้สายตาที่เป็นยังไงเราต้องเพ่งตาที่เยอะกว่าปกติใช่ไหมลูกเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กมากเราต้องดูแบบมันไม่ค่อยชัดเนาะเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการมองในการดูนะครับเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นการป้องกันดวงตาจากแสงได้เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูคำถามอภิปรายผลนะครับคุณครูขอตัวแทนสัก1คนนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงเป็นใครดีนะวันนี้ใครจะเป็นตัวแทนลูก
1: ผมไม่เคยออก
0: เดี๋ยวรอบหน้านะตะวันเดี๋ยวครูให้ออกแต่รอบนี้ให้ดาเนียออกมาก่อนปรบมือให้กับดาเนียครับดาเนียมาพูดสิดาเนียเนี่ยมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงอะไรบ้างลูกมีแนวทางอะไรบ้าง
2: ถ้าออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านให้สวมแมสก์กันแดดหรือหมวกค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นอีกไหม
2: ถ้าดูทีวีในขณะปิดไฟให้ใส่แว่นกองแสงค่ะ
0: แล้วทำวิธีการอะไรได้อีกลูกเปิดเลยนะ
2: เปิดไฟ
0: เปิดไฟให้ห้องเป็นไง
2: ให้มีแสงสว่างเพียงพอค่ะ
0: ขอบคุณมากครับปรบมือให้กับเพื่อนครับที่เพื่อนๆบอกมานะครับก็มีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับที่ครบถ้วนเลยนะครับที่เพื่อนบอกว่าไปเดินทำกิจกรรมนะครับกลางแจ้งนะครับก็ควรสวมแว่นตาสวมหมวกหรือใช้ร่มได้นะครับหรือการดูโทรทัศน์ในที่ที่มืดนะครับก็เพื่อนบอกว่าต้องใส่แว่นขนาดรับชมด้วยนะครับหรือเป็นการเปิดไฟให้สว่างนะครับเพื่อเป็นการให้แสงสว่างที่เพียงพอในการรับชมนั่นเองครับทีนี้เรามาตอบคำถามร่วมกันครับเด็กๆนักเรียนมีแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างกลุ่มหนึ่งตอบไปแล้วรอบนี้ใครจะตอบตะวันตอบได้เลยข้อนี้มีแนวทางอะไรบ้างตะวัน
1: ไม่ใช่
4: แนวทาง
0: มีแนวทางอะไรบ้างกิจกรรมอะไรก็ได
2: ้มี
0: แนวทางอะไรบ้างครับ
2: เล่นเกม
0: อย่างเช่นการเล่นเกมทำยังไงได้บ้างมีวิธีการยังไงบ้างเราจะป้องกันดวงตาของเราเราจะทำอะไรได้บ้าง
2: ใส่แว่นเอาตัดเขา
0: ใส่แว่นขณะเล่นเกมมีอะไรอีก
2: มี
0: ทำยังไงได้บ้างลดระยะเวลาการอะไร
2: ลด
0: ระยะเวลาการเล่นลงได้ไหม
2: ได้
0: ลดระยะเวลาการเล่นลงมีวิธีการอื่นๆอีกไหมหมดยังน่าจะหมดแล้วเพื่อนบอกเลิกเล่นไปเลยก็ได้นะครับบางทีแบบเราเล่นนานๆเนาะบางทีเราใช้สายตาเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดตาตาล้าได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูคำตอบจากคุณครูกันบ้างนะครับอย่างเช่นการเพิ่มแสงสว่างในห้องให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสืออันนี้คุณครูยกตัวอย่างกิจกรรมให้ดูนะ

0: จากภาพเนี่ยจะเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่แต่การอ่านหนังสือเนี่ยอ่านในห้องที่มีแสงสว่างเป็นไงครับแสงสว่างเพียงพอเด็กๆก็จะสังเกตว่าเนี่ยมีแสงเต็มเลยนะครับหรือกิจกรรมนี้การสวมแว่นแดดในการออกไปท่องเที่ยวในบริเวณที่มีแสงจ้าเหมือนเด็กคนนี้เนาะก็กำลังไปเดินเล่นสักที่หนึ่งเนาะแล้วเขาเนี่ยมีการสวมแว่นตากันแดดด้วยนะครับข้อที่2ครับนักเรียนมีเหตุผลอย่างไรเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมที่ได้นำเสนอไปข้อนี้ใครจะตอบครับมีเหตุผลอย่างไรถามเหตุผลครับลูกถามเหตุผลอย่างไรนะครับเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมที่ได้นำเสนอไปมีเหตุผลอย่างไรอ่ะอย่างเช่นกรณีของการสวมแว่นตากันแดดเมื่อออกไปท่องเที่ยวลูกมีเหตุผลอย่างไรทำไมเราถึงต้องสวมแว่นตาลูกมาถามดานิเอลก็ได้อ่ะทำไมเราถึงสวมแว่นตาครับเพราะเกิดอะไรขึ้น
1: เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์สว่างค่ะ
0: แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างจนเกินไปก็จึงจะต้องมีแว่นตากันแดดนะครับเพื่อป้องกันดวงตาของเราได้นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับมีเหตุผลอย่างไรบ้างอย่างเช่นนะครับการอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการตาลาได้นะครับเด็กดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือได้นั่นเองครับอ่ะทีนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับให้เด็กๆเปิดแบบประเมินตนเองในหน้าที่43ได้เลยครับตอนนี้อ่ะทุกคนเปิดไปหน้าที่43หยิบสีขึ้นมาระบายได้เลยครับระบายจำนวนดาวได้เลยในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่ครับวันนี้เด็กๆครับข้อที่เท่าไหร่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับข้อที่3วันนี้ตนเองจะให้กี่ดาวก็ให้ประเมินตนเองได้เลยนะครับส่วนสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นไหมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยถ้าจะทำให้ดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวคุณครูขอเดินไปดูและขอถามเหตุผลหน่อยนะตอนนี้นะครับคุณครูให้พวกเราระบายสีได้เลยมาดูกลุ่มหนึ่งก่อนมาดูกลุ่มหนึ่งก่อนดาเนียวันนี้ดาเนียให้กี่ดาวว ันนี้ดาเนียให้3ดาวถามหน่อยทำไมให้ตัวเอง3ดาววันนี
2: ้ถ้า
0: ว่
2: าเราตอบเยอะ
0: มากสีเดียวตอบเยอะอ๋อแล้วครั้งต่อไปจะทำให้ดียิ่งขึ้นไหมทำให้ดียิ่งขึ้นกุ้นให้กี่ดาววันนี้ตัวเองให้กี่ดาวให้ตัวเองกี่ดาววันนี้ฮะ
2: ให้
0: ยังไม่เสร็จแล้วเราล่ะให้กี่ดาวลูกทำไมให้1ดาวหาเหตุผลหน่อยทำไมให้1ดาวเพราะว่าอะไร
2: ไม่ได้ตอบ
0: ไม่ได้ตอบคำถามไม่เป็นไรลูกวันนี้ทำไมให้2ดาวลูกวันนี้ถามหน่อยสิทำไมให้2ดาวอะไรนะไม่ต้องตอบแทนเพื่อนให้เพื่อนตอบเพราะอะไรลูกทำไมจันเจ้าให้2ดาววันนี้เพราะว่าอะไรนี่2ดาวฉันทำได้บ้างแสดงว่าอาจารย์เจ้าวันนี้ได้เสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างมีเหตุผลไหมได้นำเสนอไหมวันนี้อาจจะไม่ได้ไปพูดหน้าชั้นเรียนแต่ได้พูดให้คุณครูฟังไหมก็ได้ร่วมพูดเห็นไหมก็ให้2ดาวถูกต้องแล้วมาดูกลุ่ม2กันบ้างให้กี่ดาวคะวันนี้ยังไม่ได้ให้ดาวเลยระบายสีเลยลูกมาดูของเราบ้างแล้วของหนูให้กี่ดาวทำไมให้3ดาววันนี้ขอเหตุผลหน่อยนี่ฉันทำได้ดีหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราได้นำเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างมีเหตุผลใช่ไหมมีการร่วมกันพูดคุยร่วมกันกับเพื่อนร่วมกันพูดคุยกับครูใช่ไหมได้ขอบคุณมากครั้งต่อไปก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นกลุ่มนี้เสร็จหรือยังครับไม่ใช่ให้ไประบายตรงโน้นตะวันให้ระบายตรงโน้นใช่ทำย้อนหลังหน่อยข้อ1ข้อ2ทำย้อนหลังด้วยกลุ่ม4กลุ่ม4ไหนดูหน่อยกลุ่ม4ไหนใครให้กี่ดาวกันบ้าง
3: 3ดาว
0: ให้3ดาวไม่มี4ดาวกลุ่มนี้ให้กี่ดาวกันบ้าง

0: ไม่มีครึ่งโลกระบายดาวให้เต็มไปเลย3ดาวอ่ะส่วนมาก3ดาวนะกลุ่มนี้อ่ะทีนี้เด็กๆครับขอดูจำนวนดาวกันหน่อยไหนใครให้3ดาวมีใครบ้างโอ้หลายคนเลยไหนใครให้2ดาวบ้างไหนมีใครให้ตัวเอง1ดาวบ้างมี1คนนะครับคุณครูถามเหตุผลเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับเด็กๆวันนี้อ่ะอย่างของคุณครูนะครับก็3ดาวและจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นในชั่วโมงถัดไปด้วยนะครับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กๆคุณครูสรุปให้ฟังเลยนะในการทำกิจกรรมต่างๆต้องมีการใช้แสงสว่างอย่างอะไรครับอย่างเหมาะสมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยนะครับตามรูปเลยนะในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่5สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมีดังนี้ครับใบงานเรื่องตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่42และใบงาน02แบบฝึกหัดเรื่องป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในหน้าที่44และ45นะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ
1: คดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง 3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
1: การใช้
0: อะไรนะ
1: การใช
0: ้
1: ห้อง
0: ต่
1: างๆ
0: การใช้ห้องต่างๆภายในบ้านเอบ้านเราแต่ละหลังมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมนะไม่เหมือนกันรู้ได้ยังไงคะว่าไม่เหมือนกัน
1: เพราะว่า
0: อะไรนะคะคุณครูถามว่าแต่ละบ้านมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมแต่ละบ้านมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมอย่างเช่นบ้านของครูมีห้องนอนนักเรียนบ้านนักเรียนมีห้องนอนไหมคะบ้านคุณครูไม่มีห้องรับแขกบ้านนักเรียนมีห้องรับแขกไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะคะแสดงว่าฉะนั้นแต่ละบ้านบริบทก็ทำไมลูกแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะบ้านคุณครูไม่มีห้องรับแขกค่ะแต่เวลาคุณครูจะรับรองญาติหรือว่าคนอื่นมาที่บ้านคุณครูเนี่ยหรือว่าเป็นแขกเนี่ยครูก็จะมารับรองหน้าบ้านโดยเอาเก้าอี้เนี่ยมาให้นั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะแต่ถ้าบ้านใครมีห้องรับแขกเนี่ยก็สามารถที่จะเชิญเข้าไปนั่งที่ห้องรับแขกได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นแต่ละห้องถ้าพูดแบบนี้แล้วการใช้งานแต่ละห้องก็ต้องย่อมทำไมลูก
1: แตก
0: ต่างกันใช่ไหมคะอ้าววันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการใช้ห้องต่างๆภายในบ้านค่ะเมื่อเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายการใช้งานห้องต่างๆภายในบ้านได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติการจัดห้องต่างๆภายในบ้านได้อย่างเหมาะสมค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนต้องเห็นความสำคัญของการดูแลห้องต่างๆภายในบ้านด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูมีเกมมาให้เล่นมีเลขอะไรบ้างคะลูก
1: 1 2 3 4 5 6
0: วันนี้รู้สึกว่าเด็กๆจะไม่ค่อยตื่นตัวนะคะหนูจะนับ1 2คือทำไมลูกยานไปนิดหนึ่งขออีก1รอบแบบกระชับค่ะมีเลข
1: 1 2 3 4 5 6
0: ยังไม่มี7เลยค่ะลูกมีแค่6ค่ะตื่นยังคะตื่นยังเอ้าปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งโอ้เยี่ยมมากค่ะมีอยู่6หมายเลขแต่ห้องนี้มีอยู่5กลุ่มไม่เป็นไรค่ะให้กลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1เปิด1แผ่นป้ายค่ะแล้วทายว่าเบื้องหลังภาพนี้คือห้องอะไรนะคะกลุ่มที่1จะเป็นผู้เปิดแผ่นป้ายแต่กลุ่มที่2จะเป็นผู้ต่อนะคะเอากลุ่มที่1ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะ
1: 4
0: นะคะเนี่ยค่ะเห็นแบบนี้แล้วกลุ่มที่2ค่ะปรึกษากันสิคะว่ามีอุปกรณ์แบบนี้น่าจะเป็นห้อง
1: ห้
0: องนอนคุณครูยังไม่เฉลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะได้สิทธิ์เปิดแผ่นป้ายอีก1แผ่นป้ายค่ะ5นะคะกลุ่มที่4ค่ะหนูจะตอบว่าห้องอะไรคะเป็นมติห้องนอนเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนปลายทางของเราก็ตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะมันคือห้อง
1: นอน
0: กลุ่มที่5เปิดอีกไหมคะลูกเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะ
1: 2
0: ขออีก1รอบค่ะแผ่นป้ายที่
1: 2
0: เอาใหม่ค่ะปรึกษากันก่อนค่ะแผ่นป้ายที่
1: 2
0: 1 2 3
1: 6
0: 6ดังกว่านะคะนี่คือห้อง
1: น
0: อนเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปคุณครูจะเปิดให้หมดเลยนะคะนี่คือห้องนอนเห็นไหมคะห้องนอนเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า ใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะอ้าวต่อไปค่ะแผ่นป้ายที่2จะเป็นห้องอะไรนะกลุ่มที่2ได้เปิดก่อนค่ะสามมติคือแผ่นป้ายที
1: ่
0: 3กลุ่ม3ตอบว่าห้องอะไรคะ
1: ห้องคร
0: ัวโอ้โหดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นห้องครัวเพราะว่าม ีตู้เย็นยังไม่เชื่อดีกว่ากลุ่ม4ค่ะเปิด1แผ่นป้ายค่ะเดี๋ยวกลุ่ม4นะคะเพื่อนออกเสียง6สรุปเอาแผ่นป้ายที่ปรึกษากันในกลุ่มก่อนค่ะลูกอ้าวแล้วลงมติได้ว่า5นะคะกลุ่มที่5ค่ะลำบากเราแล้วแผ่นป้ายหลอกมา

0: น่าจะเป็นห้องอะไรคะ
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: ยังคงยืนยันว่าเป็นห้องครัวใช่ไหมคะอ้าวกลุ่มที่1ค่ะให้เปิดอีก1แผ่นป้ายค่ะมีความงงและสับสนเล็กน้อยค่ะ3 สรุปหมายเลข4นะคะ4
1: ห้องคร
0: ัวกลุ่ม2ค่ะ
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: คือห้องครัวนี่ครูเปิดให้นักเรียนสังเกตจากอะไรคะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ตู้เย็นเห็นไหมคะแสดงว่าเด็กๆนั้นมีความรู้เดิมคือถ้าเห็นตู้เย็นตู้เย็นควรที่จะไปอยู่ในห้อง
1: คร
0: ัวเก่งมากเลยค่ะทีนี้มีคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะคิดก่อนนะลูกอย่าเพิ่งตอบนะคะห้องที่เราใช้ประกอบอาหารค่ะเราเรียกว่าห้องอะไรนับ1นับ2นับ3ตอบเสียงดังฟังชัดว่าห้อง
1: คร
0: ั
1: ว
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยแสดงว่าห้องนี้ทุกบ้านใช้งานเหมือนกันแล้วก็มีทุกบ้านใช่ไหมคะห้องครัวใช่ไหมลูกเราจะมีส่วนที่ทำครัวไว้ใช่ไหมคะเพราะส่วนที่ทำครัวเราจะไว้ทำอะไรลูกทำอาหารนะคะเอาทีนี้บ้านค่ะบ้านของเรานะคะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของสมาชิกในครอบครัวและแต่ละบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่การใช้งานเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งบางบ้านเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นห้องหรืออาจจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะของห้องแต่ละห้องด้วยนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้คุณครูจับหมายแนะนำห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านนะคะเอน่าจะมีห้องอะไรบ้างคะกลุ่มที่1
2: ห้องนอนค่ะ
0: ห้องนอนกลุ่มที่2คะในบ้านน่าจะมีห้องอะไรบ้างคะลูกหนูตอบได้เลยก็ได้ค่ะ
3: ห้องอาบน้ำค่ะ
0: ห้องอาบน้ำเราเรียกว่าห้องน้ำนะคะกลุ่ม3คะลูกตอนนี้เพื่อนปลายทางของเราตอบครบทุกกลุ่มแล้วห้องอะไรนะคะลูก
3: ห้องครัวค่ะ
0: ห้องครัวกลุ่ม1ตอบไปยังคะยังกลุ่ม4ค่ะ
4: ห้องรับแขกค่ะ
0: ห้องรับแขกนะคะกลุ่ม5
5: ห้องน
0: ั่
5: งเล
0: ่
5: นค่ะ
0: ห้องนั่งเล่นเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาทีนี้มาดูห้องแรกของเราห้องนอนห้องนอนมีไว้ทำอะไรคะ
1: นอน
0: เอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนหลับใช่ไหมใครแอบไปเล่นในห้องนี้บ้างแอบไปเล่นตุ๊กตามีเล่นอะไรกันอีกคะลูกเล่นของเล่นเพราะว่าอะไรถึงแอบไปเล่นที่ห้องนี
1: ้
0: เพราะว่าห้องนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นห้องที่ผ่อนคลายใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้วห้องนี้คือเป็นห้องที่เราใช้สำหรับในการพักผ่อนนอนหลับนะคะถ้าเราเอาของอื่นเนี่ยเข้าไปเล่นในห้องนี้เวลาที่เราพักผ่อนมันจะทำให้เรารู้สึกทำไมลูกเหมือนยังไม่อยากหลับเขาถึงบอกว่าห้องนอนเนี่ยควรที่จะมีไว้สำหรับนอนจริงๆนะคะแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบางบ้านอาจจะมีทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนี้นะคะพอเวลาเราดูก็ทำไมลูกโทรทัศน์ก็เปิดไปทีวีเปิดไปเราหลับไปแล้วเห็นไหมคะเราก็ไม่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่นะคะในห้องนี้เห็นไหมคะดูจะประกอบไปด้วยอะไรเห็นไหมคะตอนนี้สังเกตไว้ก่อนนะนี่คือห้องนอนสิ่งที่จะประกอบไปด้วยมีอะไรนักเรียนคิดไว้ในใจก่อนยังไม่ต้องตอบค่ะนี่ห้องนอนบ้านใครนะห้องนอนในฝันของเราเลยหรือเปล่าคุณนกก็อยากมีห้องนอนแบบนี้นะคะแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ค่ะลูกห้องนอนแบบนี้คือจะมีเตียงเห็นไหมคะแล้วก็จะมีผ้าห่มมีหมอนมีหน้าต่างไว้สำหรับทำไมลูกให้อากาศถ่ายเทนะคะห้องนอนอีกแบบจะเป็นแบบนี้คือจะมีอะไรคะลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะขาวๆมีอะไรนะมีมุ้งมีไว้ทำไมคะ
5: การ
0: ยุงแล้วมันต่างจากห้องแรกยังไงลูก
5: แต่ว่าม
0: ี
5: ม
0: ุ้
5: งเข้ามา
0: อ๋อห้องนี้จะมีมุ้งแบบนี้เข้ามาแล้วห้องแรกไม่มีมุ้งแล้วยุงไม่กัดเราเหรอคะ
5: ไม่กัด
0: เพราะว่าม
5: ี
0: อะไรนะ

0: เพราะว่าห้องแบบแรกนะคะย้อนกลับไปห้องแบบแรกห้องแบบนี้นะคะคือเขาจะมีมุ้งลวดไว้แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยเปิดพัดลมอากาศก็จะถ่ายเทมีลมเข้าแต่บางบ้านอาจจะมีเครื่องปรับอากาศนะคะหรือที่เด็กๆบอกว่าแอร์ก็จะมีการปิดกระจกให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศนั้นอากาศถ่ายเทออกไปข้างนอกนะคะตรงนี้ฉะนั้นห้องแบบนี้ก็จึงไม่จำเป็นจะต้องมีมุ้งแบบนี้นะคะแต่การมีมุ้งแบบนี้คือทำไมลูกกันยุงได้นะแบบนี้บ้านคุณนกก็เป็นแบบนี้แหละเวลาจะนอนทีก็ต้องกางมุ้งแต่บ้านคุณนกไม่มีเตียงนะคะมีฟูกเลยเพราะว่าสูงวัยแล้วคือนอนกับฟูกเลยเนาะแล้วก็ใช้มุ้งแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันยุงนะลูกนะอะไรนะลูกอ๋อป้องกันการตกเตียงด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวทีนี้ค่ะห้องนอนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีเตียงนะคะถ้าใครไม่มีเตียงก็อาจจะมีฟูกแล้วก็ทำไมลูกที่นอนเลยก็ได้นะคะหมอนกับหมอนข้างบางคนนี่ติดหมอนข้างมากมีไหมลูก
1: ม
0: ีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็นหมอนข้างที่ใช้มาตั้งแต่เด็กด้วยใช่ไหมหมอนข้างนั้นก็จะนุ่มนิ่มยุบเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ทำไมลูกนอนไม่หลับใครเป็นบ้างไม่มีหมอนคู่ใจแล้วนอนไม่หลับเป็นกันทุกคนเลยเยี่ยมมากค่ะเอามือลงค่ะแต่ถึงแม้ว่าของมันจะเก่านะคะแต่ถ้านักเรียนดูแลรักษาทำความสะอาดให้ดีๆนักเรียนก็สามารถที่จะยังใช้ต่อได้นะคะอย่าลืมว่าต้องทำความสะอาดด้วยนะนี่คืออะไรคะลูก
1: ผ้าห
0: ่มนะคะต้องมีไว้เพราะว่าทำไมลูกตอนตกกลางคืนแล้วอากาศจะเริ่มเย็นนะคะฉะนั้นต้องห่มผ้าด้วยนะมี
1: ต
0: ู้เสื้อผ้าบางบ้านอาจจะไม่เอาตู้เสื้อผ้าเนี่ยไปไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะอาจจะเอามาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเพื่อทำไมลูกห้องนอนจะได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นการจัดห้องนอนที่ดีนะคะควรอยู่ในทิศตะวันออกค่ะหรือทิศใต้นะลูกนะเพราะว่าจะมีแสงสว่างเนี่ยที่เพียงพอและลมธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงได้ดีนะคะถ้าลมเข้าถึงได้ดีเนี่ยเวลาตอนเรานอนก็ทำไมลูกจะสบายนะลูกนะไม่อบอ้าวนะคะต่อไปค่ะห้องรับแขกนะคะเอาไว้ทำสำหรับทำอะไรคะลูกห้องนี้ไว้รับแขกหรือบางบ้านอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนี้ค่ะก็จะใช้รับรองแขกนะคะและอาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะที่ทุกคนสมาชิกในครอบครัวนั้นมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นอาจจะนั่งทำการบ้านใช่ไหมคะลูกนั่งทำการบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทำไมลูกช่วยสอนการบ้านหรืออาจจะทำไมลูกคะดูโทรทัศน์ด้วยกันหรืออาจจะมานั่งเล่นด้วยการของเล่นอะไรด้วยกันต่างๆนะคะห้องนี้นะคะอ้าวดูว่าห้องนี้เป็นไงลูกห้องนี้ก็จะมีอะไรลูกคะอันนี้เรียกว่า
1: โซฟ
0: าเห็นไหมคะมี
1: โต
0: ๊ะพวกนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องเรือนยังจำได้ไหมลูกจำได้ใช่ไหมคะไหมคะอากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกเลยนะคะเอาจำภาพไว้เผื่อเป็นห้องรับแขกในฝันของใครคุณนกก็ฝันแบบนี้แหละค่ะลูกนี่นะคะเอาไว้มาดูโทรทัศน์ร่วมกันเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นแบบนี้มาคุณนกไม่เป็นเลยแบบนี้ค่ะเป็นเตียงไม้ธรรมดาแล้วก็มีทีวีแบบนั้นแค่นั้นเองนะลูกนะทีนี้นักเรียนดูภาพไปแล้วนะคะมาดูว่าในห้องรับแขกนั้นน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างกลุ่ม5ค่ะขอ1อย่างค่ะ
1: โซฟาหนังค่ะ
0: โซฟานะคะเอ๊จะมีไหมนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอันนั้นทำไมลูกรอก่อนนะคะอันนี้มีอะไรลูกโทรทัศน์นะคะหรือเด็กๆ เรียกว่าทีวีเจกานมีไว้ทำไมคะ

0: ตกแต่งห้องให้สดชื่นใช่ไหมคะเอ๊จะมีอะไรอีกนะ
1: โต๊ะ
0: มีไว้เพื่อ
1: วาง
0: วางสิ่งของหรือตกแต่งห้องนั้นนะคะนี่มีโซฟาหรือเป็นเก้าอี้รับรองแขกนั่นเองนะคะห้องรับแขกนะคะเวลาเราจะจัดห้องรับแขกนี้นะคะต้องควรเน้นในเรื่องของความโปร่งโล่งนะคะแล้วก็สบายด้วยนะคะอาจจะมีตู้โชว์นะคะสิ่งของเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะโดยควรที่จะเป็นห้องที่เข้าออกได้ง่ายนะคะเช่นพอเปิดประตูบ้านปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นห้องแรกเลยก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกที่เวลาแขกมาหาเราที่บ้านนะคะและไม่ควรวางสิ่งของเนี่ยกีดขวางทางเข้าออกนะคะเพราะโดยปกติแล้วห้องรับแขกเนี่ยจะอยู่เป็นห้องแรกถูกไหมคงไม่มีใครเอาห้องนอนมาก่อนแล้วเดินผ่านห้องนอนเพื่อไปห้องรับแขกจริงไหมคะจริงไหมลูกก็คือห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นควรจะอยู่ด้านหน้าสุดนะคะต่อไปค่ะห้องครัวห้องครัวมีไว้ทำอะไรนะลูก
1: ประกอบอาหาร
0: ประกอบอาหารมีใครแอบไปนอนในห้องนี้มีไหมมีไหมคะไม่มีห้องนี้ต้องทำไมนะลูกใช้สำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะซึ่งมักจะอยู่ด้านหลังของบ้านนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นนั้นรบกวนในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละบ้านด้วยบางบ้านอาจไม่มีพื้นที่อาจจะมาประกอบหน้าบ้านก็แล้วแต่นะคะนี่ค่ะห้องครัวอยากมีแบบนี้บ้างจังแต่ก็ฝันไว้ก่อนนะครูนกนะเห็นไหมคะสวยงามเชียวมีอีกเห็นไหมลูกห้องนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตู้เย็นกลุ่มสองห้องนี้น่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะกลุ่มแรกเขาบอกตู้เย็นกลุ่มสองตู้เก็บจานกลุ่มสามห้องครัวน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะลูกในห้องนี้เขาบอกมีตู้เย็นมีตู้เก็บจานกลุ่มสามเห็นไหมพอหนูละสายตาจากครูนกปุ๊บหนูเลยหลุดเลยห้องนี้น่าจะมีอะไรอีกลูกมีที่ล้างจานเยี่ยมมากค่ะกลุ่มสี
1: ่
0: มีไมโครเวฟนะเอาไว้ทำอะไรลูกอุ่นอาหารหรือทำอาหารได้ใช่ไหมกลุ่ม5ค่ะมีโต๊ะใช่ค่ะเพราะว่าโต๊ะนี้สำคัญมากนะคะสำหรับห้องครัวอ้าวห้องนี้ค่ะแต่ไม่มีใครตอบแบบนี้เลยนี่คือเตาแก๊สนะคะใช้ในเรื่องของการประกอบอาหารมีอะไรอีกนะมีอ่างล้างจานมีโต๊ะนะคะเอาไว้สำหรับทำอะไรลูกโต๊ะในการเตรียมอาหารหรือแม้กระทั่งจะเป็นโต๊ะที่เราใช้รับประทานอาหารนะคะตู้เย็นค่ะไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะลูกเอาแช่อาหารใช่ไหมคะมีโต๊ะเอาไว้รับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวทีนี้เรามาดูนะคะว่าห้องครัวนั้นควรจะจัดยังไงนะคะสิ่งที่เราควรจัดสิ่งของในห้องครัวนะคะให้หยิบใช้งานได้สะดวกนะคะโดยแยกประเภทวัตถุดิบนะคะเช่นวัตถุดิบที่เป็นแห้งแล้วก็พวกวัตถุดิบที่เปียกนะคะเช่นน้ำมันเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยไว้แยกกันนะคะแล้วห้องนี้นะคะควรที่จะจัดให้อากาศนั้นถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะอ้าวห้องที่คุณครูจะแนะนำห้องนี้คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือห้องที่เราใช้ทำอะไรลูกอาบน้ำแล้วทำอะไรอีกลูกปัสสาวะด้วยใช่ไหมคะก็คือห้องที่เราใช้ชำระร่างกายทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ขับถ่ายนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนะคะในยุคสมัยใหม่นี้นะคะห้องนี้ก็คือจะรวมเป็นห้องน้ำเนี่ยคือไว้ทำสองอย่างเลยคือทั้งในเรื่องของการ ขับถ่ายด้วยนะคะแต่บางบ้านอาจจะแยกห้องอาบน้ำ1ห้องนะคะแล้วก็ห้องสุขาอีก1ห้องนะคะนี่ก็คือจะอยู่รวมกันเลยนะคะบ้านคุณนกไม่ได้เป็นแบบนี้นะลูกเป็นกะละมังเอาไว้แช่ตัวได้เป็นกะละมังค่ะลูกอยากได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าอะไรลูกใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ้าวยังไม่เฉลยแบบนี้ก็ชอบห้องน้ำนะคะส่วนใหญ่เขาจะแยกแบบว่าให้ส่วนเปียกกับส่วนแห้งเนี่ยอยู่แยกกันนะคะอ้าวห้องน้ำประกอบไปด้วยอะไรบ้างถังน้ำเอาไว้ทำอะไรคะลูกถังน้ำใส่น้ำนะคะไว้ชำระร่างกายหรือทำไมลูกอ๋อเผื่อไฟดับใช่ค่ะก็คือรองน้ำไว้เผื่อน้ำไม่ไหลนะคะมีขันเอาไว้อาบน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นฝักบัวนะคะก็คือขันน้ำหรือว่าฝักบัวนักเรียนขาระหว่างขันน้ำกับฝักบัวนักเรียนว่าแบบไหนจะประหยัดน้ำมากกว่ากันคะเวลาอาบน้ำถ้าไม่รู้นะคะนักเรียนลองไปทดลองดูถ้าใครเคยใช้ขันอาบอยู่นักเรียนก็ทำไมลูกหากะละมังมาลองนะคะแล้วลองอาบน้ำด้วยขันแล้วดูปริมาณที่อยู่ในกะละมังว่ามีขนาดไหนนะคะหรืออีกวันหนึ่งนักเรียนลองใช้ฝักบัวนะคะแล้วลองทดลองดูค่ะว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในกะละมังนั้นมีปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วลองดูว่าแบบไหนนะคะขันหรือว่าฝักบัวนะคะสัปดาห์หน้าลองมาเฉลยกันดีไหมคะดีไหมดีนะคะลองดูนะคะเด็กๆอ้าวทีนี้ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าโถสุขภัณฑ์ค่ะแต่ว่ามีอยู่สองแบบมีแบบที่เป็นคอห่านและแบบที่เป็นชักโครกอันไหนคือคอห่านคะอันแรกอันที่สองเรียกว่าชักโครกนะคะเก่งมากค่ะแบบคอห่านนะคะหรือเราจะเรียกว่าแบบนั่งยองก็คือเราต้องขึ้นไปนั่งยองด้านทั้งหมดด้านบนของโถสุขภัณฑ์นะคะขึ้นไปนั่งยองนะคะแต่แบบชักโครกค่ะคือเป็นการนั่งราบนะคะโดยที่เรานำฝาเนี่ยค่ะด้านบนตรงนี้ลงแล้วเรานั่งราบลงไปเราจะไม่ขึ้นไปนั่งยองแบบนี้นะคะถ้าจะนั่งยองได้ต้องเป็นแบบอะไรคะลูกแบบคอห่านนะลูกเอ๊นี่อะไรคะลูกเครื่องอะไรนะเครื่องอะไรลูกอุปกรณ์ในการอาบน้ำไงมีอะไรบ้างแปรงสีฟันสบู่ยาสระผมเห็นไหมคะค่ะแต่ละบ้านก็มีไม่เหมือนกันอีกบางบ้านอาจจะมีฟองน้ำด้วยนะคะก็แล้วแต่นะคะการจัดห้องน้ำนะคะควรจัดให้ห้องน้ำนั้นทำไมลูกให้สะอาดไม่อึดอัดนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่เปียกนะคะคือส่วนที่เราชำระร่างกายนะคะอาบน้ำนั่นเองแล้วก็ส่วนที่แห้งค่ะคือส่วนที่เราใช้ขับถ่ายนะคะแต่ว่าด้วยยุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปพื้นที่ในการจัดห้องน้ำก็ทำไมลูกคับแคบลงนะคะ2 ส่วนนี้ก็เลยทำไมลูกอยู่รวมกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูจะมาชวนนักเรียนเล่นแล้วมาเล่นกันเถอะอยากเล่นไหมลูกอยากเดี๋ยวครูไปหยิบของเล่นก่อนนะเด็กๆรออยู่ตรงนี้นะคะของเล่นของคุณครูอยู่นี่ค่ะได้ยินเสียงไหมในนี้คืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจะให้นักเรียนสุ่มหยิบขึ้นมาค่ะแล้วบอกว่าของที่นักเรียนหยิบขึ้นมานั้นควรอยู่ห้องไหนทำได้ไหมลูก
1: ได้
0: ไหมคะ ได้นะคะ

0: ราจะไปที่กลุ่มไหนก่อนดีคะเอาขอไปทางด้านซ้ายก่อนดีกว่านะคะคุณครูจะเดินวนไปทางด้านซ้ายคือกลุ่ม3 4 5 1แล้วก็จบที่กลุ่ม2นะคะไม่ต้องห่วงค่ะมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะไปนะใครจะเป็นคนจับคะโอ้โหอยากจับกัน2คนเลยใครดีลูกอ้าวคนนู้นชี้ให้คนนั้นอ้าว1คนตกลงกันให้ได้ค่ะลูกถ้าหนูจะตกลงไม่ได้หนูจับให้นะไม่ได้ค่ะในกลุ่มเราต้องตกลงกันให้ได้นะคะว่าใครจะเป็นคนจับถ้ากลุ่ม3ยังตกลงไม่ได้คุณครูจะเดินผ่านนะไม่ได้ไหมคะลูกเอาได้อ้าวหนูสรุปใครเป็นคนจับคะยืนขึ้นค่ะจับอย่างเดียวนะห้ามมองกลุ่มอื่นอันนี้จำมาจากเด็กๆนะเวลาเห็นเปิดกล่องพัสดุชอบทำแบบเนี้ยทำเพื่ออะไรลูกหยิบได้เลยค่ะ1ชิ้น3วันผ่านไปหยิบได้เลยค่ะ1ชิ้นหนูก็มองหน้าคุณครูแล้วหนูไม่หยิบละลูกเบาๆลูกเบาๆลูกครูถนอมมาเป็น10ปีลูกตอนนี้เพื่อนเรากลุ่มอื่นเขาไม่เห็นเลยลูกเพื่อนกำลังอึ้งอยู่เดี๋ยวนี่เขาคืออะไรคะคือชักโคใช่ไหมเดี๋ยวก่อนถือไว้นะลูกถือไว้นะหนูต้องมาเป็นผู้ช่วยครูแล้วล่ะ1คนเอามาสัญญานะว่าหนูจะแบกของครูไว้นะครับห้ามให้ใครเห็นนะสัญญานะลูกนะช่วยกันนี่ค่ะทุกคนเขาคือนี่เห็นไหมนี่นั่งได้ด้วยแบบนี้ควรอยู่ในห้องห้องอะไรนะห้องนะกลุ่มนี้ตอบถูกค่ะเยี่ยมมากเอาไป1ชิ้นก่อนอย่าเล่นนะอายุเขาเป็น10ปีแล้วนะลูกใจเย็นๆนะลูกเอามากลุ่ม4ค่ะลูกมาใครเป็นคนจับครับอ้าวเมื่อกี้นี้ตกลงกันยังคะถ้าตกลงไม่ได้ครูไปนะอ้าวผู้ช่วยไปไหนแล้วผู้ช่วยไปไหนแล้วถือไว้ลูกถือไว้สูงๆอ้าวกลุ่มนี้ได้อะไรนี่อุ้ยคืออะไรคะลูก
1: ต
0: ู้
1: เก็บของ
0: เก็บของน่าจะไปอยู่ห้องอะไรดีคะ
1: ห้องนอน
0: ห้องนอนนะไปไว้ห้องนอนก็ได้หรือถ้าเกิดเราไว้ห้องรับแขกได้ไหมลูกอาจจะมีของอื่นมาวางหรืออาจจะมีเจกันมาวางตกแต่งก็ได้นะคะอ้าวเก่งมากค่ะฝากวางไว้ก่อนนะลูกนะดูแลครูด้วยให้คุณครูด้วยนะลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกอายุเขามีเป็น10ปีแล้วลูกต่อไปค่ะกลุ่ม5ทำไมยกมือทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนนั้นไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนคุณครูจะเปลี่ยนกลุ่มเลยนะคะลูกเอาใหม่ค่ะกลุ่มนี้ใครเป็นคนจับคะเมย์อย่างงงมากเลยเพื่อนให้เมย์จับไหมลูกจับอ่ะเมย์จับค่ะลูกเดี๋ยวใจเย็นค่ะลูกอันนี้คืออะไรคะที่ล้างอ่างล้างมือน่าจะอยู่ที่ห้องน้ำเก่งมากเลยค่ะอ้าวดูแลให้คุณครูด้วยนะต่อไปค่ะกลุ่ม1ตามมาลูกตามมากลุ่ม1ใครจับคะจันเจ้าอยู่ไหนลูกแล้วทำไมยกมือกัน4คนเลยจะบอกว่าจันเจ้าใครจับลูกอ้าวจันเจ้า

0: จันเจ้าได้อะไรคะลูกไหนขอครูหน่อยคะลูกนี่ค่ะกลุ่ม1ได้อะไรคะลูก
1: เตียงนอน
0: เตียงนอนต้องไปอยู่ที่ไหนลูก
1: ห้องนอน
0: เตียงนอนต้องไปอยู่ที่ห้องนอนนะคะมีหมอนด้วยไหมคะอ้าวฝากวางไว้ก่อนนะลูกนะกลุ่มต่อไป

0: โป้จับได้ยังลูก
1: 4 1 5
0: อะไรคะลูก
1: ตู้เส
0: ื้อ
1: ผ้า
0: เอคืออะไรคะ
1: วางของ
0: ชั้นวางของอันนี้น่าจะอยู่ที่ห้องห้องกลุ่มนี้ไม่เห็นตอบเลยลูก
1: ห
0: ้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกใช่ไหมลูกได้ไหมหรือว่าไปอยู่ในห้องนอนก็ได้นะคะเอาวางไว้เดี๋ยวคุณครูจะให้เราจับบ้างเอาจับว้าวเอาโชว์สิคะอะไรคะคืออะไรลูก
1: อ่
0: างอาบน้ำต้องไปอยู่ที่ห้องห้องน้ำเก่งมากเลยค่ะลูกเอามีอะไรอีกนี
1: ่
0: นี่อะไรคะลูก
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็
1: น
0: ต้องไปอยู่ที่ไหน
1: ห้
0: องครัวนะคะเก่งจังเลยใครตอบก่อนได้ก่อนนะของขึ้นมาปุ๊บรีบตอบเลยนะคะ1 2 3อยู่ห้องเก่งจังเลยเริ่มสับสน
1: กระเป๋า
0: อะไรลูก
1: ท
0: ีวีโทรทัศน์เอ๊ะชั้นที่จะวางโทรทัศน์ไปไหนแล้วอ๋ออยู่ตรงนู้นนั่นเองนะคะขอหน่อยได้ไหมคะลูกเอามาแล้วลูกมามานี่ค่ะเขาก็จะมีทีวีแบบนี้ไหมมีตัวอย่างต่อไปค่ะนี
1: ่
0: ไปอยู่ที่ไหนดี
1: ห
0: ้องนอนตอนนี้เพื่อนเราเริ่มจัดแล้วค่ะเอาโซฟามาจัดเห็นไหมแสดงว่าเคยเล่นของเล่นแบบนี้ใช่ไหมเคยใช่ไหมอ้าวตอนนี้3อย่างค่ะลูกถือไว้หน่อยค่ะหมดแล้วมีลวงมีอะไรคะลูกมีโต๊ะมีเก้าอี้เอาไว้ทำอะไรคะน่าจะอยู่ในห้องครัวอันนี้ห้องน้ำไปอยู่ที่อื่นก่อนนี่ไปอยู่ที่อื่นอันนี้โคมไฟอยู่ในห้องรับแขกก็ได้เห็นไหมคะเคยเล่นแบบนี้ไหมลูก
1: เคย
0: ไมค์กี้เสียงดังมากเคยเยี่ยมมากค่ะลูกคือการเล่นของเล่นพวกนี้นะคะก็คือเป็นการเสริมทักษะแล้วก็จินตนาการให้กับตัวเราด้วยนะดีกว่าที่เด็กๆจะไปเล่นเจ้าโทรศัพท์มือถือนะลูกนักเรียนสามารถที่จะเล่นของเล่นแบบนี้นะคะในเรื่องของการจัดห้องให้เรียบร้อยนะคะอ้าวสุดท้ายแล้วค่ะลูกเก็บให้คุณครูด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับเก็บทุกกลุ่มเลยนะลูกนะเบาๆลูกอายุเขาหลายสิบปีแล้วลูกเรื่องจริงนะลูกอายุเขาหลายสิบปีแล้วค่ะไม่ได้เลยค่ะลูกขอไม่ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูเอาไว้ใช้สอนต่อนะอ้าวเรียบร้อยยังลูกเก็บของเสร็จแล้วนะคะอ้าวตอนนี้นะคะถึงช่วงปฏิบัติของเราแล้วนะคะฝากให้คุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะให้นักเรียนนั้นวาดภาพนะคะโดยออกแบบห้องที่นักเรียนนั้นชอบมากที่สุด1ห้องค่ะแล้วอธิบายว่าห้องนั้นใช้งานยังไงได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะเอามาดูค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะนี่สมมุติบ้านเราก็มีหลายห้องนักเรียนหยิบมา1ห้องที่นักเรียนชอบแล้วก็ออกแบบให้ทำไมลูกเหมือนในฝันของเด็กๆเลยนะคุณครูก็เลือกห้องไหนนะคิดว่าคุณครูเลือกห้องไหนคะเธอจะมารู้ใจครูแบบนี้ไม่ได้นะห้องนอนค่ะนะคะเราก็บอกว่าห้องนอนเนี่ยใช้ในการพักผ่อนนอนหลับนะคะคุณครูอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้สักกี่นาทีดีเป็นชั่วโมงดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวกลุ่ม2บอกว่าอยากใช้ห้องนี้ทั้งหมด25ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมลูกไม่ได้เพราะวันหนึ่งเรามีแค่24ชั่วโมงเราใช้เวลาอยู่ในห้องนี้แค่8ชั่วโมงก็เยอะแล้วลูกนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะทำได้ไหมคะแบบนี้แต่เด็กๆคือวาดห้องที่เด็กๆทำไมลูกชอบนะคะแล้วออกแบบให้สวยงามเลยค่ะลงมือเลยค่ะทำใส่สมุดนะลูกนะวาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยดูซิว่าเด็กๆชอบห้องอะไร

อะไรกันบ้างเขียนชื่อห้องให้คุณครูด้วยนะลูกนะวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะหน้ากระดาษเราก็กว้างนะลูกจะวาดแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยค่ะตอนทำงานเราไม่ส่งเสียงดังนะลูกรบกวนสมาธิของเพื่อนนะคะวาดตรงนี้เลยลูกอันนี้สวยมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะนี่ก็สวยค่ะลูกเห็นไหมคุณครูเขียนว่าอะไรลูกเรียบร้อยมากๆเลยมีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่น

ะลูกต่างคนต่างลงมือของตัวเองค่ะอันนี้คืองานเดี่ยวไม่ใช่งานกลุ่มลูกเอาว่าภาพก่อนก็ได้ค่ะลูก

ปกรณ์การเรียนควรมีมาให้พร้อมนะคะดินสอยางลบบรรทัดและก็สีนะคะ

ตอนนี้นะคะบางคนก็เริ่มที่จะลงสีกันแล้วนะคะบางคนก็ยังทำไมลูกออกแบบไม่เสร็จนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไมลูกสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะเพราะว่าเราทำงานไม่เสร็จนะคะตอนนี้หยิบยกมา1ห้องค่ะเด็กๆ ดูซิว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องอะไรนะห้องอะไรลูกห้องรับแขกนะคะคือเพื่อนก็บอกว่าเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะก็ทำไมลูกได้นะคะใช้สำหรับทำอะไรคะห้องนั่งเล่นไว้ทำอะไรคะลูกเอาไว้ดูทีวีนะคะหรือว่าดูโทรทัศน์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปหนูกลับไปทำต่อเป็นการบ้านให้เสร็จนะคะลูกนะตอนนี้ค่ะเวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นวางดินสอก่อนค่ะแล้วเงยหน้าขึ้นปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มไหนยังไม่ปรบมืออีกปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งยังไม่พร้อมกันเลยปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะห้องต่างๆภายในบ้านนะคะจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของห้องนั้นๆนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะใบความรู้ที่7นะคะเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
1: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
0: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
1: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำกูบุญละ
0: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
1: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
2: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
1: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
0: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
3: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
1: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
0: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
1: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
0: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
1: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
0: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
4: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆ นะคะมาฝากให้เด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆรู้จักงานโครงสร้างเคลื่อนไหวไหมลูกรู้จักไหมไหนใครรู้จักยกมือขึ้นโอ้มีหลายคนรู้จักแล้วใครไม่รู้จักยกมือไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวหน้าตาเป็นแบบไหนจริงๆแล้วคุณตูนเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยแทบจะทุกคนเลยน่าจะเคยเห็นอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ทราบนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่างานแบบนี้ว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกดีกว่าสำหรับกิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรนะโอ้โหอ่ะขออีกรอบหนึ่งพร้อมๆกันเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปด้วยพร้อมกันทำได้ไหมอ่ะนับ1 2 3
1: กิจกรรมน้อยนักสังเกต
0: จิตกรน้อยนักสังเกตนั่นเองนะคะดูดีกว่าว่าวันนี้ครูตูนมีอะไรมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตกันนะคะสำหรับภาพที่เราจะสังเกตกันในวันนี้เป็นภาพนี้เลยค่ะใครเคยเห็นบ้างโอ้ หลายคนเคยเห็นใช่ไหมลูกอ่ะพวกเราในห้องต้นทางหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเพราะว่ามีพบเจอได้ในบริเวณใกล้เคียงกับ

0: ท้องถิ่นของเราในท้องถิ่นของเราใช่ไหมลูกเราเคยเห็นที่ไหนลูกหลายๆคนเคยเห็นที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ใครเคยไปทะเลบ้างโอ้อะถามดีกว่าทุกคนเอามือลงลูกเด็กๆต้นทางตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยประจวบคีรีขันธ์อำเภออะไรนะอำเภอหัวหินมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากๆก็คือทะเลหัวหินใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆเคยไปที่ทะเลใช่ไหมเด็กๆจะได้เห็นสิ่งในรูปนี้ใช่ไหมลูกอยู่บริเวณริมชายหาดด้วยมีร้านค้าที่เขาขายแบบนี้นั่นก็คือโมบายเปลือกหอยหรือว่ามูลี่ที่เป็นเปลือกหอยแบบนี้สวยงามไหมลูก
1: สวยงาม
0: เด็กๆคิดว่าเป็นงานทัศนศิลป์ไหมเป็นใช่ไหมมีความสวยงามแล้วเขาก็ใช้วัสดุที่หาได้จากในท้องถิ่นของเราใช่ไหมลูกเชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางคนอื่นๆนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นอื่นๆนะคะก็มีงานทัศนศิลป์ที่ใช้วัสดุที่อยู่ปลายทางเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะโมบายเปลือกหอยแบบนี้นะคะหรือว่ามูลี่เปลือกหอยนะคะเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยนั่นเองค่ะแต่วันนี้มีคำถามชวนคิดเด็กๆรู้จักโมบายเปลือกหอยใช่ไหมลูกไหนที่บ้านใครมีโมบายเปลือกหอยบ้างโอ้หลายคนเลยใช่ไหมทุกคนเอามือลงวันนี้เอาโมบายเปลือกหอยมาให้ดูแล้วก็มีคำถามชวนคิดมาด้วยสำหรับคำถามชวนคิดในข้อแรกโมบายเปลือกหอยอันนี้เขาใช้วัสดุที่เป็นเปลือกหอยจริงๆใช่ไหมลูกนำมาใช้แต่คำถามชวนคิดของครูตูนถามว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เปลือกหอยในการสร้างสรรค์เป็นโมบายเป็นมูลี่ที่ห้อยลงมาแบบนี้เราจะใช้วัสดุใดแทนได้บ้างดานเนียช่วยคุณตุนตอบหน่อยลูก
2: ใช้กระดาษค่ะ
0: ใช้กระดาษตะวันช่วยคุณตุนตอบหน่อยนอกจากกระดาษแล้วใช้อะไรได้อีกลูก
3: เหล็กครับ
0: ใช้เหล็กไหนมีใครคิดว่าวัสดุอื่นอีกไหมลูกน้องก้าน
4: ใช้ลูกปัดค่ะ
0: ลูกปัดเนาะน้องกุลบอกหน่อยนอกจากความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วน้องกุลยังใช้อีกลูก
5: พลาสติก
0: ใช้พลาสติกใช่ไหมด้านหลังกลุ่ม5ปื้มคิดว่าใช้อะไรได้ส่งไม้ให้ปื้มหน่อยเร็ว
6: ใบไม้ครับ
0: ใบไม้ใช่ไหมลูกเอามือลงทุกคนเอามือลงก่อนไม่เป็นไรเรายังมีคำถามชวนคิดอีกวันนี้มีหลายข้อเลยมาถามเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในวันนี้เด็กๆ เห็นไหมลูกจริงๆแล้วนอกจากโมบายเปลือกหอยแล้วเราก็ยังสามารถใช้วัสดุอื่นๆใช่ไหมที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างนะมีก้อนหินมีอะไรอีก
1: พลาสติ
0: กมีกระดาษมีเหล็กมีใบไม้ใช่ไหมลูกแสดงว่าเราใช้วัสดุหลากหลายได้มากๆเลยใช่ไหมลูกในการสร้างสรรค์งานโมบายนะคะนอกจากจะเป็นโมบายเปลือกหอยแล้วก็ยังใช้วัสดุอื่นๆได้อีกนะคะแต่คำถามชวนคิดยังไม่หมดถ้าครูตูนจะให้เด็กๆนะคะจำแนกสิ่งของวัสดุที่เด็กๆบอกครูตูนมาเมื่อสักครู่นี้หลายอย่างมากๆใช่ไหมถ้าให้จำแนกเป็นประเภทเด็กๆจะจำแนกได้ไหมมีคนจำแนกได้ยกมือแล้วน้ำโมช่วยบอกหน่อยเร็วน้ำโมจะจำแนกยังไงดีกับวัสดุที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้มีกระดาษมีใบไม้มีพลาสติกมีเหล็กน้ำโมจะจำแนกยังไงลูก
3: เป็นอยากได้แบบไหนก็จัดไว้ตรงนั้นครับ
0: อยากได้แบบไหนเราก็จัดไว้ตรงนั้นใช่ไหมเป็นกลุ่มทีนี้เราจะแยกยังไงดีถ้าสมมุติว่าจะแบ่งสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะที่เพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่ย้ำอีกทีนึงมีกระดาษใช่ไหมมีพลาสติกมีเหล็กมีใบไม้มีก้อนหินเราจะแยกยังไงดีล่ะดาเนียช่วยตอบหน่อยลูก
5: แยกเป็น2ประเภทค่ะ
0: แยกเป็น2ประเภทประเภทอะไรบ้างคะ
5: ประเภทที่แข็งค่ะแล้วก็ประเภทที่มีความบางค่ะ
0: อ๋อประเภทที่มีความบางกับประเภทที่มีความแข็งเกือบถูกและเก่งมากๆเลยนะคะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทแบบที่ดาเนียบอกเลยแต่ถ้าเป็นคุณตุลจะเลือก

0: แยกเป็นประเภทของสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติกับวัสดุที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือวัสดุสังเคราะห์นั่นเองจริงไหมอะอย่างกระดาษกระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์หรือเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติลูกเป็นวัสดุสังเคราะห์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นใบไม้ก้อนหินก็จะเป็นวัสดุอะไรลูกธรรมชาติเด็กๆก็จะเห็นว่าในการสร้างสรรค์ถ้าเราจะทำโมบายนอกจากเปลือกหอยแล้วสามารถใช้วัสดุอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นได้ทั้งวัสดุที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะหรือวัสดุสังเคราะห์นั่นเองค่ะเห็นไหมว่านอกจากเปลือกหอยก็ยังใช้อื่นๆมาสร้างสรรค์นะคะเป็นโมบายได้อีกใช่ไหมลูกทีนี้ดูนะคะคุณตุลจะมาอธิบายนะคะในส่วนของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันเมื่อกี้ได้ยินคำว่าโมบายใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าโมบายเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักใช่ไหมลูกอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรใช่ไหมลูกจริงๆงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็คือโมบายนั่นเองนะคะเป็นงานทัศนศิลป์นะคะที่ไม่ได้มีวิธีการขออภัยค่ะเป็นงานทัศนศิลป์นะคะที่มีวิธีการสร้างสรรค์อีกรูปแบบนึงนะคะนอกจากการปั้นนะคะการวาดนะคะหรือว่าการปะติดที่เราทำไปในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกก็ยังสามารถใช้วิธีการสร้างงานแบบโครงสร้างเคลื่อนไหวได้อีกนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะทำให้เกิดความสวยงามเป็นงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะลูกคือเราจะมารู้จักงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันนะคะอย่างที่สองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้งานโครงสร้างเคลื่อนไหวด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะจะได้เห็นความสำคัญนะคะของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะอย่างที่เด็กๆได้สังเกตไปเมื่อสักครู่นี้งานโมบายเปลือกหอยใช่ไหมลูกเป็นทัศนศิลป์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันไหมอยู่ใช่ไหมเราสามารถพบเจอได้รอบตัวของเรานะคะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันที่งานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมลูกสามารถสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างเนาะและสำหรับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นงานประติมากรรมนะคะเป็นงานทัศนศิลป์ที่อยู่ในรูปแบบประติมากรรมซึ่งใครตอบได้บ้างว่างานประติมากรรมเป็นรูปแบบไหนพระควรันลูกลักษณะแบบไหน
1: สามมิติค่ะ
0: เป็นสามมิตินั่นเองใช่ไหมลูกงานทัศนศิลป์เรามีทั้งรูปแบบที่เป็นสองมิติแล้วก็สามมิตินะคะซึ่งงานประติมากรรมนะคะก็อยู่ในรูปแบบงานทัศนศิลป์ที่เป็นสามมิตินะคะซึ่งนอกจากการสร้างสรรค์ได้ด้วยการปั้นแล้วนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถสร้างสรรค์นะคะเป็นงานประเภทงานประติมากรรมได้นะคะซึ่งงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นงานที่มีโครงสร้างที่บอบบางนะคะแล้วก็ต้องอาศัยหลักของการจัดสมดุลใครบอกได้ว่าการจัดสมดุลคืออะไรลูกใครตอบได้อะณัฐนีลูกณัฐลินีการความสมดุลคืออะไรลูกความสมดุลลูกคืออะไรอธิบายได้ไหม
1: การ
0: อะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้ำโมช่วยน้ำโมช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยความสมดุลคืออะไรนะลูก
2: สองข้างเท่ากันครับ
0: คือความที่สองข้างเท่ากันชนิดความสมดุลก็คือการเท่ากันเราจะไม่มีข้างใดข้างหนึ่งที่หนักกว่าใช่ไหมหรือว่าเอียงลงมามากกว่าอยู่ในความสมดุลก็คือเท่ากันนั่นเองนะคะโดยงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเราต้องอาศัยการจัดความสมดุลนะคะด้วยแกนหลักนะคะที่จะมีวัตถุนะคะที่มีรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะที่ออกแบบมาเชื่อมติดกับแกนหลักนั้นนะคะเป็นเครื่องแขวนนะคะที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆกระแสลมเพียงเบาๆเด็กๆ เคยเห็นโมบายใช่ไหมลูกโมบายก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองเราเวลาเราเอาโมบายไปห้อยหรือว่าไปติดไว้ควรติดไว้ที่ไหนนะที่มีลมใช่ไหมลูกที่มีลมหรือว่าอากาศถ่ายเทอยู่ที่ริมหน้าต่างใช่ไหมที่ลมสามารถพัดผ่านได้เพราะว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวของเราก็จะพัดหรือว่าแกว่งไกวนั่นเองนะคะสำหรับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรานำเอางานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะไปแขวนที่ชายคาบ้านนะคะประตูหน้าต่างนะคะหรือบริเวณที่มีลมพัดผ่านนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวของเราก็จะแกว่งไกวแล้วก็เคลื่อนไหวได้นั่นเองงานเด็กๆ เคยเห็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวในหลากหลายลักษณะเลยใช่ไหมลูกก็จะมีการสร้างสรรค์หลายๆรูปแบบเลยนะคะวันนี้ครูตุลก็มีกิจกรรมจิตรกรน้อยนักสังเกตมาแล้วไหนขอท่าอีกหนึ่งครั้งได้ไหมจิตรกรน้อยนักสังเกต

0: นะคะวันนี้มีจิตรกรน้อยนักสังเกตมาอีกแล้วดูดีกว่าว่าจะสังเกตอะไรกันอีกนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปคุณนุ่นจะให้เราสังเกตภาพนี้โอ้ภาพอะไรเนี่ยเป็นงูใช่ไหมคิดว่าเขาทำจากอะไรเนี่ย
1: กระดาษ
0: กระดาษมาดูคำถามชวนคิดดีกว่าหลังจากที่สังเกตนะคะภาพนี้แล้วนะคะคำถามชวนคิดก็คือนักเรียนคิดว่าโมบายงูนี้นะคะมีวิธีการสร้างสรรค์อย่างไรบ้างลูกน้องการน้องการช่วยบอกหน่อยมีวิธีการสร้างสรรค์ยังไงใช้กระดาษในการสร้างสรรค์แล้วต้องทำยังไงอีกด้านหลังกลุ่ม5ขอไมค์ลูกนอกจากใช้กระดาษในการสร้างสรรค์แล้วพอมีกระดาษแล้วต้องเอามาทำอะไรเนี่ย
2: กระดาษแล้วใช้กาวมาติดด้วยกันค่ะ
0: ใช้กาวมาติดใช่ไหมใครคิดเห็นต่างจากนี้กลุ่ม3นอกจากใช้กระดาษแล้วเพื่อนบอกว่าเอากาวมาติดเราคิดเห็นต่างจากนี้ไหมลูก
3: แล้วก็เอากรรไกรมาตัดค
0: ่
3: ะ
0: ใช้กรรไกรในการตัดด้วยเด็กๆเอามือลงเร็วครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการปะติดไปใช่ไหมลูกเวลาที่เราปะติดเราได้ใช้กระดาษไหมลูกเราได้ใช้กระดาษไหมครั้งที่แล้วเราใช้ทั้งการฉีกแล้วก็การอะไรด้วยการตัดโดยการใช้อะไรกรรไกรในการตัดใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกใช้กรรไกรในการตัดกันอีกหนึ่งรอบวันนี้สไลด์น้อยมากวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเคลื่อนไหวมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ยากไหมเนี่
1: ย
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมให้รู้ว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานทัศนศิลป์นะคะที่เราสามารถสร้างได้ซึ่งมีรูปแบบเป็นงานแบบประติมากรรมนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราสังเกตภาพโมบายงูไปแล้วถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องมาสร้างสรรค์ผลงานกันบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้ทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเป็นโมบายงูเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่จะทำอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปชมการสาธิตของครูตุลกันก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมาทราบบทบาทของคุณครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในขณะทำกิจกรรมนะคะพร้อมให้คำแนะนำติชมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคุณนุ่นก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโมบายงูนะคะจากกระดาษนั่นเองค่ะจะมีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะบอกอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องใช้กระดาษนะคะวันนี้คุณนุ่นจะใช้เป็นกระดาษวาดเขียนนะคะกระดาษ100ปอนด์นั่นเองนะคะให้มีลักษณะคว่ำหน้าหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาตัดนะคะก็จะได้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีได้อย่างสวยงามด้วยนะคะนอกจากกระดาษ100ปอนด์แล้วนะคะก็จะใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพนะคะใช้ดินสอในการร่างภาพนะคะแน่นอนเลยถ้าใช้ดินสอเราก็จะใช้คู่กับยางลบนั่นเองค่ะใช้ดินสอยางลบแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้ปากกาตัดเส้นด้วยนะคะให้เกิดความคมชัดนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นสีไม้นะคะในการระบายนะคะเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะเตรียมมากันแล้วนะคะนอกจากวันนี้นะคะวาดแล้วก็ระบายสีแล้วนะคะเรายังต้องใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรในการตัดกระดาษนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกการฉีกแล้วก็การตัดกระดาษไปแล้วใช่ไหมคะส่วนในวันนี้นะคะก็จะได้ฝึกตัดกระดาษอีกนะคะโดยการใช้กรรไกรนั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆในวันนี้ก็คือเชือกนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โมบายงูที่โดยใช้กระดาษในการสร้างสรรค์ในวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณจะเริ่มนะคะจากขั้นตอนแรกนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะทุกครั้งเลยในการทำงานทัศนศิลป์นะคะเราจะเริ่มจากการร่างภาพกันก่อนนะคะโดยเราจะใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพนะคะเบาๆนะคะโดยคุณจะร่างเป็นวงกลมนะคะเริ่มจากการวาดวงกลมนะคะลงไปบนกระดาษได้เลยใช้ดินสอในการร่างเบาๆนะคะน้ำหนักมือเบาๆร่างวงกลมลงไปบนกระดาษนั่นเองค่ะอาจจะไม่ต้องกลมมากก็ได้นะคะหรือเด็กๆปลายทางทางคนไหนนะคะมีวัสดุนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นวงกลมนะคะก็สามารถนำมาทาบแล้วก็วาดลงไปนะคะแต่ต้องดูในเรื่องของขนาดด้วยนะคะไม่ให้เล็กแล้วก็ใหญ่เกินไปนั่นเองค่ะพอได้ลักษณะของวงกลมแล้วนะคะแบบนี้แล้วนะคะ

เราก็จะมาวาดนะคะถ้าเด็กเห็นในโมบายงูที่ครูตุลได้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตไปเมื่อข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของงูใช่ไหมคะจะขดกันนะคะคล้ายๆกับเส้นหนึ่งเส้นเลยที่เราเคยได้เรียนรู้ไปนะคะนั่นก็คือเส้นขดก้นหอยนั่นเองค่ะน้องพอเราร่างภาพที่เป็นวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาวาดเส้นขดก้นหอยนะคะลงไปนะคะโดยเริ่มจากตรงกลางของวงกลมนะคะวนหมุนวนนะคะเป็นเส้นขดก้นหอยนะคะก็จะวนเป็นเส้นขดก้นหอยแบบนี้นะคะอยู่ในวงกลมนะคะเวลาร่างก็คือใช้ดินสอในน้ำหนักเบานะคะถ้าผิดพลาดเราจะได้ลบออกได้ง่ายนั่นเองค่ะขดวนไปเรื่อยๆนะคะจนสิ้นสุดนะคะขอบวงกลมแบบนี้นะคะไปจนชนขอบแบบนี้เราก็จะได้ปลายของวงสุดท้ายนะคะที่แหลมแบบนี้นะคะลักษณะขดแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับลักษณะของงูนะคะที่กำลังขดตัวกันอยู่นะคะพอเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็สามารถตกแต่งลวดลายนะคะของงูได้เลยนะคะว่าอยากให้เป็นลวดลายแบบไหนนะคะคุณก็จะเริ่มจากการเติมตานะคะของงูลงไปก่อนนะคะเติมจมูกนะคะของงูเป็นจุดเล็กๆ2จุดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เติมดวงตานะคะของงูนะคะลงไปอาจจะฝนให้เป็นสีดำนะคะเพื่อมาร์กไว้ให้รู้นะคะว่าเป็นลักษณะของดวงตานะคะคราวนี้เราก็จะได้หน้าตาของงูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอได้หน้าตาของงูลักษณะของงูแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆเติมลวดลายได้ตามอิสระเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะก็สามารถลงมือวาดนะคะวงกลมนะคะแล้วก็วาดเส้นขดก้นหอยแบบนี้นะคะแล้วก็เติมลวดลายของงูได้เลยค่ะคุณก็จะเริ่มใส่ลวดลายของงูลงไปนะคะในขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถเติมได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่ต้องทำตามครูตูนก็ได้นะคะเราก็จะวาดลวดลายของงูลงไปนะคะให้ได้ตามลักษณะที่เด็กๆต้องการนั่นเองค่ะใช้ทัศนธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดนะคะเส้นนะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะรูปร่างต่างๆเอามาใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะในวันนี้นะคะมีการใช้กรรไกรนะคะหรือว่าของมีคมนะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูปลายทางด้วยนะคะอย่าทำเองตามลำพังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะในการใช้ของมีคมนะลูกคุณก็จะวาดลวดลายนะคะลงไปนะคะรอบๆของตัวเจ้างูของคุณตูนนะคะ

จะใส่ลวดลายแบบนี้นะคะจนครบนะคะทั้งตัวเจ้างูเลยเด็กต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางจัดเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะก็สามารถเริ่มร่างภาพได้เลยนะคะโดยย้ำอีกทีนะคะขั้นตอนการร่างภาพนะคะการทำโมบายงูนะคะเราจะเริ่มจากการวาดวงกลมนะคะให้เสร็จก่อนนะคะวาดรูปร่างวงกลมนะคะพอวาดรูปร่างวงกลมเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวาดเส้นขดก้นหอยนะคะเริ่มจากตรงกลางของวงกลมนะคะขดม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขอบของวงกลมของเรานะคะก็จะได้ลักษณะของตัวงูนะคะที่กำลังขดอยู่นั่นเองนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตกแต่งใส่ลวดลายนะคะใส่หน้าตาของเจ้างูให้น่ารักแล้วก็สดใสตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแน่นอนเลยว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวของเรานะคะจะต้องเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็สามารถแกว่งไกวหรือว่าเคลื่อนไหวได้เมื่อโดนลมพัดนะคะหลังจากที่คุณวาดลวดลายเสร็จแล้วนะคะคุณก็จะมาตัดเส้นนะคะโดยใช้ปากกาตัดเส้นนะคะถ้าในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางคนไหนนะคะไม่มีปากกาตัดเส้นนะคะสามารถใช้สีดำในการตัดได้นะคะคุณจะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะก็ตัดตามรอยดินสอนะคะที่คุณวาดไว้นะคะก็จะวาดตามเส้นที่ร่างเอาไว้ตอนแรกนะคะหรือใครจะปรับนะคะให้ภาพมันเหมาะสมมากขึ้นนะคะให้ได้สัดส่วนมากขึ้นก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะก็จะวาดนะคะเส้นขดก้นหอยนะคะขดลงไปเรื่อยๆนะคะตามที่คุณได้ร่างภาพไว้นะคะจากการสร้างสรรค์งานนี้นะคะเด็กๆ ก็จะได้เห็นว่าเราได้ใช้ทั้งรูปร่างใช่ไหมลูกแล้วก็เส้นด้วยโดยรูปร่างที่เราใช้ในวันนี้นั่นคือรูปร่างวงกลมนั่นเองนะคะรูปร่างของวงกลมนะคะแล้วเส้นที่เราใช้วันนี้เราก็ได้ใช้เส้นขดก้นหอยด้วยในการสร้างสรรค์นะคะให้เราหมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตัดเส้นตามรอยดินสอของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ลักษณะของงูนะคะที่ขดตัวอยู่นั่นเองค่ะพอตัดเส้นขอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำลวดลายนะคะของงูกันนะคะเติมตานะคะของงูให้เรียบร้อยนะคะใส่ขอบลวดลายนะคะเด็กๆ ก็ในขั้นตอนที่ระหว่างเราตัดเส้นนี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถคิดได้เลยว่าเด็กๆนะคะอยากใช้สีอะไรนะคะในการระบายนะคะแต่งเติมนะคะสีให้กับงูของนักเรียนนะคะว่าอยากให้เป็นสีแบบไหนหน้าตายังไงนะคะสามารถคิดได้รอไว้ได้เลยนะคะคุณก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวคุณจะใช้สีนะคะหลายๆสีในการระบายลงไปนะคะแล้วก็จะทำลายใหเป็นสีดำนะคะซึ่งถ้าคุณอยากให้ลายเป็นสีดำในขั้นตอนนี้นะคะคุณก็อาจจะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะผมลงไปให้เป็นสีดำได้เลยหรือว่าจะใช้ดินสอสีหรือว่าสีไม้สีดำนะคะในการระบายก็ได้เราจะตัดเส้นไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางก็สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่ต้องทำตามแบบครูดูนก็ได้นะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะก็สามารถมีจินตนาการนะคะสร้างสรรค์อาจจะสวยงามมากกว่าครูดูนซะอีกครูก็จะตัดเส้นนะคะจนครบนะคะทั้งตัวเจ้างูเลยให้ลวดลายของครูตูนมีความคมชัดนะคะแล้วก็ดูได้ง่ายในขั้นตอนนี้ถ้าเราตัดเส้นไว้คมชัดนะคะก็จะง่ายเวลาที่เราจะตัดออกมานะคะพอเราก็จะกำหนดเส้นได้ชัดเจนนะคะมากกว่ารอยดินสอที่เราร่างไว้ในตอนแรกนั่นเองค่ะ
ก็จะตัดเส้นนะคะแบบนี้นะคะจนครบนะคะหลังจากที่ตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีนะคะตัวเจ้างูกันนะคะก็ครูตุลระหว่างที่ครูตุลตัดเส้นนะคะครูตุลก็คิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวครูตุลนะคะจะลงลายที่ครูตุลวาดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เป็นสีดำนะคะแต่ก่อนที่จะลงนะคะครูตุลก็จะใช้ยางลบนะคะในการลบรอยดินสอที่เราไม่ได้ใช้ออกก่อนนั่นเองค่ะครูก็จะลบรอยดินสอนะคะที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะรอยดินสอที่เป็นส่วนเกินนะคะลบออกให้งานของเรามีความสะอาดนั่นเองค่ะเมื่อลบรอยดินสอออกนะคะจนสะอาดแล้วนะคะนี้เด็กๆก็จะสามารถลงสีได้อย่างสวยงามนะคะและงานของเราก็จะไม่สกปรกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูตุลจะใช้ปากกาตัดเส้นของครูตุลนะคะถมนะคะสีดำลงไปในลวดลายนะคะในขั้นตอนนี้ใครเด็กอยากทำลายที่มีสีดำนะคะเด็กๆอาจจะใช้เป็นสีไม้สีดำในการระบายก็ได้นะคะก็จะใช้ปากกานะคะตัดเส้น

คะถมลงไปแบบนี้นะให้เป็นสีดำเพื่อความรวดเร็วนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะทำเป็นลวดลายอื่นๆนะคะใช้เส้นอื่นๆมาสร้างสรรค์ก็ได้จะเป็นเส้นหยักเส้นตรงนะคะก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ได้เลยนะคะงูของเด็กๆอาจจะมีหลากหลายสีก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยหรือจะผมนะคะสีดำลงไปแบบนี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่นะคะก็จะทำได้สวยงามไม่แพ้คุณตูนอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็จะถมสีดำลงไปนะคะในลวดลายนะคะให้เต็มนะคะของตัวเจ้างูเลย

ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วงานทัศนศิลป์นะคะนอกจากการวาดภาพระบายสีใช่ไหมลูกการปั้นหรือว่าการประติดที่เราได้เรียนไปนะคะก็ยังมีการสร้างงานเคลื่อนโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ที่สวยงามได้ด้วยเช่นกันนี่ค่ะโดยการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวจริงๆก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอาจจะไม่ต้องใช้กระดาษเป็นโมบายงูแบบนี้ที่เราทำอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีรูปแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นโมบายเปลือกหอยที่เราได้สังเกตกันในวันนี้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นโมบายอื่นๆนะคะที่เด็กๆเคยพบเห็นนะคะก็สามารถนำวัสดุต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามนะคะได้เลยนะคะเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวแต่ที่สำคัญจะต้องอาศัยหลักของความสมดุลด้วยนะคะสร้างให้มีความเท่ากันนะคะสองข้างเมื่อเราสร้างสรรค์เสร็จนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวถ้าเรานำไปไว้ในที่ที่มีลมพัดผ่านนะคะก็จะทำให้งานของเรานะคะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะการแกว่งไปนะคะไปตามสายลมที่พัดมานั่นเองค่ะก็จะถมนะคะสีดำแบบนี้ในลวดลายนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะลวดลายของเจ้างูเลยย้ำอีกทีนะคะถ้าเด็กๆไม่มีปากกาตัดเส้นนะคะสามารถใช้เป็นสีไม้สีดำนะคะหรือว่าดินสอสีนะคะสีดำนะคะในการระบายได้นะคะอันนี้คุณดุลลดระยะเวลานะคะเพื่อความรวดเร็วก็ใช้เป็นปากกาตัดเส้นนะคะถมเป็นสีดำไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเด็กๆจะใช้เป็นการระบายสีอื่นๆนะคะตามจินตนาการก็ได้นะคะลวดลายของงูนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องวาดตามคุณดูนะคะสามารถสร้างสรรค์ตามจินตนาการนะคะที่เด็กๆคิดแล้วก็ออกแบบนะคะสร้างสรรค์ออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆห้องต้นทางนะคะของเราแล้วก็ห้องปลายทางนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามแค่ไหนนะคะก็จะถมสีลงไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะน่าจะสร้างสรรค์นะคะวาดงูเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกย้ำกันอีกทีเผื่อเด็กนักเรียนคนไหนที่ไม่ทันนะคะเราจะเริ่มจากการร่างรูปร่างวงกลมนะคะลงไปก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะวาดเส้นนะคะเส้นขดก้นหอยลงไปนะคะพอได้เป็นลักษณะของงูแล้วนะคะเราก็จะใส่ลวดลายให้สวยงามนะคะพอได้ลวดลายคุณลุงถมดำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณลุงจะใช้สีไม้นะคะในการระบายนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณลุงจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะในการลงนะคะสีตัวงูนั่นเองค่ะเวลาใช้สีไม้นะคะเราก็จะใช้สีไม้นะคะจับเหมือนดินสอเลยแล้วก็ระบายลงไปนะคะเด็กๆอาจจะใช้วิธีการไล่น้ำหนักนะคะไล่ค่าน้ำหนักไล่สีก็ได้นะคะสร้างสรรค์ตามจินตนาการ

ก็จะระบายสีนะคะของรูปูนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะเด็กก็เลือกระบายสีนะคะได้ตามจินตนาการเลยอาจจะใช้สีสันที่หลากหลายนะคะให้มีความสดใสก็ได้เดี๋ยวคุณก็จะไล่สีไปเรื่อยๆนะคะโดยเปลี่ยนสีนะคะจากสีเหลืองไล่ไปสีส้มสีแดงนะคะงูของคุณก็จะมีหลากหลายสีนั่นเองก็จะนำสีส้มนะคะมาระบายต่อกันนะคะไล่สีไปเรื่อยๆนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะระบายไล่สีไปเรื่อยๆนะคะระบายไล่สีไปเรื่อยๆนะคะนอกจากลวดลายแบบที่ครูตุลวาดแล้วนะคะเด็กๆก็ยังสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นลวดลายอื่นได้ด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนสีนะคะระบายไล่สีนะคะให้เกิดความสวยงามแล้วก็น่าสนใจนั่นเองอ่ะเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะก็น่าจะตั้งใจทำผลงานนะคะได้อย่างสวยงามแน่นอนนะคะก็จะระบายสีไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะตัวเจ้างูเลยเดี๋ยวพอเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะมาใช้กรรไกรนะคะในการตัดกันก็จะระบายสีให้เด็กดูคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อจะได้ทันเวลานะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเด็กมีเวลาเหลือหรือมากกว่าครูดูนะคะก็สามารถเก็บรายละเอียดนะคะสีให้เข้มขึ้นนะคะก็จะได้ความสวยงามแล้วก็สดใสที่มากกว่านี้นั่นเองค่ะ

ไปเป็นสีแดงนะคะคุณก็จะระบายสีไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ระบายเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะวันนี้เราจะมาฝึกใช้กรรไกรนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็อาจจะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยในการตัดนะคะดูความเรียบร้อยในการตัดนะคะหลังจากที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะโดยที่เราจะเริ่มตัดจากขอบนะคะด้านนอกของตัวเจ้างูก่อนนะคะจะตัดจากขอบของเจ้างูให้เป็นวงกลมออกมานะคะก่อนนะคะพอตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้เป็นวงกลมแล้วนะคะเราจะมาตัดนะคะให้ตามรอยเส้นนะคะที่เราได้วาดไว้นะคะนี่เลยก็ตัดนะคะจากปลายนะคะของเส้นขดก้นหอยของเรานะคะตัดนะคะวนเข้าไปนะคะตามเส้นที่เราวาดไว้เลยเป็นเส้นขดก้นหอยนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลเด็กๆปลายทางด้วยนะคะในการใช้กรรไกรนะคะเราจะตัดม้วนวนไปนะคะตามเส้นที่เราวาดนะคะเป็นเส้นขดก้นหอยนั่นเองค่ะเราจะตัดวนไปแบบนี้นะคะจนสุดป้ายนะคะจนถึงหัวเจ้างูของเราเลยนะคะตัดให้ม้วนวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะงูของเราก็จะค่อยๆม้วนนะคะแบบนี้นะคะพอตัดครบนะคะรอยของเส้นขดก้นหอยที่เราทำไว้แล้วนะคะก็ให้เรามาจับนะคะงูของเรานะคะเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยนักเรียนปลายทางในการเจาะรูด้วยนะคะคุณตุ้นก็จะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการเจาะหรือเด็กๆอาจจะพับนะคะพับลงไปแบบนี้นะคะแล้วใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะลงไปก็สามารถเจาะรูได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าอยากให้สวยงามนะคะเด็กๆก็วางลงบนยางลบนะคะแล้วก็ให้ครูใบทานะคะช่วยใช้คัตเตอร์นะคะในการเจาะนะคะให้เกิดเป็นรูนะคะมันก็จะเจาะลงไปนะคะเป็นเครื่องหมายกากบาทแบบนี้นะคะก็จะได้ช่องนะคะเป็นรูสำหรับการร้อยเชือกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำเชือกนะคะมาร้อยนะคะลงไปนะคะนำมาร้อยลงไปนะคะในรูที่เราตัดไว้นั่นเองอาจจะใช้สิ่งของแหลมๆนะคะอย่างเช่นสีหรือว่าดินสอนะคะช่วยยัดเชือกลงไปนะคะในรูแบบนี้นะคะ
แล้วก็ดึงเชือกด้านหลังนะคะเสร็จแล้วให้มัดปมนะคะด้านหลังนะคะเพื่อไม่ให้เชือกของเราหลุดนั่นเองค่ะก็มัดปมนะคะให้เสร็จเรียบร้อยตัดเชือกส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตัดปลายเชือกนะคะตามความยาวนะคะในขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วตัดปลายเชือกออกนะคะพอเรายกขึ้นมานะคะเราก็จะได้เป็นโมบายงูนะคะแบบนี้เลยถ้าเรานำไปไว้ตรงพื้นที่ที่มีลมนะคะที่มีลมพัดผ่านนะคะก็จะทำให้โมบายงูของเรานะคะหมุนวนนะคะขดเป็นเกลียวแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ครูตุ่นก็มีผลงานนะคะที่ครูตุ่นทำเตรียมไว้นะคะตอนที่มีเวลามากกว่านี้เด็กๆก็อาจจะเก็บรายละเอียดนะคะให้สวยงามมากกว่านี้ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ครูตุ่นสร้างสรรค์เอาไว้นะคะเป็นตัวเล็กกว่าแล้วก็มีเวลานะคะลงสีให้สวยงามนะคะเพิ่มความเข้มลงไปนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะพอยกขึ้นมาก็จะได้ในลักษณะนี้เลยค่ะเวลาเจอล่มนะคะโมบายหรือว่างานโครงสร้างเครื่องหมายของเราก็จะแกว่งไกวนะคะหมุนวนแบบนี้เป็นเกลียวสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูตุ้นก็มีผลงานนะคะของเด็กๆในห้องต้นทางนะคะมาให้เพื่อนๆในห้องต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันนะคะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นของเราใช่ไหมของสตางค์นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใช้กันไกลตัดใช่ไหมลูกแล้วก็นำเชือกมาห้อยก็ได้เป็นงานโมบายงูนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆส่วนต่อไปของดาเนียใช่ไหมโอ้โหดาเนียยังทำไม่เสร็จใช่ไหมลูกแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กดาเนียเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทำผลงานออกมาได้สวยงามมากๆเดี๋ยวดาเนียจะกลับไปตัดเส้นแล้วก็ระบายสีใช่ไหมลูกเสร็จแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็นำเชือกมาห้อยนะคะก็จะได้ผลงานที่สวยงามมากๆอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางคนอื่นๆนะคะเด็กปลายทางด้วยนะคะก็น่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปพร้อมกันค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะสำหรับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะให้เด็กจำง่ายๆเลยนะคะก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์อย่างหนึ่งนะคะนอกจากเป็นงานทัศนศิลป์แล้วนะคะรูปแบบของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็ยังเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบเป็นงานประติมากรรมด้วยนะคะนั่นคือลักษณะที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะจะต้องอาศัยนะคะหลักของความสมดุลนะคะคือความเท่ากันนั่นเองนะคะในการสร้างสรรค์นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะก็สามารถนำเอาความรู้นี้นะคะไปสร้างสรรค์โมบายนะคะหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวในรูปแบบลักษณะอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเป็นคาบเรียนสุดท้ายของสาระทัศนศิลป์นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในสาระที่2นะคะคือสาระของดนตรีนะคะในสาระดนตรีเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือเรื่องของสีสันของเสียงนั่นเองค่ะจะเป็นคุณครูคนไหนนะคะมาสอนในสาระดนตรีนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะคุณครูในสาระดนตรีฝากมาบอกว่าให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมสมุดนะคะสมุดที่ใช้ในรายวิชาศิลปะนะคะสาระดนตรีนะคะและก็อุปกรณ์การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะเตรียมมาให้พร้อมด้วยนะคะสำหรับการทำกิจกรรมนะคะในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีในครั้งหน้านะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นภาพผลงานสุดท้ายนะคะของสาระทัศนศิลป์นะคะในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ครูตุลนำภาพนะคะหมายเลข5นะคะปี1948นะภาพหมายเลข5ปี1948นะคะของศิลปินที่ชื่อว่าแจ็คสันพอลล็อกนะคะใช้เทคนิคสีน้ำมันบนไม้อัดนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆได้สังเกตภาพเด็กๆอาจจะสงสัยใช่ไหมลูกว่าเป็นภาพอะไรอาจจะมองไม่ออกใช่ไหมว่าเป็นภาพอะไรจากที่เราเคยดูผลงานศิลปะประจำสัปดาห์กันมาตั้ง

0: แต่ครั้งแรกเลยเด็กๆจะเห็นว่ามีการสร้างงานการวาดภาพนะคะที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่มีลักษณะที่เหมือนจริงใช่ไหมลูกภาพวิวทิวทัศน์หรือการตัดทอนนะคะเป็นให้เป็นรูปร่างนะคะที่มีลักษณะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปร่างง่ายๆนะคะลงมานะคะและงานนี้นะคะก็ยังใช้วิธีการสร้างสารแบบนามธรรมนะคะคือการสาดสีอาจจะไม่ได้มีรูปร่างที่ชัดเจนหรือว่าเหมือนจริงนะคะแต่ก็ยังสามารถสื่อสารอารมณ์ได้นะคะถือเป็นการสร้างสารงานทัศนศิลป์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะและในครั้งหน้านะคะสาระดนตรีนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะจะพบเจอกับคุณครูอะไรนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางรวมถึงครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเรา

0: ทำหนังสักเรื่องหนึ่งเราเขียนบทสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
1: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
1: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: Class Lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะไหนใครสามารถอ่านชื่อเรื่องวันนี้ได้บ้างอ่ะขอเป็นกลุ่ม4อ่ะกลุ่มที่4ใครดีอ่ะน้องที
3: แฮปปี้แฟมิลี่ทู
2: ขออีกหนึ่งรอบวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรคะ
3: Happy Family 2
2: เก่งมากเรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 2
2: ครั้งที่2นั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางลองอ่านเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้สิคะดีมากนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันดีไหมเอ่ยให้ everyone look at the picture ให้ดูที่ภาพนี้นักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะยังไม่ได้ให้ยกมือเลยใช่ไหมเอ่ยเด็กๆต้องฟังคุณครูนะคะให้ดูที่ภาพนี้นักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณครูแก้วได้เตรียมอะไรไว้ที่โต๊ะนักเรียนแต่ละกลุ่มเอ่ยเตรียมกระดานนั่นเองนะคะให้นักเรียนลองทายสิคะว่าภาพนี้จะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรเริ่มได้เลยค่ะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วให้ยกขึ้นนะคะให้ยกกระดานขึ้นเลยได้กลุ่มที่ชนะเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยคอร์ส1คน1คน

0: ออกมา please come to the front please come to the front ออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะออกมาได้เลยค่ะนักเรียนวางปากกาไว้บอร์ดวางปากกาเด็กๆ look at to your friend look at to your friend กลุ่มไหนยังไม่มองเพื่อนกลุ่มไหนยังไม่มองเพื่อนคะอันนี้ก็จะเป็นลายมือของกิตินันเลยใช่ไหมคะหรือว่าของตัวแทนของกลุ่มที่3ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่3ให้นักเรียนในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันพิจารณาสิคะว่าคำนี้สัมพันธ์กับภาพที่คุณครูขึ้นในกระดานหรือในจอหรือเปล่าลองดูสิคะคำนี้ต้องออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเพื่อนอีกครั้งค่ะ
1: sister
0: เพื่อนๆในห้องเรียนคิดว่ากลุ่มที่3เขียนได้ถูกต้องไหมคะใครคิดว่าเขียนได้ถูกต้องกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนกลุ่มที่3เขียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนในห้องเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากไหนกิตินันลองออกเสียงคำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: sister
0: ดูที่กล้องนะคะแล้วก็ลองพูดดังๆเลยค่ะ
2: sister
0: ก็คือพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะดีมากนะคะคำนี้เด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: sister
0: ไหนนักเรียนคนใดมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวบ้างไหมคะดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะมาดูที่ภาพถัดไปกันดีกว่าค่ะภาพถัดไปนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้เลยเริ่มค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดนะคะว่าคำนี้จะมีตัวอักษรอะไรบ้างคำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่า brother เพราะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะคะคำนี้นั่นก็คือคำว่า brother มีตัวอักษรตัวอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนให้ถูกต้องนักเรียนปลายทางสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยอย่างไม่กรุ๊ปไหนได้แล้วยกขึ้นเลยนะคะครูแก้วจะเดินไปดูอย่างไม่ใช่นิดนึงอีกหนึ่งตัวอักษรที่ยังต้องแก้ไขตัวอะไรได้แล้วกรุ๊ป2ออกมาต้องยกให้เป็นยังไงยกให้ครูแก้วเห็นไหมคะต้องยกให้เห็นและชัดเจนทุกคนถือทุกคนดูที่เพื่อนค่ะ everyone look at to your friend look at to your friend ดูที่เพื่อนคนนี้เลยคนนี้เป็นตัวแทนของกรุ๊ปไหนคะกรุ๊ป2นั่นเองเด็กๆลองดูซิว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมเอ่ยใครคิดว่าถูกต้องกดไลค์กดไลค์หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนของกลุ่มที่2เพื่อนกลุ่ม2เขียนได้ถูกต้องไหมคะช่วยกันตรวจสอบได้เลยนะคะเด็กๆคำนี้นะคะเราก็จะอ่านได้เราจะพูดได้ว่าอย่างไรคะอีกรอบค่ะ brother นั่นก็คือพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมคะจะสามารถเขียนได้แบบนี้เลยเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนกันนะคะเด็กๆลองสะกดคำว่า brother ให้ฟังอีกรอบค่ะสะกดค่ะสะกด
1: b r o t h e r
0: เก่งมากในต้นหอมลองออกเสียงหน่อยค่ะ
2: Brother
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่จะได้หัวใจไปคือกรุ๊ปใดบ้างคะ
1: 3
0: กรุ๊ปที่กลุ่มที่3และกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2นั้น

0: เองนะคะต่อไปเด็กๆวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะพูดดังๆอีกหนึ่งรอบค่ะดีมากนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Happy Family 2จะเรียนเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องบอกประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลในครอบของบุคคลในครอบครัวได้นะคะรวมถึงมีการพูดถามตอบเกี่ยวกับพี่น้องได้ถูกต้องนะคะวันนี้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำนะคะหลากหลายเลยเดี๋ยวฝากนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปที่กิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆลองดูกิจกรรมนี้เด็กๆคิดว่ากิจกรรมนี้คุณครูแก้วตาจะให้ทำอะไรคะกิจกรรมนี้จะต้องมีประโยคที่เป็นอย่างไรถูกต้องและอีกกี่ประโยคที่จะผิดอะไรอะใช้แทน1ใช่ไหมคะ1ประโยคจะต้องผิดและกี่ประโยคจะต้องถูกต้อง2กี่ประโยคกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตจากรูปภาพครูแก้วจะให้ประโยคมาทั้งหมด3ประโยคครูแก้วจะให้ประโยคมาทั้งหมด3ประโยคซึ่ง2ประโยคจะเป็นประโยคที่เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆ2ประโยคจะเป็นประโยคที่ถูกต้องและอีก1ประโยคจะเป็นประโยคที่ประโยคที่ไม่ใช่ความจริงนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้เลยค่ะและนักเรียนปลายด้วยนะคะ everyone look at the picture ให้ดูภาพนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะให้เด็กลองคิดในใจประโยคนะคะครูแก้วจะให้มาดังนี้เลยประโยคแรกประโยคแรกไหนลองอ่านสิลูก ประโยคถัดไปJustin his name is Justin และอีกหนึ่งประโยค He is short เด็กๆคิดว่าประโยคใดที่ถูกต้องบ้างลองคิดเลยค่ะประโยคที่ถูกต้องจะมีกี่ประโยคนะคะเพื่อน2ประโยคและอีก1ประโยคจะเป็นประโยคที่ไม่ใช่ความจริงลองคิดเลยค่ะกรุ๊ปไหนพร้อมยกมืออ่ะกรุ๊ป5ให้นักเรียนพูดประโยคที่เป็นอย่างไรออกมาคะประโยคที่ถูกเท่านั้นพูดกี่ประโยคเอ่ยน้องปลื้ม2ประโยคใช่ไหมคะอ่ะลองเลยค่ะประโยคที่ถูกต้องประโยคแรกก่อนให้สังเกตจากรูปภาพนี้และพูดประโยคที่ถูกต้องค่ะได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรมีกรุ๊ป4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองดูภาพนี้และบอกประโยคที่ถูกต้องกี่ประโยคคะ
1: 2ค่ะ
0: 2ประโยคเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนปลายทางลองฟังนะคะว่าเพื่อนจะพูดว่าอะไรเริ่มเลยค่ะ
2: This is my brother
0: และอีก1ประโยคนะคะประโยคไหนเอ่ย
2: His name is Justin.
0: His name is Justin. ใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคที่ถูกต้องประโยคที่ถูกต้องนะคะก็จะคือประโยคไหนบ้างนะคะประโยคแรกไหนลองพูดเลยค่ะ
3: This is my brother.
0: ถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งประโยคล่ะคะดีมากนะคะแล้วประโยคนี้ล่ะคะถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเขามีรูปร่างเป็นอย่างไรสูงนั่นเองนักเรียนปลายทางลองสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปมาดูที่ข้อที่2ข้อที่2ก็จะต้องมีประโยคที่ถูกต้องอีกกี่ประโยคคะประโยคที่เป็นความจริงนะคะประโยคที่เป็นความจริงประโยคที่เป็นความจริงและประโยคที่ ไม่เป็นความจริงประโยคที่ไม่เป็นความจริงอีกกี่ประโยค1ประโยคใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะ Look at the picture Look at the picture ให้นักเรียนทุกคนเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตภาพนี้ค่ะเป็นอย่างไรมาดูประโยคแรกกันนะคะในลองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
1: This is my sister
0: ต่อไป
1: Grace
0: อีกรอบนะคะ Her name is Grace
1: Her name is Grace
0: และอีกหนึ่งประโยค
1: She is tall
0: นักเรียนปลายทางนะคะลองดูซิว่าประโยคใดถูกต้องบ้างใครรู้และอ่ะ Group 5กลุ่มที่5วันใหม่ลองพูดกี่ประโยคนะคะเพื่อนๆที่เป็นความจริง
1: 2
0: ประโยคที่เป็นความจริงเริ่ม
2: He's my sister
0: He's ตัวแทนในกลุ่มอยากช่วยไหมคะมีใครได้ไหมเอ่ยอ่ะกรุ๊ป 1มั่นใจ
4: This is
0: เดี๋ยวนะคะกลุ่มที่1อ่ะกลุ่มที่1พูดกี่ประโยคนะคะ2ประโยคเริ่มเลยค่ะ
4: This is my sister
0: อีก1ประโยคล่ะคะ
4: Her name is Grace
0: ใครเห็นด้วยกับเพื่อนกดไลค์หน่อยค่ะใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะว่าที่2ประโยคที่เพื่อนพูดมาเป็นความจริงประโยคแรกที่ดาเนียพูดคือประโยคว่าอย่างไรนะคะดาเนียช่วยหน่อยค่ะใช้ไมค์ค่ะใช้ไมค์ค่ะ
4: This is my sister
0: This is my sister ถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งประโยคและอีกหนึ่งประโยคล่ะคะประโยคไหนประโยคนี้หรือเปล่าประโยคนี้ล่ะคะลองพูดเลยค่ะ
4: Her name is Grace
0: ดีมากปรบมือให้ดาเนียหน่อยค่ะดีมากนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นประโยคที่ถูกต้องขอทบทวนอีกหนึ่งรอบประโยคแรกนั่นก็คือ
1: This is my sister
0: และอีกหนึ่งประโยคค่ะดีมากประมือตนเองค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมนี้กรุ๊ปใดบ้างที่จะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปนะคะให้นักเรียนครูแก้วจะขอยกตัวอย่างสถานการณ์เด็กๆคิดว่าถ้าครูแก้วให้ภาพแบบนี้มาเราน่าจะอยู่ที่ไหนคะเราน่าจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆประโยควันนี้นะคะที่เราจะเรียนนั่นก็คือประโยคการถามเกี่ยวกับพี่น้องเพราะอะไรเด็กๆเพราะอะไรครูแก้วถึงบอกว่าเป็นการถามเกี่ยวกับพี่น้องเพราะประโยคมีคำว่าอะไรเอ่ยดีมากนะคะถ้าหากว่าเราจะถามว่าคุณมีพี่สาวหรือน้องสาวหรือไม่คุณมีพี่สาวหรือไม่เราจะสามารถพูดเป็นประโยคนะคะในภาษาอังกฤษได้ว่า Do you have any sisters อีกรอบนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า Do you have any sisters Do you have any sisters เด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างครูแก้วมีการพูดเสียง Sมี S sounds ที่คำว่าอะไรคะ
1: Sister
0: และมีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่า
1: Sister
0: เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะและนักเรียนปลายทางพูดตามได้เลยนะคะ Sisters
1: Sister
0: Any sisters
1: Any sisters
0: Have any sisters
1: Have any sisters
0: You have any sisters
1: You have any sisters
0: Do you have any sistersประโยคก็จะได้ว่าคุณมีพี่สาวหรือไม่นะคะหรือว่าคุณมีน้องสาวหรือไม่นะคะคุณมีน้องสาวบ้างหรือไม่ใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูนะคะว่ามีหรือไม่มีหรือไม่คะในบ้านหลังนี้เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยถ้ามีเราจะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรลองเดาคำตอบค่ะนักเรียนปลายทางลองเดาสิคะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไรคะ เราก็จะสามารถตอบได้นะคะถ้ามีเป็นไงคะแฮปปี้เลยนะคะถ้ามีเราก็จะสามารถตอบได้ว่าไหนใครอ่านได้ประโยคนี้

0: ในใครอ่านได้ขอหนึ่งคนเป็นการทบทวนประโยคได้ถ้าหากว่ามีนะคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่า yes I do yes I do อีกรอบนะคะถ้ามีเราก็จะสามารถตอบได้ว่า yes I do
1: yes I do
0: จักรพรรดิลองตอบอีกครั้งค่ะ
2: Yes I do
0: yes I do
2: yes I do
0: yes I do
2: yes I do
0: อีกรอบขออีกหนึ่งคนไหนใครได้บ้างอ่ะน้องทีน้องทีลองตอบสิคะถ้าหากว่ามีพี่สาวตอบว่า
3: yes I do
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพถัดไปมีไหมเอ่ยไหนใครสามารถลองพูดได้บ้างประโยคนี้อ่ะน้องทีลองพูดประโยคนี้เลยค่ะ
3: Do you have any brother
0: ต้องขึ้นเสียงสูงไหมคะอีกรอบเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers Do you have any brothers เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
1: Do you have any brothers
0: เก่งมากค่ะมีหรือไม่มีคะ
1: ถ้ามีย
0: ิ้มแฮปปี้ดีใจเลยใช่ไหมคะจะตอบว่าอย่างไรคุ้นๆกรุ๊ปวันกลุ่มที่1ดาเนียจะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆนะคะลองฟังคำตอบของดาเนียได้เลยค่ะ
3: Yes Yes I do
0: จะตอบได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆ
1: Yes I do
0: เราจะสามารถตอบได้ว่า Yes I do
1: Yes I do
0: Yes I do
1: yes.
0: ดีมากนะคะจะได้ประโยคแบบนี้เลยฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนะคะลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาอีก1ประโยคคุ้นๆไม่เอ่ยใครได้มีเสียงออกมาน้องทีกรุ๊ป4กรุ๊ป4
3: Do you have any sister
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่2กลุ่มที่2ต้นหอมให้เพื่อนๆลองฟังนะคะว่าต้นหอมจะพูดประโยคคำถามได้ว่า
4: Do you have any sister
0: ขอเสียง S คำว่า sister หน่อยอีกรอบ
4: Do you have any sister
0: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any sistersDo you have any sisters? เด็กๆ ลองพูดเลยค่ะ
1: Do you have any sisters?
0: ดีมากนะคะเรามาดูกันค่ะมีหรือไม่
1: ม
0: ีน่าเศร้าเลยมีหรือไม่
1: ม
0: ีใครสามารถตอบได้กลุ่มที่5วันใหม่ดูนะคะเด็กๆลองฟังว่าวันใหม่จะตอบว่าอย่างไรค่ะ
3: No I do
0: ยังไม่ใช่มีส่วนที่ถูกน้องจีกรุ๊ป4ลองตอบสิคะ
3: On I do
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกทั้งหมดยังไม่ชัดเจนเด็กๆถ้าเราไม่มีนะคะเป็นการตอบแบบปฏิเสธใช่ไหมคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่า No I do not
1: No I do not
0: No I do not อันนี้จะเป็นการตอบแบบเต็มรูปแบบเลยเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยคุ้นๆไหมคะต่อไปนะคะต่อไปมาดูที่ประโยคคำถามถัดไปใครสามารถจำได้แล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรไหนได้หรอได้ไหมกลุ่มที่5มั่นใจใช่ไหมคะลองอ่านประโยคคำถามให้ฟังหน่อยค่ะ
3: Do you have any brothers
0: อีกรอบค่ะ
3: Do you have any brothers
0: ยังไม่ชัดเจนนะคะกรุ๊ป4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ขอตัวแทน
3: Do you have any brothers
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคคำถามนะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers
1: Do you have any brothers
0: Do you have any brothers
1: Do you have any
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสาเหตุใดที่คุณครูต้องขึ้นเสียงสูงที่คำว่า brothers คะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการตอบแบบ yes no question เป็นการตอบแบบ yes หรือว่า no นั่นเองเข้าใจไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูมีหรือไม่มีน่าเศร้าเลย ไม่มีตอบว่าอย่างไรอ่ะกรุ๊ป4กลุ่มที่4มั่นใจ
3: No I do not
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็คือจะเป็นการตอบแบบเต็มประโยคเลยใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า No I do not และมาดูนะคะอีกหนึ่งแบบเป็นแบบรูปอะไรคะรูปย่อนะคะใครจำได้ครูแก้วจำได้ว่าเคยเรียนตอนป.1การตอบแบบนี้อ่ะน้องทีอีกหนึ่งรอบเป็นการตอบแบบรูปย่ออีกหนึ่งแบบตอบได้ว่า
3: No I don't
0: อีกรอบหนึ่งขออีกรอบชัดๆให้เพื่อนได้ยินค่ะ
3: No I don't
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะวันใหม่วันใหม่เมื่อสักครู่น้องทีตอบว่าอย่างไรนะคะตอบว่าอย่างไรนะคะ
5: No No I don't
0: อีกรอบค่ะ
5: No I don't
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีน้องทีลองพูดให้วันใหม่ฟังอีกรอบได้ไหมคะ
3: No I don't
0: ลองตอบอีกรอบค่ะวันใหม
5: ่ No I don't
0: ใช่ไม่ใช่คะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะเก่งมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆ ก่อนที่จะไปกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะมีกลุ่มใดบ้างที่ตอบได้มีกลุ่ม4กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มเชื่ออะไรอีกกลุ่มที่5ใช่ไหมคะมีกลุ่มที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวแก้จะให้คะแนนไว้ก่อนนะคะมีกลุ่มที่2กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่4กลุ่มที่เท่าไรอีกกลุ่มที่1ให้ไปหรือยังกลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่1นะคะดีมากค่ะต่อไปนักเรียนเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะครูแก้วจะให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เราได้เรียนมานั่นเองถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีพี่น้องฟังดีๆนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟัง listen carefully เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีพี่น้องให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดรูปประกอบนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะให้จับคู่กับเพื่อนค่ะให้จับคู่กับเพื่อนเพื่อสลับกันอะไรคะเก่งมากค่ะเพื่อสลับการถามตอบกับเพื่อนนั่นเองนะคะหากว่านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มได้เลยนะคะสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มได้เลยและถ้าหากว่าคุณครูนะคะสังเกตว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนให้คุณครูนะคะเดินดูนักเรียนในทุกๆคนนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะหน้าตาของกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะในส่วนบนนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะวาดรูปนั่นเองและในส่วนของประโยคคำถามและประโยคคำตอบนักเรียนจะต้องเติมให้เป็นอย่างไรเติมให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นครูแก้ววาดเป็นภาพนี้ค่ะวาดเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นประโยคคำถามที่จะต้องเติมกรุ๊ป4กลุ่มที่4ประโยคคำถามที่แก้วต้องเติมคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะลูกตามโครงสร้างนะคะก็จะได้ว่าอย่างไรเด็กๆลองอ่านประโยคคำถามหน่อยค่ะ
1: Do you have sister
0: ยังไม่ใช่ขอรูป4
3: Do you have any sister
5: Do you have
0: ขอกลุ่มที่4นะคะขอกลุ่มที่4ลองอ่านประโยคคำถามที่คุณครูแก้วตาได้ยกตัวอย่างในการวาดภาพสำหรับการทำกิจกรรมนี้หน่อยค่ะ
3: Do you have any sisters?
0: เด็กๆประโยคนะคะเติมให้สมบูรณ์ได้แบบนี้คุณครูแก้วมีน้องสาวใช่ไหมคะเพราะครูแก้ววาดภาพนี้ครูแก้วจะต้องตอบว่าอย่างไรครูแก้วจะต้องเขียนตอบว่าอย่างไรเก่งมากค่ะครูแก้วก็จะต้องตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะใครที่ทำได้บ้างใครคิดว่าทำได้แน่นอนเด็กๆแล้วถ้าหากว่าเราเป็นลูกคนเดียวล่ะไหนใครมีเป็นลูกคนเดียวบ้างไหนใครมีลูกคนเดียวบ้างหนูก็ต้องตอบว่าอย่างไร No I don't หรือว่า No I do not นั่นเองเข้าใจไหมคะและอยากมี พี่ชายพี่สาวเนาะ

0: าหรือไม่คะอยากมีไหมคะอ่ะถ้าสมมุติว่านักเรียนนะคะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็อยากมีพี่ชายหรือว่าพี่สาวนะคะนักเรียนสามารถวาดภาพลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมได้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะเป็นอย่างไรอ่ะให้นักเรียนนะคะวาดรูปหัวใจให้รูปวาดรูปหัวใจเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นการบอกว่าเราอยากมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวเพิ่มเติมนั่นเองเข้าใจไหมคะใครเข้าใจกิจกรรมนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะถ้าหากว่าเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะจากพ่อแม่เดียวกันขาดหนึ่งหรอ
1: ไม่ขาดแล้วมัน
0: เกินให้เพื่อน
2: ถึงว่าตัวเองก็ไม่ถูกคือผมไม่มีแบบกิน
0: อยากมีพี่อยากมีพี่น้องไหม
1: อยากแต่ว่า
0: ถ้าอยากมีก็วาดแล้วก็วาดสัญลักษณ์รูปหัวใจเล็กๆไปเข้าใจไหมคะคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าคนนี้ตั้งใจฟังนี่ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะตัวอย่างนักเรียนจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมนักเรียนจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมคะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีพี่น้องที่เป็นยังไงแตกต่างกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูแก้วตานั่นเองนะคะสามารถตอบได้ว่ามีน้องสาวสองคนใช่ไหมคะน้องชายขอน้องชายก่อนขอน้องชายต้องเติมอะไรด้วยคะ letter อะไร letter S ลงไปด้วยใช่ไหมเอ่ยถ้ามีพี่สาวพี่สาวต้องตอบว่า yes อะไรเอ่ย yes I do yes I do โอเคไหมคะอย่าลืมเติม letter S ลงไปด้วยทำได้ไหมเอ่ยอย่าลืมประโยควันนี้เราเรียนว่าอย่างไรหนูจะเขียนพี่สาว do you have any sisters sisters เติมอะไรด้วยทำได้ไหมKAM อะไรนะเขาถามชื่อทำได้ไหมDo you have any sisters ต้องเติม letter อะไรด้วย

นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะสามารถทำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็สนุกด้วยเพราะนักเรียนได้เป็นอย่างไรคะวาดภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตนเองด้วยได้เขียนอะไรอีกได้เขียนคำศัพท์ด้วยใช่ไหม

0: ไหนนักเรียนคนใดวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกดไลค์กดไลค์หน่อยเร็วไหนใครวาดภาพเสร็จแล้วบ้างไหนใครวาดพี่สาวใครวาดน้องสาวใครวาดพี่ชายใครวาดน้องชาย
1: น้องชาย
0: ดีมากวาดน้องชาย2คนใช่ไหมคะ
1: น้องสาวว
0: าดวันนี้วาดน้องชายใช่ไหมคะวันนี้วาดน้องชายก่อนนะคะอะไรนะ
1: เขาบอกให้หนูมีน้องชาย
0: ต้องเติมเลเทอร์อะไรด้วยเลเทอร์ S ดูสิได้มีพี่สาวเหรอคะดูสิคำว่า sister เขียนยังไงพี่สาวเขียนยังไงดูใหม่นักเรียนปลายทางเรามาดูของนักเรียนคนนี้ดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรคะไหนเพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบสิคะลูกว่าเป็นอย่างไรเขาวาดพี่สาวหรือน้องสาววาดพี่สาวหรือน้องสาวลูกวาดพี่สาวนั่นเองนะคะและเติมประโยคตามโครงสร้างก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นผลงานของกลุ่ม5กลุ่มที่5นั่นเองนะคะปรบมือให้ธนพรหน่อยค่ะเก่งมากนะคะธนพรตกแต่งได้เลย

0: จะเขียนคำว่า brothers ใช่ไหมดูดีๆ brothers เขียนอย่างไรมี letter อะไรไหนแอบมองของเพื่อนสิแอบมองของเพื่อนสิเพื่อนเขียน letter อะไร brother letter อะไรYes, I do. Yes, I do. ต้องเป็น letter อะไร letter D. ถ้าหนูเขียนแบบนี้คือ letter อะไรคะ letter B ใช่ไหมเว้นวรรคไหมต้องเว้นวรรคไหมเว้นวรรคไหมเสร็จแล้วหรือยัง Yes, I do. Brothers, brothers. ลืม letter อะไร Do you have any brothers?ลืมเลขอะไรลืมอะไรเด็กๆปลายทางถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมใบงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องจับคู่กันเป็นอย่างไรคะจับคู่กันสลับการถามตอบด้วยนะคะจับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวระบายสีด้วยนะคะต้องจับคู่กันเพื่อฝึกพูดด้วยนะคะพูดแล้วก็นำไปใช้นั่นเองนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเอ่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเขาไปถามใครคะ
1: ถาม
0: พี่สาวเราถามคุณพ่อคุณแม่ถามเพื่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ถามเพื่อนก็ได้นั่นเองนะคะต้องเว้นวรรคไหมต้องเว้นวรรคไหม Yes I do Yes I do เว้นวรรคไหมคะมีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมายอะไร Do you have any brothers ต้องมี letter อะไรด้วย

0: นักเรียนครูแก้วมีตัวอย่างของเพื่อนที่เสร็จเรียบร้อยอ่ะต้นหอม please come to the front มาดูนะคะกับใครดีอีกหนึ่งคนขอตัวแทนธนพรจากกลุ่ม5อ่ะมาดูตัวอย่างของเพื่อนดีกว่าค่ะเอาไมค์มาด้วยใช่ไหมคะมาด้วยถือไมค์มาเลยเดินถือไมค์มาเลยปากกาของกลุ่มไหนเอ่ยมาเลยให้นักเรียนนะคะจับคู่กันในลักษณะแบบนี้นักเรียนในห้อง everyone look at your friends เด็กๆสายตาตอนนี้เราดูที่ใครวางดินสอวางดินสอสีก่อนไหนเอ่ย1 2 3กิตินันดูนะคะดูสีเพื่อนๆ เป็นอย่างไรเพื่อนๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สลับกันเป็นอย่างไรนะที่คุณครูแก้วบอกสลับกันถามและสลับกันตอบนะคะลองธนพรลองถามเพื่อนก่อนดูภาพถามคำถามเลยค่ะถามได้ว่าอย่างไร Do you have any sisters?
1: Do you have any sisters?
0: ลองตอบค่ะเรามีหรือไม่มีดูที่ภาพแล้วเพื่อนๆช่วยพิจารณาด้วยนะคะมีหรือไม่มีต้นหอมลองตอบเลยค่ะ
2: Yes I do
0: เก่งมากต้นหอมมีพี่สา

0: องไหมคะมีนั่นเองนะคะต่อไปต้นหอมถามกลับบ้างดีกว่า
1: Do you
0: have any sisters?
1: Do you have any sisters?
2: Yes, I do.
0: อีกรอบค่ะ Yes, I do.
2: Yes, I do.
0: Yes, I do.
2: Yes, I do. Yes, I do.
0: เด็กๆจะต้องฝึกสลับการถามตอบในลักษณะแบบนี้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะนักเรียนฝึกถามตอบกันเลยค่ะทุกคนจับคู่กันในกลุ่มของตนเองนะคะเริ่มฝึกได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ประโยคนี้นะคะในการถามแล้วก็ตอบได้เลยนะคะนั่งลงไหนเราถามเพื่อนถามใครดีกลุ่มนี้มีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้าง
3: หนูเสร็จแล้ว
0: อ่ะหนูถามกับจักรพรรดิเริ่มไหนลองถามซิประโยคถามว่าอย่างไรกันบ้างคะไหนกรุ๊ปไหนฝึกแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนดีมากค่ะต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะEveryone look at the screen ให้ดูที่ไหนคะตอนนี้สายตาเราดูที่ให้วางดินสอวางปากกาลงก่อนวางดินสอสีลงก่อนนะคะดูนะคะเราจะมาสรุปกันเด็กๆเรามาทบทวนประโยคกันนะคะลองมาดูที่ประโยคนี้ค่ะจะได้ว่าอย่างไรพูดพร้อมกันเลยค่ะ ขอกรุ๊ปโฟขอตัวแทนกลุ่มที่4นะคะลองพูดให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีกว่าค่ะประโยคพูดว่า
4: Do you have any brothers?
0: ประโยคในการวันนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers? คุณมีพี่ชายหรือไม่ลองมาดูนะคะประโยคคำตอบประโยคคำตอบสามารถถ้ามีตอบว่าอย่างไรต้นหอมอยากตอบถ้าสมมุติว่าเรามีพี่ชายเราจะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะลูก
1: Yes I do
0: จะสามารถตอบได้ว่า Yes I do ใช่ไหมคะอีกรอบค่ะตอบว่าอย่างไรนะคะ
5: yes,
0: นักเรียนทุกคนลองตอบพร้อมกันให้ฟังหน่อยค่ะ
5: Yes I do
0: และถ้าหากว่าไม่มีพี่ชายหรือน้องชายจะตอบได้ว่าอย่างไรคะอีกรอบค่ะ
5: No I do
0: เก่งมากนะคะจะสามารถตอบได้2แบบใช่ไหมคะน้องทีลองแบบแรกก่อนให้น้องทีช่วยสรุปความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะตอบเลยค่ะ
4: No, I do not.
0: เก่งมากและอีกหนึ่งแบบรูปย่อจะสามารถพูดได้ว่า
4: No, I do.
0: No, I don't.
4: No, I don't.
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมนะคะวันนี้เราก็เรียนประโยคนะคะเกี่ยวกับการถามนะคะถึงพี่น้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปค่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ appearance จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนจะต้องคอยติดตามกันนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทำนะคะก็จะมีดังนี้เลยนั่นก็คือเป็นใบงานที่4สามารถดาวน์โหลดนะคะใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
6: Lady
7: Thank you so much.
0: See you later. Goodbye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2560จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือมันยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่ม

0: งครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
1: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
2: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือหวัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างครับทีทัศน์ลูก
3: การหาผลลบ3จำนวนครับ
0: การหาผลลบของจำนวน3จำนวนโดยการอะไรเอ่ย
3: ตั้งลบครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยนะวันนี้นะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับแต่ก็ยังสอดคล้องกับเรื่องเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะเวลาที่เราจะไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อต่างๆสมมุติว่าถ้ามีเงินอยู่500บาทนะครับจ่ายค่าของไป300บาทจะได้เงินทอนเท่าไหร่ครับ200บาทใช่มั้ยแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเงินทอนที่ได้มานั้นถูกต้องใครจะทราบบ้างใครทราบบ้างลูกว่าเอ๊ะเงินทอนที่ได้ถูกไหมอาจจะยังไม่ทราบมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน

0: นะครับอย่างแรกนักเรียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับอย่างที่2ต้องแก้ปัญหาได้และอย่างที่3จะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แน่นอนว่าเด็กๆจะต้องอธิบายได้นะครับบอกกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบได้และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับคนอื่นเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนี้นะภาพต่อไปนี้เป็นภาพของอะไรนะครับอันนี้เป็นภาพของอะไรลูกไอศกรีมรสอะไรครับรสส้มใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นไอศกรีมรสอะไรครับไอศกรีมรสช็อกโกแลตนักเรียนคิดว่ามีจำนวนไอศกรีมทั้งหมดกี่แท่งครับ
1: 8
0: กี่แท่งลูก8แท่งนั่นเองใช่ไหมแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเอ่ยไอศกรีมรสส้มกี่แท่งลูก
1: 5
0: แท่งนะครับและไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่แท่งครับ
1: 3
0: แท่งนะแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้อ๋อมีไอศกรีมทั้งหมด8แท่งแบ่งออกเป็นไอศกรีมรสส้มกี่แท่ง5แท่งใช่ไหมครับและไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่แท่งครับ
1: 3
0: กี่แท่งเอ่ย3แท่งถ้าเราต้องการเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราจะเขียนได้อย่างไรเด็กๆจำเพลงได้ไหมเอ่ย
1: จำได
0: ้นะเพลงส่วนย่อยส่วนรวมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลุกขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนะบริหารร่างกายกันสักเล็กน้อยยามเช้านะครับพร้อมยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วเอาส่วนรวมอยู่ตรงไหนส่วนรวมอยู่ตรงไหนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวม16 16 16แยกออกเป็น10กับ6 10กับ6 10กับ6 10กับ6รวมกันเป็น16ยังจำได้ไหมลูกยังจำได้นะอ่ะนั่งลงทั้งต้นทางและปลายทางครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าจำนวนไอศกรีมทั้งหมดมีเท่าไหร่นะลูก
1: 8
0: แสดงว่า8เป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับ
1: ส่วนรวม
0: อ๋อส่วนรวมของเรานั่นก็คือ8นั่นเองใช่ไหมแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนะครับ2 ส่วนย่อย2จำนวนนั่นก็คืออะไรลูก5กับ3นั่นเองเพราะว่า5บวก3เท่ากับ
1: 8
0: นะยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างใครจะออกมาเขียนให้คุณครูได้บ้างลูกวันใหม่ลูกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างจากแผ่นภาพเขียนได้เลยลูกแปดลบอะไรเอ่ยแปดลบด้วย3เท่ากับ5ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมวลวันใหม่หน่อยเขียนแบบอื่นได้ไหมเขียนแบบอื่นได้ไหมใครเขียนแบบอื่นได้อีกบ้างประกรณ์ลุกมาประกรณ์มาเขียนแบบอื่นได้อีกแปดเท่ากับ5บวกอะไร3ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมวลประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับมีประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นได้อีกบ้างไหมนะ

ใครจะออกมาเขียนได้อีกบ้างประมือจับหูจับลายประมือสองครั้งยกมือทีทัดลูกมาเขียนแบบอื่นเขียนได้อีกไหมลองเขียนดูนะเขียนที่ว่างได้เลยลูก8ลบด้วย5เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ3ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเยี่ยมมากประมือให้ทีทัศน์หน่อยมีใครเขียนแบบอื่นได้อีกบ้างไหมประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นที่นอกเหนือจาก3แบบนี้ลองช่วยกันคิดสิมีตอนนี้มี8ลบด้วย3เท่ากับ5ใช่ไหม8ลบด้วย5เท่ากับ3 8เท่ากับ5บวก3หรือ5บวก3เท่ากับ8นั่นเองยังได้อีกแบบหนึ่งไหมใครทำได้บ้างมาดูกันไรนะได้ตั้ง3แบบแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับสามารถเขียนได้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก่อนใช่ไหม5บวก3เท่ากับ8นะครับนั่นก็คือนำส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันจะเท่ากับส่วนรวมนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะนำ3บวก5เท่ากับ8เราขาดอันไหนไปลูกที่เมื่อสักครู่นี้เราได้3อันใช่ไหมเราขาดอันนี้ไปใช่ไหม3บวก5เท่ากับ8ใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะและถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับเราอาจจะได้ว่า8ลบด้วย5เท่ากับ3ใช่ไหมถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยยังจำได้นะหรือประโยคสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือ8ลบด้วย3เท่ากับ5นั่นเองนะครับจะเห็นว่าจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเป็น part whole relationship นะครับซึ่งสามารถเขียนได้เป็น4แบบด้วยกันนะนั่นก็คืออาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับเขียนได้2แบบนะและประโยคสัญลักษณ์การลบก็เขียนได้2แบบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมและให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันระดมความคิดร่วมมือรวมพลังกันดูว่าอ๋อจากแผนภาพแสดงจำนวนนะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างนักเรียนลองเขียนลงไปในกระดานสิครับนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้เขียนเลยลูกเขียนเลยช่วยกันลูกช่วยกันน่าจะเขียนได้กี่แบบเอ่ย วันใหม่แอบกระซิบบอกว่า4แบบครับใช่ไหมกลุ่มที่2ได้1แบบใช่ไหมมีแบบอื่นอีกไหมมีแบบอื่นอีกไหมช่วยกันช่วยกันช่วยกันคิดกลุ่มใดเสร็จแล้วชูขึ้นนะเวลาที่นักเรียนนะครับจะดูว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนแบบใดได้บ้างนักเรียนก็จะต้องจำได้ว่าอ๋อส่วนย่อย2จำนวนรวมกันจะเท่ากับส่วนรวมใช่ไหมครับและส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1แสดงว่าเราจะสามารถเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างละ2แบบนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับ

0: กลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ได้กี่แบบลูกกี่แบบลูก
1: 4แบบครับ
0: เขียนได
1: ้4แบบ
0: กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยเขียนได้กี่แบบลูกเขียนได้กี่แบบเอ่ย
2: 4แบบค่ะ
0: เขียนได้4แบบนะกลุ่มที่4ลูกออกมานำเสนอก่อนมาได้อะไรบ้างกลุ่มเอิญกลุ่มเอิญวางปากกาก่อนนะกลุ่มเอิญวางปากกาก่อนดูของเพื่อนแล้วดูว่าของเราแตกต่างจากเพื่อนไหมหรือมีส่วนใดที่เหมือนของเพื่อนนะครับอ่ะของเราเขียนได้อะไรบ้างลูก
1: 40บวกด้วย20เท่ากับ60
0: เยี่ยมมาก
1: 60ลบด้วย40เท่ากับ20
0: ครับ
1: 60ลบด้วย20เท่ากับ40
0: ครับและ
1: 20บวก40เท่ากับ60
0: นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนได้ครบถ้วนไหมมีทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบครบเลยใช่ไหมมีกลุ่มใดที่แตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่มที่5เหมือนเพื่อนไหมลูกเหมือนนะกลุ่มที่1ล่ะลูกเหมือนไหมเหมือนไหมลูกเหมือนนะครับกลุ่มที่2ล่ะครับเหมือนไหมเหมือนกลุ่มที่3ล่ะครับเหมือนนะแล้วปลายทางล่ะครับเหมือนไหมเอ่ยหวังว่าคงเหมือนกับกลุ่มที่4นะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะเนี่ยจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนใดคือส่วนรวมครับจากแผนภาพจำนวนใดคือส่วนรวมครับ64เป็นส่วนรวมนั่นเองส่วนย่อยละเบิ้ลส่วนย่อยคือจำนวนใดครับส่วนย่อยคือจำนวนใดเมื่อสักครู่นี้60คือส่วนรวมใช่ไหมส่วนย่อยคือจำนวนใดครับ
1: 20ครับ
0: 20กับ
1: 40
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เบิ้ลหน่อยเยี่ยมมากนะจะเห็นว่าถ้านักเรียนยังจำได้นะครับถ้าเรานำส่วนย่อย2ส่วนใช่ไหมส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันหรือรวมกันจะเท่ากับส่วนอะไรส่วนรวมใช่ไหมจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนั่นหมายความว่านำ20บวกด้วย40ก็จะเท่ากับ60หรือ40บวกด้วย20ก็จะเท่ากับ60นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าลองใช้ความคิดซิว่าเราน่าจะเติมจำนวนใดลงไปเนี่ยจำนวนใดบวกด้วย40เท่ากับ60
2: 20
0: ชนาการลูก
1: 20ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับนั่นคือ20นั่นเองนะแล้ว40บวกจำนวนใดเท่ากับ60ตะวันลูกตะวันเราดูจากแผนภาพได้เลยใช่ไหมกำลังทดสอบพวกเราอยู่ว่าเข้าใจไหม
1: 20ครับ
0: คือ
1: 20ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับ20 40บวก20เท่ากับ60นั่นเองหรือประโยคสัญลักษณ์การลบ60ลบด้วย20เท่ากับเท่าใดดูจากแผนภาพเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนเกียร์ไหน60ลบด้วย20เท่ากับเท่าใดครับ
1: 40ครับ
0: 40เยี่ยมมากนะหรืออาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อีกลักษณะหนึ่งนั่นคือจำนวนใดลบด้วย40เท่ากับ20ครับเปมี่ลูกเปมี่จำนวนใดลบด้วย40เท่ากับ20ครับ
2: 60ค่ะ
0: 60นั่นเองนะว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นก็คือ4แบบนี้นั่นเองมีใครไม่เข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วเราจะนำความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมไปใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

0: ก่อนอื่นมาดูที่โจทย์เลยนะมาดูที่โจทย์เลยนะครับโจทย์ว่าอย่างไรครับ256ลบด้วย137เท่ากับจำนวนใดก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องทราบก่อนว่า256นั้นลบด้วย137เท่ากับเท่าไหร่ลงมือคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับเราต้องใช้วิธีการใดลูกตั้งลบตั้งลบในกระดานได้เลยช่วยกันลูกช่วยกันกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะได้เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าเวลาที่เราจะหาผลลบใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องทำอย่างไรครับนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมถ้าหลักใดยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักหน้าไปยังหลักนั้นนะครับเยี่ยมมาเอากลุ่มที่1ได้แล้วนะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยตอนนี้เหลือกลุ่มที่3นะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2มากลุ่มที่2แบ่งกันนำเสนอนะแบ่งกันนำเสนอนะกลุ่มที่1ให้กลุ่มที่2บ้างได้ไหมได้นะแบ่งปันกันนะลูกนะเราลบยังไงขั้นแรกเราต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมแล้วยังไงต่อลูกทบทวนนิดนึงนะครับ
1: เอา200
0: นำ256
1: ลบด้วย137
0: และลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยังไงลูก
1: 6ลบด้วย
0: 6อะไร
1: 6หน่วยลบด้วย7หน่วย
0: 6หน่วยลบด้วย7หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ต้องอะไร
1: กระจายจากหลัก10
0: ไปยังหลัก
1: หน่วยค่ะ
0: กระจายไป110 110เท่ากับ10หน่วยรวมกับ6หน่วยเป็น
1: 16หน่วยค่ะ
0: 16หน่วยลบด้วยอะไรได้แล้ว
1: 7หน่วย
0: ลบด้วย7หน่วยได้แล้วเหลือ
1: 9หน่วย
0: เหลือ9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยใช่ไหมต่อมาในหลัก10แล้วลูก
1: 40ลบด้วย30เหลือ110ค่ะ
0: 40ลบด้วย30เหลือ110และในหลักร้อยล่ะครับ
1: 200ลบด้วย100เท่ากับ100ค่ะ
0: คำตอบของเราคือเท่าไหร่ลูก
1: 119
0: 119นั่นเองนักเรียนคิดว่าคำตอบของเพื่อนถูกต้องไหมและใครได้ตรงกับเพื่อนบ้างแล้วการที่เราบอกว่าถูกต้องเราใช้อะไรมายืนยันล่ะว่ามันถูกต้องอะลูกว่าคำตอบถูกต้องปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนก่อนนะคุณครูยังไม่ได้บอกว่าถูกต้องนะแต่คุณครูก็ยังไม่ได้บอกว่าของเพื่อนไม่ถูกต้องนะแต่เราจะใช้อะไรใช้เครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยยืนยันหรือทำการพิสูจน์ได้ว่าอ๋อมันเท่ากันนะมันเท่ากับที่เพื่อนบอกนะผลลบที่ได้นะครับมาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูพวกเรามีกระดานใช่ไหมทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูก็มีกระดาษเหมือนกันนะเป็นกระดาษทดของคุณครูนะครับ256ลบด้วย137ใช่ไหมเท่ากับจำนวนใดเราก็ดูนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอ๋อ6หน่วยลบด้วย7หน่วยยังทำการลบไม่ได้จึงต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยกระจายไป110ใช่ไหมกระจายไป110แสดงว่าในหลัก10ของตัวตั้งจะเหลือ40นะครับ110เท่ากับกี่หน่วยครับ10หน่วยรวมกับ6หน่วยเป็น16หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข16กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้มี16หน่วยนะครับคุณครูทบทวนอย่างรวดเร็วเล็กน้อยนะ16หน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือ9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วย40ลบด้วย30เหลือ110นะครับ2

0: ร้อยลบด้วย100เหลือ
1: 100
0: 100คุณครูก็ได้ผลลบตรงกับเพื่อนแต่คุณครูอยากทราบว่าเอ๊ะจะทราบได้อย่างไรว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องเป็นปัญหาเป็นข้อสงสัยอยู่นักเรียนลองช่วยระดมความคิดซิว่าจะทำอย่างไรดีอะไรนะลองอภกรลองช่วยบอกเพื่อนสิตามความคิดของเราเลยนะครับ
2: เอา137เป็นตัวตั้งครับแล้วเอา256เป็นตัวลบครับ
0: เอา137เป็นตัวตั้งและ256เป็นตัวลบยังไม่ใช่วิธีการตรวจสอบมีวิธีอื่นอีกไหมใครคิดได้บ้างตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นคุณครูมีเงิน500บาทไปซื้อของ200บาทได้เงินทอนมา300บาทคุณครูจะทราบได้อย่างไรว่าเงินทอนที่ได้300บาทเนี่ยถูกต้องนะโมลูกลองระดมความคิดนะ
3: เพราะ200บวกกับ300ได้500ค่ะ
0: เยี่ยมมากอัปประเบยนะโมหน่อยนั่นก็คือนำอะไรนำราคาของที่จ่ายไปใช่ไหมบวกกับเงินทอนที่ได้แล้วดูว่าเท่ากับจำนวนเงินที่มีอยู่หรือไม่นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะจำนวนใดคือส่วนรวมลูกจำนวนใดคือส่วนรวมใครตอบได้บ้างเสมือนกับเรามีเงินอยู่เท่าไหร่256บาทใช่ไหมจ่ายค่าของไป137บาทอะไรคือส่วนรวมลูกจำนวนใดคือส่วนรวมใครตอบได้ปลื้มลูกจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
4: 256ครับ
0: เยี่ยมมาประเมยปลื้มหน่อย256นะแล้วจำนวนใดคือส่วนย่อยจากประโยคสัญลักษณ์การลบเมื่อสักครู่นี้จำนวนใดคือส่วนย่อยกุลลูกกุลกุลจำนวนใดคือส่วนย่อยครับ
3: 137ครับ
0: 137นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะ137คุณครูถามว่าแล้วส่วนย่อยอีกจำนวน1ล่ะคือจำนวนใดดาเนียลูกดาเนียส่วนย่อยอีกจำนวน1คือจำนวนใดครับ
5: 119ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยนะเยี่ยมมากนะนักเรียนจำได้ไหมว่าใครจำได้บ้างว่าส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันจะเท่ากับส่วนรวมร้องเพลงนิดนึงส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมใช่ไหมครับนักเรียนดูนะส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนะแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าอะไรบวกกันต้องได้เท่ากับอะไรนโมลูกแสดงว่า
3: 137บวกกับ119เท่ากับ256ครับ
0: เยี่ยมมากอัปประเมยนโมหน่อยเก่งมากนะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนทั้ง3จำนวนสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นก็คืออย่างที่เราได้ร้องเพลงกันไปใช่ไหมได้ร้องเพลงกันไปแล้วก็ที่นโมตอบมานะครับนั่นก็คือส่วนย่อย2จำนวนรวมกันจะได้ส่วนรวมหรือ137บวก119ต้องได้เท่ากับ256นั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าบวกและได้เท่าไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองบวกสิครับว่าได้เท่ากับ256หรือไม่นะครับยังไม่ต้องลบของเดิมนะใช้กระดานอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำการตั้งบวกนะทำการบวกเลยเนี่ยตั้งบวกได้เลยนะครับดูซิว่าได้เท่ากับ256ไหมนะ

แล้วใช้การบวกนะเพราะฉะนั้นจะมีการกระจายไหมอย่าสับสนนะ

0: นั่นแหละอ่ะกลุ่มที่2เสร็จยังเสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่2ไหนชูให้ครูดูหน่อยเยี่ยมมากนะกลุ่มที่2เสร็จแล้วนะกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางแล้วลูกตั้งบวกได้ไหมเอ่ยยังจำได้ไหมวิธีการตั้งบวกนะครับก่อนอื่นเราก็เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมเริ่มบวกจากหลักหน่วยแล้วก็เสร็จเราก็ไปหลักสิบแล้วค่อยไปหลักร้อยนะครับกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มใดอยากออกมานำเสนอบ้างอาสาสมัคร เสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่2จะแบ่งปันให้เพื่อนนำเสนอไหมแบ่งให้เพื่อนนำเสนอกลุ่มที่5อยากออกนำเสนอไหมออกมานำเสนอไหมลูกมาออกมาลูกออกมาลูกมาออกมานำเสนอมาแม่เราบวกแล้วได้เท่าไหร่ลูก
1: 256ครับ
0: ได้256อ่ะเราบวกกันยังไงทบทวนให้เพื่อนฟังหน่อย
1: เอา137บวก119ครับ
0: นำอะไรบวกอะไรก่อนในหลักหน่วย
1: 107บวก9ครับ
0: 7หน่วยบวก9หน่วยได้กี่หน่วยลูก
1: 16หน่วยคร
0: ับ 16หน่วย16หน่วยเท่ากับ110กับ6หน่วยแสดงว่าเขียน6ที่หลักหน่วยทด110ไปที่หลัก
1: 10
0: หลัก10นะต่อไปในหลัก10นำอะไรบวกอะไร
1: นำ30บวก110ครับ
0: ได้40ใช่ไหมทดอีก110เป็น
1: 50ครับ
0: เป็น50เขียน5ที่หลัก10และเนี่ยหลักร้อยแล้วลูก
1: นำ100บวก100ครับ
0: ได
1: ้200ครับ
0: แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั้นก็คือ
1: 256ครับ
0: เยี่ยมมากประเมินให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับได้ตรงกันไหมกลุ่มอื่นลูกตรงกันไหมตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งครั้งนะดูที่กระดาษทดของคุณครูนะ137บวก119 7หน่วยบวก9หน่วยได้กี่หน่วย16หน่วยแสดงว่า16หน่วยเท่ากับ110กับ6หน่วยเขียน6ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10 30บวก110ได้กี่10ครับ30บวกอีก110เป็นกี่10 40ทดอีก110เป็น50เขียน5ที่หลัก10 100บวก100ได้200เขียน2ที่หลักร้อยแสดงว่าผลบวกที่ได้นั่นคือ256ซึ่งสังเกตว่าเท่ากับอะไรเนี่ยเท่ากับส่วนรวมไหมเท่ากับส่วนรวมไหมลูกเท่าไหมอ๋อแสดงว่าส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันเท่ากับส่วนรวมพอดีเป๊ะๆเลยนะครับฉะนั้นจึงได้ว่า119จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือผลลบของข้อนี้นั่นเองนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยความสัมพันธ์ของจำนวนทั้ง3จำนวนนะนักเรียนจะพบว่าจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นผลลบคือใครตอบได้บ้างประภัสราลูกประภัสราใครตอบได้บ้างอ่ะประภัสรานะจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นผลลบคือ
2: จำนวนอีกจำนวนหนึ่งค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ประภัสราหน่อยนะประภัสราออกมาเขียนให้เพื่อนๆหน่อยให้ชัดเจนนะจำนวนวอลแหวนครั้งหน้าเธอต้องม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะจำนวนอีกอีกอีก

0: อีกแสดงว่าเราเข้าใจนะจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นคือผลลบคือจำนวนอีกจำนวน1นะเสร็จหรือยังลูกอ๋อนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเยี่ยมมาเอาประมือให้ประพัฒน์สถานหน่อยเห็นไหมนักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนบอกไหมสิ่งที่เพื่อนเขียนไหมลูกเข้าใจนะเช่นยกตัวอย่างเช่นเนี่ย10บวกกับ20เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ30แสดงว่าถ้าเรานํา30ลบด้วย20ผลลบคือ10นั่นเองนะประมาณนั้นนะครับมาดูผลลบนะมาหาผลลบนะครับในข้อนี้กันนะอย่างเช่นข้อแรก750ลบด้วย123เท่ากับจํานวนใดให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะลองช่วยกันหาผลลบนี้สิถ้าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราใครยกตัวอย่างได้บ้างใครยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกก่อนที่จะหาผลลบสักเล็กน้อยสถานการณ์ถ้าในชีวิตประจำวันของเราที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้น่าจะมีอะไรได้บ้างลูก
1: มีเงินอยู่750บาทซื้อของไป123บาทครับเหลือกี่บาทครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาประเมินให้ชัยพฤกษ์หน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบเงินทอนด้วยใช่ไหมครับชัยพฤกษ์นะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันหาผลลบและเขียนวิธีการตรวจสอบผลลบลงในกระดานทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับลงมือปฏิบัติเลยแบ่งกระดานออกเป็น2ส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งตั้งลบอีกส่วนหนึ่งตั้งบวกเพื่อตรวจสอบคำตอบนะครับแบ่งกระดานออกเป็น2ส่วนนะแบ่งกระดานออกเป็น2ส่วนตรวจสอบคำตอบด้วยปากกาไม่ติดใช่ไหมปากกาไม่ติดใช่ไหมได้เท่าไหร่เร็วเนี่ยแล้วก็ไปตรวจสอบตรวจสอบฝั่งหนึ่งกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะลองตรวจสอบดูซิถูกต้องไหมนะผลบวกที่ได้ต้องเท่ากับอะไรผลบวกที่ได้ต้องเท่ากับตัวตั้งถูกไหมเพราะเรานำส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเราต้องนำตัวลบบวกกับผลลบแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูนะ

0: ตรวจสอบด้วยตรวจสอบผลลบนี่ยังกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนให้ชัดเจนนะตรงทดนะลูกเขียนให้ชัดเจนกลุ่มเอิญกลุ่มเอิญแล้วลูกกลุ่มเอิญกลุ่มเอิญล่ะเสร็จยังลูกกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยรอกลุ่มที่4กับกลุ่มที่3นะใกล้เสร็จยังใกล้แล้วนะมาดูกลุ่มที่1ก่อนมากลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมาไหนเราหาผลลบตรงนี้ใช่ไหมบอกเพื่อนอธิบายเพื่อนสิน้ำอะไรลบด้วยอะไรก่อน750
1: 750
0: ลบ
1: ด้วย123ค
0: ่ะลบในหลักอะไรก่อน
1: หลักหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: ลบในหลักหน่วยใช่ไหม0หน่วยลบด้วย3หน่วยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: 0หน่วยลบด้วย3หน่วยไม่ได้นะครับทำการลบยังไม่ได้จะทำอย่างไรดีครับทำอย่างไรดีลูกในห้องนะ
1: กระจายจาก
0: หน่วยลบด้วย3หน่วยทำการลบเลยได้ไหมครับไม่ได้ทำอย่างไร
1: กระจายจากหลักสิบ
0: กระจายจากหลักสิบไปยังหลัก
1: หน่วย
0: กระจายจากหลักสิบไปยังหลัก
1: หน่วย
0: กระจายจากหลักสิบไปยังหลักหน่วยใช่ไหมครับในหลักสิบมีอยู่เท่าไหร่นะ50ใช่ไหมกระจายไป10แสดงว่าในหลักสิบเหลือ
1: 40
0: เหลือ40แล้วในหลักหน่วยแล้วลูก
1: เหลือ10ครับ
0: เหลือ
1: 10
0: ในหลัก10ในหลัก10เหลือ40ในหลักหน่วยเป็น
1: 10หน่วย
0: เป็น10หน่วยเพราะว่ากระจายไป10 10เท่ากับ10หน่วยนะครับรวมกับ0หน่วยเป็น10หน่วยอ่ะ10หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ
1: 7หน่วยครับ
0: เหลือ7หน่วยนะครับเยี่ยมมากในหลัก10แล้วลูกนำอะไรลบด้วยอะไร
1: 40
0: ลบด้วย
1: 20
0: 20นะเหลือ
1: 20
0: เหลือ20อันในหลักร้อยครับ
1: 700
0: ลบด้วย
1: 100
0: เหลือ
1: 600คร
0: ับ แสดงว่าผลลบของเราคือเท่าไหร่ลูก
1: 607 627คร
0: ับ627อ่ะกลุ่มใดได้ตรงกับเพื่อนบ้างกลุ่มที่5ตรงกลุ่มที่2ตรงกลุ่มที่4ตรงกลุ่มที่3ตรงนะและเราตรวจสอบอย่างไรครับปลายทางแล้วลูกได้627ไม่เอ่ยหวังว่าคงได้ตรงกันนะและเรานำอะไรเอาตัวลบใช่ไหมตัวลบของเราคืออะไร100เท่าไหร
1: ่123
0: 123บวกด้วยผลลบใช่ไหมผลลบที่ได้เมื่อสักครู่คือ600เท่าไหร่ลูก
1: 627
0: 627นะครับแล้วดูว่าจะต้องเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมตัวตั้งก็คือ750ใช่ไหมบวกให้เพื่อนฟังเพื่อนๆ นะฟังเพื่อนนำเสนอนะทางต้นทางและปลายทางนะครับ
1: 3หน่วยบวก7หน่วย
0: ได้
1: 10หน่วยครับ
0: ได้10หน่วยใช่ไหม10หน่วยนั่นก็คือ10กับ0หน่วยแสดงว่าเขียน0ที่หลักหน่วยทด10ที่หลัก10ใช่ไหมครับจากนั้นบวกในหลัก10ต่อเลย
1: 20บวก20
0: ได
1: ้40
0: 40ทดอีก1เป็นทดอีก1 10เป็น
1: 50
0: เป็น50นะครับจากนั้นบวกในหลัก
1: บวกในหลัก100
0: บวกในหลัก100 100
1: 100บวก600เท่ากับ700
0: 100บวก600เท่ากับ700นะครับแสดงว่าผลบวกที่ได้นั่นคือเท่าไหร่ลูก

0: 7 600นี่ก็
1: พลบวกที่ได้พลบวกที่ได
0: ้750
1: 750ซึ่งเท่ากับตัวตั้งมั้ยเท่ากับตัวตั้งมั้ย
0: เท่าก
1: ับตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าผลลบที่ได้ถูกต้องมั้ยลูกถูกต้องนะครับเอาประเมินกลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่า750ลบด้วย123ใช่ไหมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันลบกันจะได้ผลลบเป็นเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้ผลลบที่ได้นะเพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่แล้วนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ627ใช่ไหมเพราะว่าอะไรดูในหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบด้วย3หน่วยยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลัก10ไป110กระจายไป110เท่ากับ10หน่วยใช่ไหมครับรวมกับที่มีอยู่เดิมในหลักหน่วยนั่นก็คือเป็น10หน่วย10หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ7หน่วยนะครับ40ลบด้วย20เหลือ20 700ลบด้วย100เหลือ600ฉะนั้นผลลบที่ได้นั่นก็คือ627แต่เราต้องการตรวจสอบใช่ไหมเหมือนที่ชัยพฤกษ์บอกว่าอ๋อมีเงินอยู่750บาทนะจ่ายไปจ่ายค่าของไป123บาทเอ๊ะได้เงินทอนเท่านี้จะดูว่าเงินทอนที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับเราก็จะต้องนำอะไรนะจำได้ไหมเราก็ต้องนำส่วนย่อยสองส่วนมาบวกกันใช่ไหมแล้วดูว่าเท่ากับส่วนรวมหรือไม่ในส่วนของการตั้งลบนักเรียนจะเห็นว่าเขาก็จะมีชื่อของเขาใช่ไหมอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรนะ123เราเรียกว่าตัวอะไรนะตัวลบใช่ไหมครับแล้ว627เราเรียกว่าผลอะไรนะ
2: ผลลบ
1: แสดงว่าเราก็ต้องนำตัวลบบวกด้วยผลลบแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับนั่นก็คือเราจะต้องตรวจคำตอบนั่นเองนะครับ627บวก123นะอาจจะนำผลลบก็ได้นะครับผลลบบวกด้วยลบก็ได้นะแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับ7หน่วยบวก3หน่วยได้ได
2: ้
1: 10หน่วยนะครับนั่นคือ110กับ0หน่วยทด110ไว้ที่หลัก10นะครับ210บวก210ได
2: ้
1: 40เท่านี้110เป็น50 600บวก100ได
2: ้
1: 700นะครับเขียน7ที่หลัก100ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอะไรเอ่ยจะเห็นได้ว่าผลบวกที่ได้ผลบวกที่ได้นะ750ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับอะไรเลยเนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับตัวอะไรเท่ากับตัวตั้งเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงได้ว่าผลลบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผลบวกเท่ากับ750ซึ่งเท่ากับตัวตั้งแสดงว่า627เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะแสดงว่าได้เงินทอนถูกต้องนะจึงตอบ627นะครับมาดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2 608ลบด้วย239เท่ากับจำนวนใดนักเรียนลองตั้งลบและลองตรวจสอบคำตอบสิครับว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่นะโดยใช้วิธีการเดิมนะครับลงมือเลยลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะพี่ล่ะปากกาไม่ติดปากกาอยู่ข้างนอก มันอยู่ข้างนอกลองดูสิมีกลุ่มที่ใกล้เสร็จแล้วนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2กลุ่มใดอยากนำเสนอก่อนนำเสนอ1กลุ่มพอเอามือจับหูทุกกลุ่มเสร็จยังลูกเสร็จแล้ววางปากกาลงวางปากกาลงมือจับหูจับแขนยกกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2นะกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกมาเอามาลูกมาลุกมาเรานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนลูก
0: 608ครับ
1: ด้วย
0: ลบด้วย239คร
1: ับ ผลลบของเราคือเท่าไหร่คุณครูไม่ลงรายละเอียดแล้วนะหวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจกระบวนการในการตั้งลบแล้วนะเราได้ได้ตรงกับเพื่อนไหมได้ตรงไหม369ตรงนะแล้วเราตรวจสอบผลลบยังไงลูกนำอะไร
0: นำ369บวก
1: นำผลลบนั่นคือ369บวกด้วยอะไร
0: บวกด้วย339
1: บวกด้วย239ใช่ไหมครับแล้วดูว่าเท่ากับอะไร
0: เท่ากับ608
1: ได้ตรงกับเพื่อนไหมลูกตรงไหมตรงนะครับแสดงว่า369เป็นผลลบที่ถูกต้องนั่นเองเขาลองตรวจสอบแล้วโดยการนำผลลบบวกด้วยตัวลบใช่ไหมปรากฏว่าเท่ากับตัวตั้งพอดีเลยเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่2ดอเยี่ยมมากนะกลุ่มอื่นแล้วลูกได้ตรงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ608ลบด้วย239นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ได้369นะตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมในส่วนนี้เข้าใจนะเพราะว่าเราเรียนกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับและเราได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่369นะเราได้ผลลบออกมาเป็น369มีใครไม่เข้าใจไหมในส่วนนี้ในเรื่องของการกระจายหวังว่าเด็กๆน่าจะได้แล้วนะเราก็มาตรวจสอบคำตอบเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือ369บวกด้วย239นะจะได้ผลบวกออกมาเป็นเท่าไหร่608นะครับดังนั้นจึงได้ว่าผลบวกเท่ากับ608ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะแสดงว่า369เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเรามาสรุปการอย่างรวดเร็วเลยนะสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับใครได้ความรู้อะไรบ้างตะวันลูกได้ความรู้อะไรครับ
0: ตั้งลบ3จำนวนแบบกระจายครับ
1: การ
0: ตั้งลบ
1: ได้ความรู้อะไรอีกบ้างลูกประกอบ

0: วจสอบ
1: การตรวจสอบ
0: ผลลบครับ
1: การตรวจสอบผลลบเยี่ยมมากเอาประมวลประกอบหน่อยจะเห็นว่าในเรื่องของการตรวจสอบผลลบนะครับเราจะดูว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็จะต้องทราบในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก่อนนะนั่นก็คือถ้าเรานำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2จะได้ผลบวกของ2จำนวนนั้นใช่ไหมครับและถ้าเรานำผลบวกของ2จำนวนนั้นลบด้วยจำนวนที่1ผลลบที่ได้นั่นคือจำนวนที่2หรือถ้าเรานำผลบวกของ2จำนวนนั้นลบด้วยจำนวนที่2ผลลบที่ได้นั่นคือจำนวนที่1นั่นเองนะเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปช่วยในการตรวจสอบอย่างไรนะครับการตรวจสอบความถูกต้องของผลลบนั่นก็คือเราต้องดูว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบสมมติอันนี้คือโจทย์นะจะเท่ากับผลลบใช่ไหมเราจะตรวจสอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นก็คือต้องดูว่าอะไรต้องดูว่าใครตอบคุณครูได้บ้างจะดูว่าผลลบนี้ถูกต้องหรือไม่จะดูได้อย่างไรใครตอบได้บ้างนะโมลูกแล้วจะรู้ได้ไงว่าผลลบที่ได้ถูกต้อง
2: เอาตัวตั้งบวกกับตัวลบครับเอาตัวตั้งบวกกับตัวลบ
1: ยังไม่ใช่ต้องเอาอะไรบวกอะไรดาเนียลูก
3: ตัวลบบวกด้วยผลลบค่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับก็ต้องนำตัวลบบวกด้วยผลลบหรือนำผลลบบวกด้วยตัวลบนั่นเองนะครับแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.15 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับปลายทางนะนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.15 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.15 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับส่วนคุณครูนะครับรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.15ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับนะคำสั่งก็จะให้เราหาผลลบพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่1 นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือเกมบันไดงูนะครับและแบบฝึกหัดที่ 2.16 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: แล้วกันทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเด็กๆเห็นอุปกรณ์แบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องมีกิจกรรมอะไรคะ
2: ร
1: ้องเพลงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางน่าจะชอบกิจกรรมนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนคำรอหันหนูจำได้ในเพลงที่ชื่อว่าเพลงรอหันแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงตามครูแหม่มก่อนได้ไหมคะอ่านออกเสียงประกอบจังหวะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยรอรอ

0: หันในการประกอบเกมของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเตรียมพิซซ่ามาให้เด็กๆทั้งหมด6ชิ้นเดี๋ยวเราจะส่งพิซซ่าต่อกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าพิซซ่าหยุดอยู่ที่ใครนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางคนใดนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำที่เป็นรหัสแล้วนำไปติดที่ถาดพิซซ่าที่หน้าห้องของเราได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยววันนี้เริ่มส่งที่กลุ่ม2นะคะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: 1

0: พิซซ่าของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ย
0: ับยับเด็กๆเดี๋ยวพิซซ่าชิ้นต่อไปนะคะให้เด็กๆเนี่ยพยายามส่งแบบเบามืออย่าให้กระดาษของเรายับนะคะน้องเบิ้ลเขียนได้เลยค่ะนำดินสอขึ้นมาเขียนแล้วเราจะส่งพิซซ่าชิ้นต่อไปเอาละค่ะเริ่มที่น้องปณิดานะคะส่งแบบเบามืออ้าว1 2

อยู่ที่ใครเอ่ยอยู่ที่น้องน้องมอนั่นเองนะคะน้องมอเขียนได้เลยอ่ะหนึ่งอย่าลืมส่งมาให้กลุ่ม3กับกลุ่ม4นะคะเมื่อสักครู่กลุ่ม3กับกลุ่ม4เหงาแย่เลยอ่ะไปกันต่อชิ้นที่

น้องกล้านั่นเองแต่ว่าเด็กๆ กลุ่ม 3กับกลุ่ม 4ไม่ส่งคืนไปให้ฝั่งที่อยู่ด้านนี้เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งไปได้อยู่ที่น้องกล้าน้องกล้าเขียนคำสาปได้เลยค่ะต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูเขียนด้วยช่วยคุณครูร้องด้วยนะคะอ้าว1 2 3รอ

1

คืออะไรหยุดอยู่ที่ใครคะน้องวันใหม่เขียนได้เลยค่ะเอาละค่ะชิ้นสุดท้ายใครจะได้เขียน1

0: อยู่ที่ใครคะน้องกล้าน้องกล้าได้เขียน1ชิ้นแล้วใครจับก่อนถึงน้องกล้าคะกลุ่มนี้ไม่ส่งให้กลุ่มอื่นเลยน้องเขียนค่ะอ่ะประเมินให้ตัวเองเอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆอยู่ต้นทางเนี่ยกำลังเขียนพิซซ่านะคะเด็กๆปลายทางก็น่าจะกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นใครที่เขียนพิซซ่าเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆออกมาติดได้เลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวยืนรอฝั่งนี้ก่อนนะคะตัวแทนของเรายืนรอก่อนนะดูสิว่าจะได้เป็นพิซซ่าที่สมบูรณ์หรือเปล่ายืนรอฝั่งนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆรอฟังนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรตอนนี้เหลือของน้องจัญญวัฒน์นะคะมาเลยค่ะหยิบไม้ให้คุณครูหน่อยค่ะเด็กๆประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งมาเริ่มค่ะมาเริ่มที่คนแรกเลยน้องทีทัศน์ค่ะมาดูน้องทีทัศน์นะคะพิซซ่าที่น้องทีทัศน์เขียนนี่เลยน้องเขียนคำว่าอะไรคะ
1: กรรไกรครับ
0: คำไหนเอ่ยคำนี้คือคำของน้องทีทัศน์นะคะที่เดาเสียงค่ะกรรไกร
2: กรรไกร
0: กรรไกร
2: กรรไกร
0: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ
2: ถูก
0: กลุ่มที่สองเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วค่ะประมือให้น้องทีทาต่อไปเด็กหญิงวันใหม่น้องทีทายกลับไปที่โต๊ะของเด็กได้เลยค่ะต่อไปน้องวันใหม่เขียนคำว่าอะไรคะชิ้นไหนคือชิ้นของน้องวันใหม่เอ่ยเด็กๆลองดูคำนี้ของน้องวันใหม่เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
1: ทำค่ะ
0: คำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยในดาวเสียงค่ะทำ
2: ทำ
0: ทำ
2: ทำ
0: เก่งมากค่ะเพื่อนเขียนถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะต่อไปน้องกล้าพิซซ่าของน้องกล้าคือชิ้นไหนคะชิ้นไหนเอ่ยเนี่ยหรอคะชิ้นนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: พันยาและภรรยาครับ
0: พันยาเด็กๆออกเสียงค่ะพันยา
2: พ
0: ัน
2: ยา
0: คำนี้ออกเสียงได้สองแบบนอกจากพันยาแล้วยังออกเสียงได้ว่าพันรยาพันรยาเก่งมากเลยเดี๋ยวเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะพันรยา
2: พันรยา
0: เก่งมากต่อไปน้องมอสน้องมอสได้พิซซ่าชิ้นไหนคะชิ้นนี้คำนี้ออกเสียงว่า
1: พักครับ
0: ไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: พักครับ
0: พักเดี๋ยวเราเสียงขับพัก
2: พัก
0: พัก
2: พ
0: ักเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะน้องเบิ้ลพิซซ่าของน้องเบิ้ลคือชิ้นไหนเอ่ยชิ้นนี้ออกเสียงว่า
1: หันสาครับ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะหันสา
2: ห
0: ัน
2: สา
0: หันสา
2: หันสา
0: หันสาเก่งมากค่ะน้องเบิ้ลและพิซซ่าชิ้นสุดท้ายของน้องจัญญวัฒน์คือชิ้นไหนคะคำนี้ออกเสียงว่าก
1: รรไกร
0: เด็กๆออกเสียงค่ะกรรไกร
2: กรรไกร
0: กรรไกร
2: กรรไกร
0: กรรไกรเป็นอย่างไรคะซ้ำกับของเพื่อนใช่ไหมคะไม่เป็นไรอันนี้ก็คือการทบทวนความรู้นะคะคำที่เป็นรหันของเด็กๆต้นทางนั่นเองนะคะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆนี่เลยบทเรียนของเราก็คือรหันนั่นเองนะคะในเรื่องของรอหันสรรสร้างความรู้ในชั่วโมงที่2นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงที่2แล้วเนี่ยเด็กๆก็จะต้องแม่นยำในเรื่องของการบอกลักษณะของคำที่มีรอหันได้อ่านและเขียนคำรอหันได้รวมทั้งแน่นอนเด็กๆจะต้องนำไปใช้ในการอ่านออกเสียงและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียกว่าเล่นเกมทบทวนความรู้ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะมาดูกันนี่เลยรอหันทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆหากไม่มีตัวสะกดเขาจะออกเสียงรอเรือตัวแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นสระอะส่วนรอเรือตัวที่2เหมือนกับเป็นมาตรากลออกเสียงเหมือนออกเสียงอันใช่ไหมคะเด็กๆอีกหนึ่งลักษณะ

0: ยคือหากเขามีตัวสะกดเนี่ยจะใช้แทนเสียงสระอะแล้วตัวสะกดที่ตามมาก็จะออกเสียงเป็นตัวสะกดแบบนั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่เลยเราจะมาทบทวนหนึ่งครั้งรหัสที่ออกเสียงอะและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะไม่ต้องกระดกลิ้นค่ะกัม
1: ก
0: ั
1: ม
0: กัมเก่งมากๆค่ะคำที่สองค่ะเด็กๆเสียงค่ะทำเด็กๆเห็นไหมคะว่าคำว่าทำรอหันเนี่ยแทนเสียงสระอะและมอม้าที่ตามมาเป็นตัวสะกดแต่เวลาเรามาอ่านคำเนี่ยเวลามาเขียนคำอ่านเนี่ยมันเป็นเสียงสระอำเราก็ต้องเขียนทออำทำแบบนี้นะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆเสียงค่ะวัก ตอนนี้คุณครูกำลังให้คะแนนเด็กๆแต่ละกลุ่มที่เรียกว่าออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดแล้วก็ชัดเจนตอนนี้กลุ่มที่4คะแนนนำโดยน้องทีทัศน์และน้องจักรพัฒน์นี่นำคะแนนทำคะแนนของเพื่อนนำนะคะต่อไปเด็กๆเอาเสียงค่ะคำนี้ค่ะวัก
1: ว
0: ัก วัก
1: วัก
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ส
0: ับ สับ
1: ส
0: ับ เก่งมากเลยนะคะต่อไปนี่เลยสระอาออกเสียงอันก็รอเรือตัวแรกของรอหานทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสระอารอเรือตัวที่สองอ่านออกเสียงเหมือนกับเป็นคำในมาตรากลเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะเด็กๆ
1: ก
0: ัน
1: ไกร
0: คำที่สองค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: จ
0: ัน
1: ยา
0: คำที่สามค่ะออกเสียงว่าบรรดาเก่งมากค่ะคำที่4ค่ะ
1: สรรหาย
0: อดเยี่ยมมากสรรหาต่อไปค่ะเด็กๆรอหันออกเสียงได้2แบบ1เลยก็คืออ่านออกเสียงอันและออกเสียงอันแล้วก็มีเสียงระกลางคำเช่นนี่เลยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะแบบแรกแบบไม่มีระกลางคำออกเสียงว่าเก่งมากค่ะแบบที่2ออกเสียงเหมือนมีระกลางคำก็คือภรรยาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำนี้ถ้าอ่านออกเสียงแบบแรกก็คืออ่านออกเสียงว่า
1: สรรเสริญ
0: แบบที่2สามารถออกเสียงได้ว่าสรรเสริญเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุณครูหรือว่าอ่านออกเสียงตามเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะต่อไปนี่เลยรอหันออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดนะคะและพยัญชนะนั้นยังเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปประสมกับสระที่กำกับอยู่นั่นเองนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำนี้ขอกลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก
1: ำมาช
0: ีออกเสียงว่าก
1: ำมาช
0: ีอย่าเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะกำมาชีพ
1: กำมาช
0: ีต่อไปคำนี้ขอกลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าขออีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะกรรมาธิการ
1: กรรมาธ
0: ิ
1: การ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองคำนี้ออกเสียงว่า
1: พัน
0: ออกเสียงว่า
1: พ
0: ันนาพันนาเก่งมากเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะพันนา
1: พ
0: ัน
1: นา
0: พันนา
1: พ
0: ัน
1: นา
0: ต่อไปกลุ่มที่หนึ่งคำนี้ออกเสียงว่าเดี๋ยวเอาเสียงค่ะสรรพนาม
1: สรรพนาม
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนี่เลยยกเว้นบางคำที่ออกเสียงได้ทั้งหมด2แบบนะคะคำนี้คำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะบรรพชา
1: บรรพชา
0: บรรพชา
1: บรรพชา
0: เก่งมากต่อไปคำที่2ใครจะออกเสียงให้คุณครูฟังได้บ้างน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงได้2แบบแบบแรกออกเสียงว่า
2: สรรพสามิตค
0: ่
2: ะ
0: สรรพสามิต1เลยอีก1แบบออกเสียงได้ว่า
2: สรรพสามิตครับ
0: สรรพสามิตไปแล้ว1อีก1แบบออกเสียงได้ว่าอย่างไรคะ
2: สรรพสามิตคร
0: ับ เก่งมากค่ะคำนี้ออกเสียงได้2แบบก็คือสรรพสามิตได้ออกเสียงค่ะอีก1แบบค่ะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีกหนึ่งข้อยกเว้นนะคะก็คือนิยมอ่านออกเสียงเพียงอันเพียงแค่เสียงเดียวเช่นคำแรกออกเสียงได้ว่ายังไงคะ
1: บ
0: ร
1: รพบุรุษ
0: บรรพบุรุษเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: บรรพบุรุษ
0: อีกหนึ่งคำ
1: บรรพชี
0: บรรพ พชิตนั่นเองนะคะมันอาจจะมีเรียกว่าความยากหรือว่าความสับสนบางอย่างนะคะแต่ว่าเด็กๆนะถ้าเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะก็จะทำให้เราคุ้นชินกับคำศัพท์แล้วก็สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะให้กำลังใจเด็กๆนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมจับคู่ฝึกอ่านกันเด็กๆต้นทางนะคะมีคู่ก็คือนักเรียนคู่กันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคำศัพท์นะคะจากในใบความรู้ของเรานะคะหรือว่าถ้าเด็กๆปลายทางนะคะไม่มีความรู้สามารถดูจากสไลด์ของคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์จากในแบบฝึกหัดกันนะคะน้องกุลไปนั่งกับน้องวันใหม่นะคะหยิบแบบฝึกหัดไปนั่งกับน้องวันใหม่นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะคำศัพท์จะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่85นะคะนี่เลยแบบนี้นะคะเด็กๆหน้าที่85นะคะ85และ86นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะเป็นคู่จับคู่กันแล้วฝึกอ่านเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกเด็กๆนะคะออกมาอ่านนี่เลยฝึกอ่านได้เลยค่ะช่วยกันนะคะ2คนนะคุณครูจะให้เวลาในการอ่าน5นาทีเท่านั้นนะคะอ่านด้วยกันเลยค่ะฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านออกเสียงคู่กันนะคำแรกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะคำว่ากันแสงคำที่สองล่ะคะนี่คำที่สองชี้มาอย่างนี้ค่ะคำที่สองออกเสียงว่ากรรมกรเก่งมากค่ะคำที่สามกรรมการช่วยกันอ่านเป็นกลุ่มก็ได้นะคะจะได้อ่านแบบว่าอ่านไปด้วยการอ่านพร้อมๆกันนั่นเองนะคะฝึกอ่านเป็นกลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มนี้ถึงคำไหนแล้วคะอ่านพร้อมกันค่ะคำนี้เอาขึ้นมาอ่านแบบนี้ค่ะคำนี้เพื่อนถึงคำนี้แล้วคำนี้ออกเสียงว่าทัศนะเก่งมากออกเสียงพร้อมกันค่ะกลุ่มนี้ทัศนะคำต่อไปน้องเสียงว่าอะไรคะเสียงตามเพื่อนค่ะธรรมะต่อไปธรรมดาออกเสียงพร้อมกัน
1: ธรรมดา
0: ต่อไปกลุ่มนี้ถึงคำไหนเอ่ยมาช่วยเพื่อนอ่านหน่อยเร็วอ่ะมาย้อนกลับมาอ่านพร้อมกันกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวชี้ไปที่คำแรกสองคนนี้ช่วยเพื่อนสองคนอ่านได้ไหมคะเดี๋ยวหนูออกเสียงตามเพื่อนนะคะอ่านเลยชี้ไปที่คำแรกค่ะออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำนะคะชี้คำศัพท์ด้วยค่ะชี้คำศัพท์ด้วยถึงคำไหนเอ่ยถึงคำไหนแล้วคะคำนั้นอ่านว่าอะไรรอหันตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอาขอถุงอยู่ในมาตราอะไรขอถุงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรมาตรากดเวลาอ่านคำนี้จานออกเสียงได้ว่าเก่งมากค่ะกล้าชี้คำนี้อ่านว่าอัดค่ะแล้วคำนี้ล่ะอัตรสเก่งมาก
3: อ่านครบแล้วบ้างยกมือ
0: ัวไว้ก่อนเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาหมดเวลาวันนี้คุณครูเชิญวิทยากรจากข้างนอกมาพาเด็กๆอ่านด้วยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรน้องธีทัศน์กับน้องจักรพัฒน์ค่ะหยิบไมค์มาค่ะไม่ต้องแบบฝึกหัดมานะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยวิทยากรรับเชิญของเรานะคะพาเด็กๆมาอ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวให้น้องธีทัศน์กับน้องจักรพัฒน์นะคะที่เป็นคู่กันนะนำเพื่อนอ่านออกเสียงคำศัพท์ส่วนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมเพื่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆสูดหายใจเข้าสูดหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ด้วยว่าเพื่อนเนี่ยอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่นะคะคำแรกค่ะคำนี้ค่ะ
3: กันแสง
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะกันแสง
1: กันแสง
0: กันแสงถึงอะไร
4: ไม่ใช่การ
0: เหมือนกับการเรียกว่าการร้องนะคะการร้องนะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าก
2: รรมกร
0: ได้ยินเสียงค่ะกรรมกร
1: กรรมกร
0: ตอนนี้ให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางดูคำศัพท์ที่หน้าจอของครูแหม่มนะคะได้ยินเสียงค่ะกรรมกร
1: กรรมกร
0: ต่อไปคำนี้ค่ะออกเสียงว่าก
2: รรมกร
0: ได้ยินเสียงค่ะกรรมการ
2: กรรมการ
0: ต่อไปคำนี้ค่ะ
2: กันโชค
0: เก่งมากเด็กๆเสียงค่ะกันโชค
2: กันโชค
0: กันโชคเนี่ยเรียกว่าการขู่เอาบางสิ่งบางอย่างด้วยกริยาเช่นกันโชคทรัพย์แบบนี้นะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
2: กัน
0: เก่งมากค่ะเด็กๆเสียงค่ะกัน
1: ก
0: ัน กัน กันเนี่ยหมายถึงอวัยวะบางอย่างในร่างกายเราใครรู้บ้างเอาไว้อวัยวะนี้เอาไว้ฟังคืออะไรคะการมีความหมายว่าหูนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: พระขัน
0: ได้เราเสียงค่ะพระขัน
2: พระขัน
0: พระขันคืออาวุธที่มีดาบที่มีคมทั้งสองข้างนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: ครับ
0: คันนี้ออกเสียงว่า
2: คัน
0: คันได้เราเสียงค่ะคัน
2: คัน
0: คันนี้ใช่หมายถึงอุ้ยคุณแม่คันหนูคันจังเลยค่ะหมายถึงอะไรเอ่ยคันนี้หมายถึงอะไร
1: ค
0: ัน
1: ต
0: ั้
1: งท้อง
0: คันตั้งท้องนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: กัญญา
0: ได้ยินเสียงค่ะจัญญา
1: จัญญา
0: ตอนนี้กลุ่มที่เรียกว่าตั้งใจนะคะที่จะได้รับดาวจากครูแหม่มก็คือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มอื่นตั้งใจเรียนด้วยนะจะได้รับดาวนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: ตันกะ
0: ครับยังไม่ถูกค่ะคำนี้ยังเสียงว่าอะไร
1: ตัก
0: ะเก่งมากค่ะได้ยินเสียงค่ะตักกะตักกะ
1: ตักกะ
0: ตักกะ
1: ต
0: ัก
1: กะ
0: ตักกะคือหมายถึงความคิดนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: ทัศนะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะทัศนะ
2: ทัศนะ
0: ทัศนะ
1: ทัศนะ
0: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
2: ธรรมะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะธรรมะ

0: ันดาเด็กๆต้นทางเสียงเบามากเลยนะคะคำนี้เสียงว่า
1: บันดาพักพวก
0: พักพวก
2: พักพวก
3: พันนา
0: พันนาเดี๋ยวเราเสียงขับพันนา
2: พันนาม
3: าร์ก
0: เดี๋ยวเราเสียงขับมาร์ก
2: มาร์ก
4: วรรณคดี
0: วรรณคดี
2: วรรณคดี
0: ต่อไปค่ะคำนี้
2: ทศวรรษ
0: เดี๋ยวเสียงขัดทศวรรษ
2: ทศวรรษ
0: ทศวรรษหมายถึงอะไรทศวรรษหมายถึงในรอบ10ปีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
3: สรรพคุณ
0: เดี๋ยวเสียงขัดสรรพคุณ
2: สรรพคุณ
0: คำนี้ค่ะ
3: สรรพสิ่ง
0: เดี๋ยวเสียงขัดสรรพสิ่ง
2: สรรพสิ่ง

0: ียงว่า
1: อัน
0: อันยังไม่ถูกค่ะตัวรอหันตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอะท้อถุงเป็นตัวสะกดตามมาออกเสียงว่าหนึ่งพยางออกเสียงว่า
1: อัด
0: อัดเดี๋ยวเสียงค่ะอัดต่อไป
1: อัดรถ
0: มีสามพยางใครอ่านออกเสียงได้บ้าง
1: อัทรส
0: อัทรสเก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะอัทรส
2: อัทรส
0: ต่อไปคำนี้ค่ะ
1: กันไก
0: ลเดี๋ยวเสียงค่ะกันไกล
2: กันไกล
1: สุพรรณ
0: สุพรรณ
2: สุพรรณ
0: และสุดท้ายค่ะ
1: บรรยาย
0: เอาละค่ะเดี๋ยวปรบมือให้วิทยากรทั้งสองคนนะคะได้กลับไปพักนะคะแล้วเดี๋ยวรับรางวัลกับครูแหม่มนะคะกลับไปได้เลยค่ะปรบมือให้วิทยากรของเราค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่จำแนกนะคะหรือว่าให้เด็กๆทำเป็นกลุ่มนะคะก็คือให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่จำแนกในใบงานที่8เรื่องจำแนกคำที่มีรอหันนะคะนี่เลยโดยให้เด็กๆจัดกลุ่มว่าคำศัพท์คำนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะคะนี่เลยเด็กๆอ่านออกเสียงคำแรกค่ะพร้อมกัน1 2 3
2: ก
0: ัน
2: ไกล
0: ก
2: ัน
0: ไกล
2: กันไกล
3: วะ
0: วะก็คือกลุ่มที่1รอหันออกเสียงเป็นอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดนี่ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือรอหันอ่านออกเสียงอันก็คืออาสระอะแล้วก็บวกกับตัวมาตรากลนะคะต่อไปกลุ่มที่3คือรอหันออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดและเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระของพยางค์ถัดไปนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นคู่ก็ได้ค่ะในใบงานนี้เลยค่ะใบงานนี้เลยนะคะหน้า88นะคะนำคำหน้า87มาเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลากี่นาทีดีคะ5นาทีให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ลงไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเด็กๆมานำเสนอนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเร่งมือเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีอีกหนึ่งใบงานนะคะให้เด็กๆทำด้วยนะเขียนทั้งสองคนเลยนะคะแต่ว่าทำด้วยกันนะช่วยกันคิดนะคะเขียนคำค่ะจากหน้าที่87เลือกคำมาใส่เป็นกลุ่มให้ถูกต้องนะคะเด็กๆอย่างคำแรกกันไกลจะต้องไปอยู่กลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มที่3คะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่เท่าไหร่คะไหนใครคิดว่าเป็นกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1คือออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดหนูดูคำว่ากันไกลกันไกลมีตัวสะกดไหมคะไม่มีแสดงว่าไม่ได้อยู่กลุ่มที่1อยู่กลุ่มที่เท่าไหร่คะให้ดูอีกทีอยู่กลุ่มที่2นั่นเองก็คืออ่านออกเสียงอันกลุ่มที่3พยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดไม่มีตัวสะกดนะคะกันไกลดูให้ดีนะเขียนคำกี่คำเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8คำภายในเวลา5นาทีค่ะลงมือทำเลย

้องอยู่กลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มที่3คะกลุ่มที่อะไรเอ่ย1เก่งมากค่ะ

ียนเป็นคำศัพท์ค่ะไม่ต้องเขียนแบบนี้ค่ะต่อไปเด็กๆช่วยคุณแม่ตอบหน่อยคำว่ากา

ับคำต่อไปเด็กๆลองดูคำศัพท์คำต่อไปคำว่าบรรดาบรรดาอยู่ในกลุ่มที่อะไรเอ่ย2เก่งมากค่ะเหมือนครูเฉลยทุกคำเลยเด็กๆทำเองค่ะไวๆเลยค่ะ

0: กลุ่มที่อะไรคะ
1: เก่งมากค่ะ

0: เด็กๆเขียนคำศัพท์นะคะอย่าเขียนคำอ่านนะเด็กๆดูคำศัพท์ให้ดีคำศัพท์เขียนอย่างไรนะคะใครเสร็จแล้วบ้างกลุ่มที่1มีใครเสร็จแล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยกลุ่มที่2มีไหมกลุ่มที่3 4ถึงคำไหนแล้วคะน้องปื้มถึงคำน้องปื้มถึงคำว่าพรรณนาแล้วเหรอคะเก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมจับคู่ช่วยกันนะคะหรือว่าในกลุ่มของตัวเองช่วยกันได้เลยนะคะ
1: เขียนคำว่า
0: เดี๋ยววันนี้มีคุณครูมาเฉลยแทนครูแหม่มด้วยน้องปื้มเสร็จหรือยังคะ
2: เสร็จ

0: กรรไกรตัวอะไรหายไปคะกรรไกรเรือหายไปค่ะกรรไกรพยัญชนะต้นมี2ตัวค่ะกรอค่ะน้องปลื้มเสร็จยังคะไหนขอดูของน้องปลื้มหน่อยน้องปลื้มเสร็จเรียบร้อยแล้วปรบมือให้น้องปลื้มค่ะเสร็จเรียบร้อยคนแรกเลยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องปลื้มออกไปนำเสนอกับคุณแหม่มได้ไหมคะน้องปลื้มมาเลยค่ะประมือให้น้องปลื้มหน่อยค่ะมาแล้วค่ะน้องปลื้มหยิบไม้มาด้วยค่ะไม่ต้องมาแบบฝึกหัดมาค่ะเด็กๆวางดินสอนะคะเดี๋ยวดูว่าน้องปลื้มเนี่ยจัดคำศัพท์นะคะแต่ละคำไปที่หมวดหมู่ไหนบ้างนะคะประมือต้อนรับน้องปลื้มหน่อยค่ะนี่เลยนะคะน้องปลื้มของเรานะคะมาดูกันค่ะเด็กๆนี่กลุ่มที่1ออกเสียงอะนะคะและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดได้แก่คำว่า
1: วัก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะวัก
2: วัก
1: กรรม
0: กรรมเด็กๆออกเสียงค่ะกรรม
3: กรรม
0: คำนี้ค่ะออกเสียงว่า
1: ทำครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะทำ
2: ทำ
0: ตอนนี้ใครยังจับดินสออยู่คะตอนนี้ให้เด็กๆดูคำศัพท์นะคะแล้วออกเสียงร่วมกันนะคะออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะคนอื่นๆนักเรียนนักเรียนของครูปื้มคำนี้ออกเสียงว่า
1: วักครับ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะ
2: ว
0: ัก
1: กรรมครับ
0: กรรม
2: กรรมครับ
1: ทำครับ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะทำ
2: ทำ
0: มาดูกลุ่มที่สองนะคะรอหันอ่านออกเสียงอ่านได้แก่คำว่าก
1: รรไกรคร
0: ับเดี๋ยวออกเสียงค่ะกรรไกร
2: กรรไกร
1: บรรดาครับ
0: บรรดา
1: คันครับ
0: คัน
2: ค
0: ัน เรียกเสียงค่ะคัน
1: คัน
0: ต่อไป

0: อหันอ่านออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาตัวสะกดและตัวสะกดนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะประสมกับสระของพยางค์ถัดไปนะคะได้แก่คำแรกค่ะเอาเสียงว่า
1: สรรพนาม
0: ได้เอาเสียงค่ะสรรพนาม
2: สรรพนาม
0: คำที่สองค่ะ
1: สรรพนานาม
0: พนานา
1: พันนานา
0: ได้เอาเสียงค่ะพันนานา
2: พันนานา
0: เก่งมากค่ะประเมินให้คุณครูปลื้มของเรานะคะถูกต้องยอดเยี่ยมทุกยอดเยี่ยมทุกคำเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอีกหนึ่งใบงานของเด็กๆนะคะก็คือใบงานที่9เรื่องเติมคำที่มีรหัสนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะมีประโยคมาให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆเติมคำที่อยู่ในช่องว่างนะคะไปเติมในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์คำแรกเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะคำศัพท์คำแรกออกเสียงว่ากิจกรรม
2: กิจกรรมนิทาน
0: นิทรรศการ
2: นิทรรศการวัด
0: วัด
2: วัด
0: เก่งมากค่ะวิสัญชนี
2: วิสัญชนี
0: คำ
2: ศั
0: พท
2: ์
0: คำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
2: ส
0: วรรคต
2: สวรรคต
0: สวรรคต
2: สวรรคต
0: เด็กๆลงมือได้เลยค่ะเขียนได้เลย

0: าสวรรคตหมายถึงอะไรแปลว่าเสียชีวิตหรือว่าไปสวรรค์มักใช้แก่ใครคะเด็กๆพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะเป็นคำราชาศัพท์นะข้อแรกครูกิติมักมีจุดๆๆสนุกให้เด็กๆทำเสมอคำว่าอะไรคะลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วยกมือได้เลยจับดินสอให้ถูกค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันในกลุ่มนะคะเด็กๆข้อ2คืออะไรเอ่ยลองอ่านประโยคให้ครูฟังหน่อยค่ะข้อ2ประโยคคืออะไรคะ
1: วะ
0: ค่ะข้อ2ค่ะอ่านทั้งประโยคเลย
1: การคัดลายมือจะต้องเว้นช่องไฟและเว้นวรรคค่ะ
0: ยังไม่จบเลยค่ะเว้นวรรควรรคอะไร
1: ให้ถูก
2: ต้อง
0: เก่งมากค่ะน้องอีฟใครเสร็จข้อ3แล้วบ้างคะข้อ3ใครเสร็จแล้วเด็กๆช่วยเหลือกันในกลุ่มนะคะใครเสร็จข้อ3แล้วบ้างน้องปลื้มเสร็จยังคะข้อ3จุดๆๆของกาคือหากินกันเป็นฝูงและรู้จักแบ่งปันให้พวกพ้องต้องเติมคำว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ค่ะธรรมชาติเก่งมากค่ะน้องวันใหม่เขียนคำไหนแล้วอย่าลืมขีดค่าคำที่เขียนในตารางด้วยนะคะในช่องว่างด้วยนะข้อที่4วันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดตรวจผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีการจัดอะไรคะนิทรรศการเก่งมากค่ะ

นี้เพิ่งไปข้อที่4แล้วนะคะตามให้ทันนะคะเด็กๆข้อที่5ประโยคคือคุณอุดมยินดีที่จะได้เป็นสมาชิกจุดๆการเมืองใหญ่เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหญ่นะคะ

0: ลาอีก3นาทีนะคะเด็กๆต้องทำด้วยตัวเองนะเสร็จแล้วเหรอคะมีหน้าต่อไปด้วยนะอ่ะวันข้าวอะไรพรรษาไหนเอ่ยพรรษา
1: เขียนพยัญชนะต้นผิดค่ะ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่าอะไรหรรษาพรรษาจะต้องตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะประพันธ์ข้อที่7ค่ะมีใครตอบได้บ้างคำว่าจุดๆแปลว่าหมายถึง10ปีคำว่าอะไรคะทศวรรษเก่งมากค่ะไวเลยเสร็จแล้วหรอวันใหม่เสร็จข้อที่8หรือยังคะแม่ใช้จุดๆตัดผมให้ลูกสาวแม่ใช้อะไรเอ่ยกันไกลค่ะลงมือเขียนได้เลยกันไกลเอาออกเสียงใหม่ค่ะสวรรคตค่ะสวรรคตเพราะว่าคำว่าสวรรคตมีรอหันที่ทำหน้าที่เป็นออกเสียงอันสระอะกับนอหนูนะคะและข้อสุดท้ายรูปของสระอะเรียกว่าอะไรคะรูปของสระอะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะวิสัญชนีเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน่าจะใกล้ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีเด็กๆปลายทางคนไหนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางนะคะคอยเฉลยให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเอาละค่ะสำหรับเฉลยของเราเด็กๆลองดูนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกค่ะใครจะเฉลยให้เพื่อนๆฟังได้บ้างน้องจักรพรรดิค่ะหยิบไมค์ขึ้นมาเลยค่ะน้องจักรพรรดิข้อแรกค่ะ
2: ครูกิตติมัต
0: ครูกิตติ
2: มักมีกิจกรรมสนุกให้นักเรียนให้เด็กๆทำเสมอ
0: เก่งมากค่ะข้อแรกครูกิตติมักมีกิจกรรมสนุกให้เด็กๆทำเสมอต่อไปข้อที่2ใครจะเฉลยคะน้องปลื้มข้อที่2ค่ะน้องปลื้ม
3: การคัดลายมือจะต้องเว้นช่องไฟและเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
0: เก่งมากค่ะวรรคตอนเป็นคำหนึ่งคำนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ใครจะเฉลยดีคะคะน้องทีทาร์ข้อที่3ค่ะ
4: ธรรมชาติของกาคือหากินกันเป็นฝูงและรู้จักแบ่งปันให้พวกพ้อง
0: ธรรมชาติของกาคือหากินกันเป็นฝูงและรู้จักแบ่งปันให้พวกพ้องต่อไปข้อที่4ค่ะใครอยากเฉลยเอ่ยข้อที่4ยาวหน่อยค่ะข้อที่4เดี๋ยวคุณครูเฉลยแล้วเด็กๆเติมคำให้คุณครูได้ไหมคะข้อที่4วันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะคุณอุดมยินดีที่จะได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหญ่ข้อที่6ค่ะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ต่อไปข้อที่7ค่ะคำว่าทศวรรษหมายถึงเวลา10ปีข้อที่8ค่ะแม่ใช้กรรไกรตัดผมให้ลูกสาวข้อที่9ค่ะเด็กๆคำว่าตายหากเป็นคำราชาศัพท์จะใช้คำว่าสวรรคตเก่งมากค่ะและข้อที่10รูปของสระอะเรียกว่า
5: วิสัญชนี
0: นี่ก็คือใบงานของเรานะคะประมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงสรุปความรู้ของเราในวันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆชื่อว่าเกมช่วยชีวิตสัตว์เด็กๆจะเห็นว่านี่เลยเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีตู้ปลากับปลานี่มีใครเห็นแล้วเอามือจับหูไหลมีคนทำแต่ว่ายังจับดินสออยู่เลยค่ะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะ เด็กๆลองดูตอนนี้เด็กๆลองดูเรียกว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำเนี่ยกำลังขาดอากาศหายใจไม่ได้มีออกซิเจนในตู้ปลานะคะเด็กๆช่วยคุณแม่หน่อยถ้าเด็กๆอ่านคำศัพท์เหล่านี้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้จะต้องตายเพราะไม่มีอากาศหายใจไม่ได้อยู่ในน้ำไม่ได้อยู่ในตู้ปลาแบบนี้เด็กๆอยากช่วยสัตว์ไหมคะ
5: อยาก
0: เพราะว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตานั่นเองเอาละค่ะคำแรกอ่านออกเสียงให้เสียงดังฟังชัดเด็กๆปลายทางด้วยนะคะจะได้ช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้ให้มีชีวิตนั่นเองค่ะคำแรกค่ะ
5: ว
0: ัน นาคดีเด็กๆออกเสียงค่ะ
5: ว
0: ัน
5: นาคด
0: ีเก่งมากหอยลงไปที่ตู้ตัวแรกเลยต่อไปคำที่สองค่ะ
5: ธรรมดา
0: ธรรมดาเก่งมากๆค่ะปลาของเราว่ายน้ำลงไปที่ตู้แล้วคำต่อไปค่ะ
5: ส
0: ั
5: พพส
0: ิ่
5: ง
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสัพพสิ่ง
5: สัพพส
0: ิ่
5: ง
0: เก่งมากเลยค่ะปลาตัวนี้ก็ว่ายน้ำลงไปที่ตู้แล้วค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
5: ห
0: ัน
5: ษา
0: หันษาปลาดาวตัวนี้ลงไปแล้วค่ะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะ
5: ค
0: ัน เด็กๆเสียงค่ะคัน
5: ค
0: ันเก่งมากค่ะเจ้าปูลงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าปูต่อไปคำนี้ค่ะ
5: กันไกล
0: กันไกล
5: กันไกล
0: ต่อไปกลุ่มที่1ช่วยชีวิตม้าน้ำหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก ลุ่มที่1ออกเสียงว่า
6: ตะกา
0: ตักกะเดี๋ยวเสียงค่ะตักกะ
5: ตักกะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยดำไปแล้วค่ะลงอุ้งๆไปแล้วต่อไปกลุ่มที่2ค่ะช่วยปลาปักเป้าหน่อยค่ะ
5: เป็นโช
0: ปลาปักกะเด็กๆกลุ่มที่2ช่วยปลาปักกระเป้าหน่อยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะ
5: กัน
0: ชนคำนี้ออกเสียงว่าก ันชนยอดเยี่ยมเลยนะคะไปแล้วต่อไปปลาฉลามกลุ่มที่3ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงดังๆค่ะไปแล้วฉลามบุกว่ายน้ำไปแล้วต่อไปกลุ่มที่4ค่ะช่วยตัวนี้หน่อยเร็วออกเสียงว่าออกเสียงว่า
5: พ
0: ักนะคะนี่เลยอันนี้เรียกว่าตัวอะไรนะคะเด็กๆ
5: ปลาหมึก
0: ไม่ใช่ปลาหมึกแมงกระพุนนะคะไปแล้วต่อไปค่ะอีก2คำปลาการ์ตูนกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่า
5: บรรยาย
0: ว่ายน้ำลงไปแล้วขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตเราและสุดท้ายพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะแปลว่าอะไรทศวรรษครบรอบ10ปีนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะสามารถช่วยชีวิตของสัตว์ได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราจบไปแล้วในเรื่องของรอหันสรรสร้างความรู้นะคะในเรื่องต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่ใช้บันสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่10เรื่องบทร้อยกลองคำบันและใบงานที่10เรื่องคำที่ใช้บันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของรอหันนะคะเด็กๆสามารถเรียกว่ากลับไปทบทวนนะคะโดยการที่เรามีใบความรู้ใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆอ่านออกเสียงใบความรู้อีกหนึ่งครั้งนะคะจะได้เป็นการเรียกว่าอ่านออกเสียงได้อย่างแม่นยำและถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้เราจะลาการไปกับเพลงรอหันเด็กๆต้นทางและเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาร่วมร้องเพลงกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3รอ

0: กำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเรื่องใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันครับกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่นะครับในเรื่องเดิมในเรื่องของการสร้างงานนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่4แล้วนะครับในเรื่องของการสร้างงานเอกสารนะครับอยากจะถามคำถามเด็กๆเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนกันก่อนนะครับคำถามของคุณครูมีอยู่ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนตกแต่งชิ้นงานด้วยวิธีใดบ้างครับตอบได้เลยครับวิธีใดบ้างลูก
2: การแทรกรูปครับ
1: การแทรกรูปยอดเยี่ยมมากมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมบอกได้เลยครับ
0: เปลี่ยนตัวหนาค่ะ
1: เปลี่ยนตัวสอนเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้เก่งมากยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแบบอักษรนะครับรวมถึงการใส่เทคนิคตัวอักษรด้วยและคำตอบที่เด็กๆตอบออกมาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันยอดเยี่ยมนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้ที่ใดและนักเรียนสามารถเปิดไฟล์เดิมเนี่ยขึ้นมาแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรเราเก็บไฟล์ไว้ที่ใดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ในไหนครับในถูกต้องในโฟลเดอร์ใช่ไหมครับแล้วเรามีวิธีการเปิดขึ้นมาได้อย่างไรครับเราก็ใช้ขั้นตอนใช่ไหมครับการเปิดเราก็ไปค้นหาใช่ไหมพอค้นหาว่าเราบันทึกไว้ที่ไฟล์งานไหนเราก็ทำอะไรครับเปิดขึ้นมาใช้งานนั่นเองมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราทำการสร้างขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับโฟลเดอร์ที่เป็นกระเป๋าสีเหลืองใช่ไหมและเราสามารถเปิดขึ้นมาได้โดยใช้ขั้นตอนการเปิดเอกสารและเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้เนี่ยมาใช้งานใช่ไหมครับเอาละสำหรับคำถามนำเข้าสู่บทเรียนครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคำถามข้อต่อไปถามว่านักเรียนสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะอะไรทำได้ไหมครับทำได้เพราะอะไรครับเพราะเราทำไงเพราะเราตั้งใจเพราะเรามีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มไหมมีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากคำตอบของเด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะตอบได้คล้ายๆกันนะครับแนวคำตอบของครูครับทำได้ตามที่กำหนดเพราะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูให้เด็กๆเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มนะครับแต่สำหรับโรงเรียนวังก็ทำงานกันเป็นคู่นะครับเอาละอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการทบทวนครับคุณครูจะให้เด็กๆทำการทบทวนการใช้งานโปรแกรมประมวลคำนะครับตามหัวข้อต่อไปนี้ครับหัวข้อที่เราได้ทำการปฏิบัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับเป็นเรื่องของการบันทึกชิ้นงานในโฟลเดอร์นะครับโดยเราไปคลิกเลือกที่เมนูไฟล์จากนั้นไปที่ Save As หรือบันทึกเป็นแล้วก็เข้าไปคลิกที่ Browse หรือเรียกดูจากนั้นเราทำการไปคลิกที่ New Folder นะครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับไฟล์นะครับบันทึกเป็นเรียกดูและเข้าไปคลิกที่ New Folder ตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้เด็กๆทำการพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ครับคุณครูให้เด็กๆพิมพ์เป็นอะไรครับเป็นเลขที่นะครับเป็นเลขที่จากนั้นเด็กๆจะดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์หรือไปคลิกที่เปิดก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ครับเป็นชื่อไฟล์เดียวกันไหมชื่อไฟล์เดียวกันเป็นในส่วนของเลขที่ใช่ไหมครับจากนั้นเราทำการทำอะไรคลิกบันทึกเพื่อที่จะบันทึกหรือจัด

0: เก็บไฟล์งานลงไปยังโฟลเดอร์หรือเข้าสู่โฟลเดอร์นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแบบตัวอักษรครับเด็กๆก็ทำการคลิกเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์นะครับจากนั้นให้เลือกลูกศรตรงแบบอักษรแล้วเลือกแบบอักษรที่ต้องการแบบนี้ครับก่อนอื่นเราต้องเลือกข้อความก่อนใช่ไหมที่เราจะเปลี่ยนแบบอักษรจากนั้นก็เข้าไปคลิกที่แท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์แล้วก็เลือกแบบที่ลูกศรเห็นไหมแล้วก็เลือกแบบอักษรที่เราต้องการตามนี้ได้เลยนะครับเยอะแยะเลยแล้วก็เปลี่ยนได้ตามต้องการอย่างที่บอกไปนะครับว่าให้เด็กๆสังเกตที่คำว่าสวัสดีทางด้านหลังนะครับถ้ามีคำว่าสวัสดีเป็นภาษาไทยนั่นแหละคือแบบอักษรที่สามารถเปลี่ยนได้ในส่วนของภาษาไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการใส่เทคนิคให้กับตัวอักษรก่อนอื่นเราก็คลิกเลือกข้อความที่เราจะใส่เทคนิคนะครับจากนั้นก็ในแท็บหน้าแรกกลุ่มฟอนต์ให้เลือกลูกศรตรงข้อความเอฟเฟคและตัวพิมพ์จากนั้นเลือกเทคนิคตัวอักษรที่ต้องการครับนี่ครับเข้าไปคลิกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเทคนิคโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยให้เด็กๆได้เลือกเห็นไหมครับในกรอบนี้เลยครับนี่ครับจะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นตัวซ้อนขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งเด็กๆก็ได้ฝึกปฏิบัติไปเรียบร้อยในชั่วโมงที่แล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดเอกสารในโฟลเดอร์ขึ้นมาใช้งานครับง่ายๆเลยเด็กๆก็เข้าไปคลิกเลือกที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Open หรือเปิดจากนั้นเบราว์เพื่อเรียกดูและเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้จากนั้นเด็กๆก็ไปคลิกที่ Open หรือเปิดนะครับแล้วไปที่ไฟล์ที่เราบันทึกแล้วก็คลิกเพื่อที่จะเปิดไฟล์งานขึ้นมาใช้งานหรือแก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเอาละครับเราทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกจุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างนะครับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากที่เราได้ทำการทบทวนไปนะครับในส่วนของการใช้งานที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับในหน่วยที่2ครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อครับ1ครับเด็กๆจะต้องใช้โปรแกรมสร้างงานเอกสารตามวัตถุประสงค์ได้และ2ครับเด็กๆจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จนะครับสำหรับจุดประสงค์ของเราไปที่สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับใช้เทคโนโลยีสร้างงานเอกสารตามวัตถุประสงค์แก้ไขและตกแต่งเอกสารได้โดยรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จด้วยนะครับนี่คือสมรรถนะที่ต้องเกิดกับเด็กๆในชั่วโมงนี้นะครับเอาละมีคำถามครับคุณครูถามครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คำสั่งการแก้ไขและการตกแต่งเอกสารหรือไม่มีใครสงสัยอะไรไหมครับคุณครูจะได้อธิบายได้แนะนำในช่วงนี้เลยมีไหมครับละถ้าไม่มีนะครับปลายทางมีไหมเอ่ยถ้ามีเนี่ยสามารถสอบถามคุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีครับคุณครูอยากจะให้เด็กๆทบทวนตามหัวข้อต่อไปนี้ครับหัวข้อที่1คืออะไรเปลี่ยนขนาดตัวอักษรหัวข้อที่2คือ
1: เ
0: ปลี่ยนสีตัวอักษรหัวข้อที่3คือ
1: เปล
0: ี่
1: ยนแบบต
0: ัวอักษรหัวข้อที่4คือ
1: เ
0: ลือกจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาต่อไปเลือกตัวอักษรแบบหนาเอียงขีดเส้นใต้ต่อไปใส่เทคนิคให้ตัวอักษรและการแทรกรูปร่างนั่นเองเอาล่ะคุณครูจะให้เด็กๆในช่วงต้นชั่วโมงนี้ให้เด็กๆมาทำการฝึกปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้แล้วหลังจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนั้นเปิดไปงานนะครับหรือเปิดชิ้นงานที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วให้เด็กๆลงมือทำให้สำเร็จเพื่อสัปดาห์หน้าเราจะได้นำเสนอกันในชั่วโมงต่อไปเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับให้เด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ได้เลยครับใครที่เข้าสู่โปรแกรมได้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็นขนาด36ก่อนเลยครับในหัวข้อแรกในหัวข้อแรกแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆพิมพ์คำว่าวังไกลกังวลนะครับปลายทางก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนของเราก็ได้เอาล่ะ

0: เปิดขึ้นมาเลยครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเด็กๆเปิดขึ้นมาได้เลยเปิดคอมพิวเตอร์จากนั้นให้เด็กๆพิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปครับสั้นๆเลยครับวังไกลกังวลสั้นๆเลยสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถพิมพ์ชื่อโรงเรียนของตัวเองลงไปได้เลยครับเรามาทดสอบกันก่อนในต้นชั่วโมงอ่ะคลิกเข้าไปเลยครับที่เอกสารเปล่าแล้วเด็กๆเข้าไปเปลี่ยนขนาดเลยครับในหัวข้อแรกที่คุณครูได้แนะนำไปข้อแรกครับเปลี่ยนขนาดเป็น36ก่อนเลยครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เด็กๆไปคลิกเด็กๆคลิกไปที่เอกสารเปล่านะครับไปที่เอกสารเปล่านะครับใครที่เป็นงานอื่นกากบาทไปก่อนกากบาทเอกสารเปล่าก่อนเข้าไปดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาแล้วเลือกโอเพนก็ได้แล้วเอกสารเปล่าจากนั้นก็เปลี่ยนขนาดครับเปลี่ยนขนาดเป็น36ก่อนเลยในหัวข้อแรกครับเปลี่ยนขนาดเป็น36ก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความคำว่าวังไกลกังวลไปครับให้เด็กๆดูตามตัวอย่างในที่คอมพิวเตอร์ของคุณครูก็ได้ครับในเบื้องต้นนะครับคุณครูจะทำการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรก่อนเลยเป็นขนาด36ไหมครับแล้วจากนั้นครับคุณครูก็จะพิมพ์ครับคำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลลงไปครับขออภัยครับเป็นวังไกลกังวลเลยเด็กพิมพ์ตามคุณครูได้เลยครับวังไกลกังวลไปที่เอกสารเปล่าเลยคลิกเลยลูกแล้วก็นี่ขยายเลยเปลี่ยนขนาดได้ไหมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษากดตรงนี้แล้วพิมพ์ได้เลยลูกเพิ่มขนาดก่อนเพิ่มขนาดขนาดเป็น36ด้วยยางเก่งมากไปที่ใหม่ลูกใหม่นี่ตรงนี้ตรงนี้
1: เขียนไหมเวลาช่วยมาถามได้ไหม
0: ไม่ต้องลูก
1: มันก็ย้ายมันหลังไปเลยแล้วมันก็พี
0: ไม่เป็นไรเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปใครที่เปลี่ยนเป็นขนาด36เรียบร้อยครับให้เด็กๆเปลี่ยนสีตัวอักษรครับในหัวข้อที่2เปลี่ยนสีตัวอักษรให้ไปคลิกเลือกข้อความก่อนคลิกเลือกข้อความครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าไงครับที่คุณครูได้บอกนำเมาส์ไปวางไว้ที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าข้อความให้เป็นรูปลูกศรนะครับไม่หันหน้ากาน้องงูถูกต้องครับนำเมาส์ไปคลิกที่ด้านหน้าให้เป็นรูปลูกศรนะครับเป็นรูปลูกศรก่อนลูกแล้วก็คลิกให้ขึ้นเป็นแถบทึบจากนั้นเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยครับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยครับคลิกออกก่อนลูกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสีตรงนี้ตรงตัว A เป็นสีตรงตัว A เอาเด็กๆเปลี่ยนสีได้หรือยังให้พิมพ์คำว่าวังไกลกังวลนะครับลูก เปลี่ยนสีหรือยังเด็กๆจัดเดี๋ยวนะลูกมานำเมาส์มาวางไว้ให้เป็นรูปลูกศรวางตัวนี้ลูกมาแล้วคลิกเลยครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยเปลี่ยนสีต่อไปเปลี่ยนแบบอักษรครับเปลี่ยนแบบอักษรครับเหมือนเดิมเลยครับให้เด็กๆนำเมาส์ไปวางไว้นะครับที่ข้างหน้าข้อความอีกเหมือนเดิมจากนั้นไปที่อะไรครับแบบอักษรเอาล่ะเดี๋ยวเด็กๆดูตามคุณครูก็ได้ครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกใช่ไหมให้เด็กๆนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าให้เป็นรูปลูกศรใช่ไหมครับคลิกเลยจากนั้นทำการเปลี่ยนสีครับคุณครูใช้เป็นสีแดงเลยนะจะได้เห็นชัดหลังจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแบบอักษรครับเหมือนเดิมครับนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าเห็นไหมครับจะแล้วก็เข้าไปที่แบบอักษรตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับอยากได้เป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับแบบอักษรครับเด็กๆคลิกเลือกแบบข้างๆก็ได้นะครับเห็นไหมเลื่อนลงมาให้เด็กๆสังเกตครับถ้าแบบอักษรด้านหน้าเป็น th นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันและด้านหลังถ้าเป็นคำว่าสวัสดีภาษาไทยเห็นไหมครับก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับเปลี่ยนแบบอักษรเลยลูกเปลี่ยนแบบอักษรหรือยังมีใครยังไม่เปลี่ยนแบบอักษรไหมครับมีไหมครับอีกครั้งหนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่งนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยลูกให้เป็นรูปลูกศรก่อนแล้วก็คลิกเลือกตัวนี้ก็ได้ลูกจากนั้นในหัวข้อต่อไปทำอะไรครับจัดกึ่งกลางใช่ไหมอ้าวให้จัดกึ่งกลางสิไปคลิกที่ข้อความเลยครับแล้วจัดกลางได้เลยครับเลือกจัดกลางเวลาเราจัดข้อความกึ่งกลางนะครับเด็กๆไปคลิกที่ข้อความได้เลยครับไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปเลือกตรงนี้ครับเห็นไหมกึ่งกลางนี่ได้แล้วเห็นไหมครับกึ่งกลางลองดูหลายแบบก็ได้ครับกึ่งกลางหรือชิดขวาเห็นไหมครับลองฝึกปฏิบัติได้หลายๆแบบเห็นไหมอยู่ตรงนี้ลูกเห็นไหมดูที่คุณครูตรงนี้ก็ได้อยู่ข้างๆเปลี่ยนสีเห็นไหมครับอยู่ข้างๆเปลี่ยนสีแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ครับเลือกข้อความก่อนเลือกข้อความก่อนแล้วเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นตัวหนาตัวเอียงแล้วตัวขีดเส้นใต้เลยพร้อมกันเลยนี่ได้ไหมครับตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้เลยครับพร้อมกันเลยทั้ง3รูปแบบเลยหนาเอียงขีดเส้นใต้เลยให้ครบเลยได้ไหมเก่งมากขยายสักนิดหนึ่งเปลี่ยนสีหรือยังไม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนสีตัวอักษร เลือกก่อนเลือกข้อความก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีถูกต้องต่อไปครับทำอะไรใส่เทคนิคครับใช่ไหมเด็กๆใส่เทคนิคให้ตัวอักษรครับเลือกข้อความก่อนเหมือนเดิมเลือกข้อความคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากก็ได้ครับหรือนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าให้เป็นรูปลูกศรก็ได้ครับแล้วก็มาใส่เทคนิคตรงตัว A ตรงนี้เห็นไหมครับใส่เทคนิคเลยนี่สวยงามเลยนี่เห็นไหมครับของคุณครูคุณครูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยเลยเห็นไหมใส่เทคนิคเลยครับเก่งมากจากนั้นฝึกปฏิบัติสุดท้ายเลยก็คือแทรกรูปแทรกรูปล่างแทรกรูปล่างได้ลูกนักเรียนจะเพิ่มขนาดเป็น72ก็เลยก็ได้นะจะได้ตัวใหญ่ๆนะครับ72ได้เลยเก่งมากจัดกึ่งกลางหรือยังจัดกึ่งกลางคลิกตรงนี้ตรงกลางเก่งมากอ่ะต่อไปทำการแทรกรูปร่างเลยครับขอรูปร่างสักหนึ่งรูปร่างแทรกรูปร่างได้เลยไหนลูกนี่ไงตัวหนาเอาคลิกตัว Bตัว i แล้วก็ตัว u ขีดเส้นใต้แล้วก็จัดกึ่งกลางตัวนี้ไหนลูกเด็กๆเปลี่ยนสีด้วยครับเปลี่ยนสีรูปร่างด้วยครับขอสีสวยงามครับขอสีให้สวยงามเลยคุณครูจะทำการแทรกบ้างไปคลิกแทรกเห็นไหมครับแล้วเลือกที่รูปร่างครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ล่างครับเวลาเราจะเปลี่ยนสีครับเราก็ดับเบิลคลิกที่รูปได้ครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีครับเลือกที่เติมสีรูปร่างนี้ก็ได้ครับนี่ไหมครับเรียบร้อยมีใครที่ปฏิบัติไม่ได้บ้างไหมครับมีไหมครับมีใครที่ปฏิบัติไม่ได้บ้างไหมแทรกรูปเลยลูกไปที่แทรกแล้วเลือกรูปล่างเก่งมากอ่ะไปมาคลิกไปมานำมาว่าตรงนี้ก่อนเราคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตรงตัว A ตัวนี้คลิกเข้าไปเลยเก่งมากแล้วก็มาคลิกตึงกึ่งกลางแล้วก็มาคลิกเพิ่มตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ตัวหนาด้วยลูกเก่งมาขีดเส้นใต้ด้วยใส่เทคนิคไปที่ตัว A เลือกมา1แบบแล้วเราก็คลิกออกก่อนแล้วก็มาแทรกรูปล่างแล้วก็เลือกมา1รูปเปลี่ยนสีสิลูกเปลี่ยนสีขยับลงมาข้างล่างแล้วเปลี่ยนสีดับเบิ้ลคลิกลิ้นชักออกมาก่อนเด็กๆเวลาพิมพ์ข้อความดึงลิ้นชักออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีจากตัวนี้เติมสีรูปล่างเห็นไหม แล้วก็เปลี่ยนสีเยี่ยมมากสุดยอดเปลี่ยนสียังเปลี่ยนสียังเดี๋ยวเบนคลิกก่อนเดี๋ยวเบนคลิกเดี๋ยวเบนคลิกคลิกคลิกซ้ายสองครั้งคลิกเปลี่ยนสีเลยสีเปลี่ยนเลยเดี๋ยวครูดูก่อนสิมีเปลี่ยนสีจากตรงนี้เปลี่ยนได้เลยลูก
1: เปลี่ยนไ
0: ม่ได้นี่ไงลูกเปลี่ยนคลิกตรงนี
1: ้เขาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้
0: เดี๋ยวลองเข้าไปคลิกใหม่เลื่อนแท็บตรงนี้ลงมาด้านล่างครั้งหนึ่งช้าๆลูกไม่ต้องรีบนี่แท็บคลิกซ้ายแล้วลากลงมามาอีกเยอะไปอีกเคลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยเลยแล้วอันนี้เมื่อกี้ขึ้นไปนิดนึงเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนี่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนได้มีใครยังปฏิบัติไม่ได้ไหมครับมีไหมเอ่ยไหนดูสิอะไรลูกนี่ไงลูกไปคลิกที่แทรกคลิกที่แทรกแล้วก็เลือกที่รูปร่างนั่นแหละลูกแล้วก็เลือกมาเยี่ยมมากเก่งมากเอาละครับเท่าที่คุณครูสังเกตนะเด็กๆสามารถที่จะฝึกปฏิบัติการได้ทุกคนนะครับยอดเยี่ยมมากอันนี้คือพื้นฐานเลยครับเป็นพื้นฐานในการสร้างชิ้นงานเลยเด็กๆมีใครที่ยังปฏิบัติไม่ได้มั้งไหมครับตามหัวข้อที่คุณครูขึ้นให้มีไหมปลายทางก็น่าจะปฏิบัติได้ครบทุกหัวข้อนะครับครบทุกหัวข้อแล้วเช่นกันนะครับเอาละตอนนี้มีคำถามครับเด็กๆตอบคำถามของคุณครูก่อนนะครับตอนนี้วางมือก่อนครับเท่าที่คุณครูสังเกตเนี่ยเด็กๆสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับคำถามของคุณครูครับให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของชิ้นงานที่นักเรียนสร้างองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ1ช่วยกันตอบเลย1แทรกรูปมีการแทรกรูปภาพหรือ2มีการพิมพ์ตัวอักษรมีอีกมั้ยครับองค์ประกอบ3มีการบันทึกมั้ยการบันทึกข้อความด้วยหรือบันทึกชิ้นงานด้วยนะครับเหล่านั้นนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับของการสร้างชิ้นงานทั้งนั้นเลยนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบของครูครับประกอบไปด้วยข้อความเมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบออกมารูปภาพนะครับการตกแต่งชิ้นงานเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆบอกว่าแทรกรูปนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับรวมถึงต้องมีข้อมูลนักเรียนใช่มั้ยมีในส่วนของชื่อแล้วก็เลขที่นะครับและรวมถึงการบันทึกชิ้นงานลงอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเด็กๆก็สามารถตอบออกมาได้นะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยเอาละครับเด็กๆฟังครับคุณครูอยากจะเน้นย้ำเด็กๆนิดนึงครับเน้นย้ำในเรื่องของการทำงานครับรวมถึงการปรับปรุงงานของแต่ละกลุ่มให้นักเรียนเนี่ยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองเอาละ เน้นย้ำเลยนะเน้นย้ำเลยนะครับต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับรวมถึงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จนะครับไปต่อที่ใบงานกันครับใบงานจะเป็นใบงานเดิมนะครับที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติไปจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับใบงานของครูครับเรื่องตกแต่งเอกสารครับไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทของครูปลายทางครับให้นักเรียนเปิดไฟล์งานที่ได้สร้างไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาจากนั้นตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนเปิดไฟล์หรือเปิดงานที่เราได้บันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและลงมือปฏิบัติตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับตามหัวข้อเลยครับเปิดไฟล์ที่สร้างในชั่วโมงที่แล้ว1 2ตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์3บันทึกไฟล์โดยใช้เลขที่ของนักเรียนเช่นเลขที่11และเลขที่12นะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปลงมือปฏิบัตินะครับทำงานให้เรียบร้อยให้สำเร็จเลยนะครับในวันนี้เพราะว่าในชั่วโมงต่อไปหรือชั่วโมงหน้านะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายเราจะมาทำการนำเสนอชิ้นงานกันในชั่วโมงต่อไปเอาละตอนนี้ไปเปิดงานของเราขึ้นมาเลยครับไปเลยเด็กๆไปที่ไฟล์เราเลือกเปิดแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์เลขที่ครับไปที่เปิดไฟล์แล้วเปิดแล้วเข้าไปที่เรียกดูก่อนเรียกดูแล้วไปโฟลเดอร์เลขที่เราไปโฟลเดอร์เลขที่สีเหลืองเห็นไหมเลขที่สีเหลืองที่เขียนว่าเลขที่เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยแล้วไปเลือกที่เปิดแล้วก็เข้าไปเลือกไฟล์ของเราไปคลิกแล้วเลือกเปิดจากนั้นก็คลิกเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้งานของเราขึ้นมาอย่าลืมนะเด็กๆต้องสร้างงานให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามอันนี้เด็กๆเปลี่ยนสีหน่อยก็ได้ลูกเปลี่ยนสีนิดนึงมีไหมคลิกเปิดกดจุ๊บรอบไปก่อนลูกเลขที่เท่าไหร่ฮะ19ทำต่อเลยลูกเด็กๆลงเบอร์ต่อเลยตกแต่งให้สวยที่สุดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมานำเสนอกันแล้วไปที่เปิดก่อนไปที่เปิดเราเรียกดูเรียกดูมีไหมคลิกขึ้นมาเลยครับมีไหมที่เราบันทึกเอาไว้เด็กๆ เข้าไปคลิกที่เลขที่เลยลูกแล้วก็คลิกเปิดไหนลูกเด็กไปเรียกดูยังเราเข้าไปเลขที่เห็นไหมที่เป็นโฟลเดอร์สีเหลืองเราคลิกเปิดกากบาทก่อนลูกเด็กต้องไปที่เปิดนะไม่ใช่ที่บันทึกนะครับไปที่เปิดที่เปิดแล้วเลขดูแล้วไปที่เลขที่ที่เปิดมีไหมดูสิครูหาให้ตกแต่งเพิ่มเติมเลยครับตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามเลยครับลูกแต่งเพิ่มเติมต่อเลยไปคลิกที่เลขที่แล้วเลือกเปิดเลือกเปิดเลยเก่งมากอย่าลืมนะครับองค์ประกอบของครูนี่ตามตัวอย่างเลยครับ คำคมหรือข้อความตามที่เด็กๆสนใจใส่รูปร่างใส่ชื่อลงไปทางด้านล่างใช่ไหมครับใส่ชื่อลงไปทางด้านล่าง

ต่อเลยเดี๋ยวคลิกเปิดขึ้นมาคลิกเปิดไปเลือกไฟล์แล้วคลิกเปิดได้เลยลูกเด็กๆทำให้คล้ายๆกับตัวอย่างของครูเลยนะเปิดทำต่อเลยยังเหลืออะไรรูปยังไม่ได้แทรกเห็นไหมรูปล่างยังไม่ได้แทรกเลยชื่อของเราด้านล่างยังไม่ได้มีชื่อนะครับมีชื่อเรายังเยี่ยมมากทำไมคือมันมาอยู่ข้างล่าง

ด็กพิมพ์ชื่อ2คนเลยนะครับเพื่อนของเราด้วยข้างๆได้ไหมในคำคมของเธออยู่ไหนเอ่ยชื่อต่อเลยลูกไหนคำคมเปิดยังเด็กๆเปิดงานเก่าขึ้นมานะครับเด็กๆเปิดงานเก่าขึ้นมาทำต่อนะเปิดงานเก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาทำต่อได้เลยตกแต่งให้สวยงามเลยครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อเด็กๆจะพิมพ์ชื่อของเพื่อนของเราข้างๆในกลุ่มลงไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าของเราเป็นคู่เนาะเด็กๆไปทางก็เช่นเดียวกันครับสามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะครับลบกด delete ลูกลบหมดเลยในงานเก่าของเธอนะลูกนี่ทำต่อเลยงานเก่าของเธออยู่ไหนเอ่ยนี่เด็กๆเปิดงานเก่าขึ้นมาทำครับยังเลยมีสีหรือยังยังไม่มีสีนะครับยังไม่ได้แทรกรูปเลยเปิดงานเก่าขึ้นมาลูกงานเก่าของเราอยู่ไหนเอ่ยเด็กๆจะลืมใส่คำคมหรือว่าข้อความด้วยไหนลูกที่คุณครูใครที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมคลิกเซฟด้วยครับคลิกเซฟหรือบันทึกด้วยเด็กๆไปคลิกบันทึกได้เลยลูกคำว่าบันทึกถูกต้องเด็กๆอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมลองดูครับลองคิดดูได้นะครับเพิ่มเติมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นได้นะอย่างที่บอกว่าจะต้องครบตามองค์ประกอบนะครับมีทั้งข้อความมีการตกแต่งตัวอักษรมีชื่อนะครับมีรูปร่างอะไรลูกนี่ต้องกด

คลิปค้างไว้ก่อนแล้วก็กดกระลานมือหนึ่งกดคลิปมือหนึ่งกดกระลานแทรกรูปก่อนเร็วแล้วแทรกรูปไปที่แทรกแล้วเลือกรูปล่างถูกต้องเลือกรูปมา1รูปอย่าลืมเปลี่ยนสีนะลืมเปลี่ยนสีพิมพ์คำว่าเด็กหญิงที่ลูกพิมพ์กดเลือกสีที่เติมรูปล่างเติมรูปล่างแม่ลูก

เก่งมาก

ียนชื่อเรานี่ไงพิมพ์ข้อความได้เลยลูกจะทำอะไรลูกเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่เลือกรูปที่รูปร่างตรงนี้คลิกเลยคลิกเข้าไปตรงคำว่าเติมรูปร่าง

คิดว่าปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปกดที่เซฟด้านบนคำว่าไฟล์ด้วยนะครับไปคลิกที่คำว่าไปคลิกเซฟหรือบันทึกก็ได้ไปที่ไฟล์เราเลือกบันทึกเลยไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกบันทึกได้เลยครับไฟล์เราเลือกบันทึกไม่ต้องบันทึกเป็นลูกไปที่บันทึกเพราะว่าเป็นงานเก่านะครับตัวนี้เหลืออะไรนี่เหลือชื่อเห็นไหมใส่ชื่อลงไปลูกเอาล่ะเด็กๆมาถึงช่วงท้ายกันแล้วมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมยังมีอยู่นะครับตอนนี้ให้เด็กๆบันทึกไว้ก่อนครับเพราะว่าอยู่ทุ่งชายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก่อนที่จะนำเสนอครับคุณครูจะเปิดโอกาสให้เด็กๆทำการสร้างงานอีกนะครับระยะหนึ่งนะครับแล้วจะให้เด็กๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยออกมานำเสนอหน้าชั้นนะครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการบันทึกเลยครับไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกบันทึกครับทางต้นทางและปลายทางได้เลยไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกบันทึกนะครับเอาละมาทำการสรุปกันก่อนครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการอภิปรายความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการออกแบบชิ้นงานนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับสรุปความรู้กันก่อนเด็กๆหันมาที่คุณครูก่อนลูกวางมือบันทึกเรียบร้อยหรือยังบันทึกเรียบใครบันทึกเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆกดกากบาทปิดโปรแกรมไปก่อนกดกากบาทปิดโปรแกรมได้เลยครับอย่าไม่ต้องปิดเครื่องนะเดี๋ยวค่อยปิดตอนท้ายชั่วโมงกดกากบาทปิดโปรแกรมไปได้เลยครับใครที่บันทึกเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาตอบคำถามครับกดกากบาทปิดได้เลยครับกดกากบาทยังไม่ต้องปิดเครื่องลูกยังไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเอาละมาดูคำถามครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับการตกแต่งชิ้นงานทำอะไรครับคนอื่นมีคำตอบอื่นไหมครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างการแทรกรูปภาพการตกแต่งชิ้นงานเราได้ทำการทบทวนไหมทบทวนด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะเก่งมากแนวคำตอบของครูครับได้ทำการสร้างชิ้นงานได้ทำการตกแต่งชิ้นงานรวมถึงทบทวนบทเรียนที่เราเรียนรู้ผ่านกันมาด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานร่วมกันหรือไม่อย่างไรมีอุปสรรคในการทำงานร่วมกันไหมมีอย่างไรลูกอ๋อมีอุปสรรคเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมเราอาจจะยังใช้ไม่คล่องหรือว่าอาจจะบางครั้งก็ไปเผลอนะครับกดปิดหรือว่าอุปกรณ์ดับไปก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันใครมีอุปสรรคแบบอื่นอีกไหมครับแล้วเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นล่ะมีไหมครับอ้าวไม่มียอดเยี่ยมมากแสดงว่าเรามีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาแล้วนะครับปัญหาที่พบเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันจะไม่พบในส่วนของปัญหานั่นเองนะครับเก่งมากครับสำหรับหัวข้อในการนำเสนอครับคุณครูแบ่งออกเป็นทั้งหมด

0: 3หัวข้อนะครับสำหรับโรงเรียนวังกังวลครับให้ไปแบ่งกันครับมี2คนเราพรีเซนต์หรือว่านำเสนอกันเป็นคู่นะครับก็แบ่งกัน2คนรวมถึงโรงเรียนปลายทางครับก็สามารถแบ่งหัวข้อได้เลยนะครับตามแต่ละโรงเรียนกำหนดได้เลยก็ไปพูดคุยกันในกลุ่มนะครับหัวข้อแรกครับเด็กๆจะต้องบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานครับนะครับหัวข้อที่2เด็กๆมีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อที่3เด็กๆจะนำชิ้นงานนี้ไปใช้ในโอกาสใดได้บ้างนะครับเด็กๆกลับไปคิดมาด้วยนะและสัปดาห์หน้าเด็กๆต้องออกมานำเสนอตามหัวข้อนะครับเอาละครับสำหรับแบบประเมินตนเองครับฝากไว้ในข้อที่9และข้อที่10ครับบทเรียนในครั้งต่อไปเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องการสร้างงานเอกสารในชั่วโมงที่5นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์2โปรแกรม Microsoft Word 3ใบงานที่3ครับเรื่องแบบฝึกหัดการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราทำการพรีเซนต์งานนะครับหรือนำเสนองานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะให้เด็กๆนั้นได้ทำแบบฝึกหัดเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นกันด้วยนะครับก็ให้เด็กๆไปเตรียมความพร้อมมาให้ดีด้วยสำหรับสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในชั่วโมงต่อไปหรือชั่วโมงหน้านะครับเอาล่ะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก็

0: ขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: โรงเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาพบกันนะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเด็กๆเรียนรู้ภาษาไทยทุกวันนะคะจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในกิจกรรมแรกครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะในชื่อกิจกรรมว่าต่อเติมเสริมคำนะคะตอนนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคงจะได้สัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ที่แบบว่าต่างชนิดกันไหนเด็กๆลองชูสัตว์ขึ้นมาสิคะนี่เลยแต่ละคนนะคะก็จะได้สัตว์ที่ต่างชนิดกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองเติมตอนนี้คำในสัตว์นะคะยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา1นาทีในการเขียนคำนะคะเติมลงไปว่าคำนั้นเนี่ยจะต้องเติมคำว่าอะไรจะได้เป็นใจความที่สมบูรณ์ใครเสร็จแล้วออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะเด็กๆในกลุ่มช่วยกันนะคะดูค่ะว่าแต่ละกลุ่มได้หรือยังเอ่ยต้องช่วยกันนะคะเด็กๆปลายทางด้วยได้แล้วออกมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะกลุ่มที่1มาแล้วกลุ่มที่2มายังเอ่ยกลุ่มที่2ต่อไปนี่พี่เต่านะคะต่อไปเด็กๆปลายทางได้คำศัพท์หรือยังคะนี่เด็กๆต้นทางได้แล้วนะคะใครจะเป็นตัวแทนออกมาอ่านให้คุณครูฟังบ้างมาเริ่มที่กลุ่มที่1นะคะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่1เอาไมค์มาด้วยนะคะกลุ่มที่2มาเลยตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะมาเลยค่ะกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่3มาค่ะมาเลยตอนนี้เหลือกลุ่มที่5นะคะยังไม่มีตัวแทนออกมานะคะเด็กๆปลายทางเตรียมตัวแทนนะคะออกมาด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้เรียงตามสัตว์ที่ครูแหม่มติดบนนี้นะคะกลุ่มไหนมาก่อนดูนะเรียงตามสัตว์นะคะมาดูกลุ่มที่1นี่เลยนะคะกลุ่มที่1อันนี้ของหนูใช่ไหมคะนกฮูกตัวนี้มีคำศัพท์คำว่า
2: บันดนค่ะ
1: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันดน
3: บันดน
1: บันดน
3: บันดน
1: มีความหมายหรือเปล่าคะบันดน
3: ม
1: ีแสดงว่าเป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์ประมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปพี่ลิงเป็นของกลุ่มไหนคะพี่ลิงกลุ่ม4ต้องมาก่อนค่ะกลุ่ม4พี่ลิงตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคำศัพท์คำว่า
4: บันทึกครับ
1: บันทึกเด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
3: บ
1: ัน
3: ท
1: ึ
3: ก
1: มีความหมายไหมคะบันทึกแสดงว่ากลุ่มที่4เขียนคำศัพท์ถูกต้องประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปพี่เต่านี่เลยคำศัพท์ในตัวของพี่เต่าคือคำว่า
5: บันดาลครับ
1: ได้เดาเสียงค่ะบันดาล
3: บ
1: ัน
3: ดาล
1: บ
3: ัน
1: ดาล
3: บันดาล
1: มีความหมายไหมคะคำว่าบันดาล
3: ม
1: ีประมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปหมีแพนด้าหมีแพนด้าคำศัพท์คือคำว่า
6: บันไดค่ะ
1: คำว่า
6: บันไดค่ะ
1: บันไดเด็กๆลองทำท่าหมีแพนด้าสิตัวแทนลองทำท่าหมีแพนด้าสิคะนี่หมีแพนด้านะคะคำว่าบันไดมีความหมายไหมคะ
3: ม
1: ีแน่นอนประมือให้กลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนี่คือตัวอะไรคะ
7: แพนกวินค่ะ
1: นกแพนกวินนั่นเองคำศัพท์ในนกแพนกวินคือคำว่า
8: บันเทิงค่ะ
1: ได้เอาเสียงค่ะบันเทิง
3: บันเทิง
1: บันเทิง
3: บันเท
1: ิ
3: ง
1: มีความหมายไหมคะบันเทิง
3: ม
1: ีไหมเอ่ยมีประมือให้กลุ่มที่4เดียวกลุ่มที่5พิเศษต้องทำท่านกแพนกวินเข้าไปที่กลุ่มนะคะเดินกลับไปเลยประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆดูคำศัพท์ทั้ง4คำทั้ง5คำคำศัพท์ทั้ง5คำมีอะไรที่เหมือนกันเด็กๆเลาะต้นทางและเด็กๆปลายทางลองตอบพร้อมกันค่ะว่าศัพท์ทั้ง5ตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะมีอะไรนะคะ คำว่าบันอยู่ปรากฏอยู่ทุกคำเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของคำที่ใช้บันเขียนอย่างไรคำที่ใช้บันบออานอบันนั่นเองนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องยกตัวอย่างคำบันได้อ่านและเขียนคำบันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูบอกเด็กๆก่อนว่าคำว่าบันเนี่ยนอกจากบออานอบันแล้วยังมีคำว่าบันที่เขียนได้อีกหนึ่งแบบนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกมาดูเด็กๆเสียงค่ะบัน
3: บ
1: ัน บัน
3: บ
1: ออานอบันบันเขียนแบบนี้นะคะมาดูกันบทร้อยกลองคำที่ใช้บันจะปรากฏคำว่าอะไรบ้างในเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมครูนะคะเราจะออกเสียงแบบบทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะมาเริ่มที่วรรคแรกค่ะบันดาลลงบันได
3: บ
1: ัน
3: ดาลลงบันได
1: บันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมี
3: รื่นเริงบันเทิงมี
1: บันลือลั่นสนั่นดัง
3: บันลือลั่นสนั่นดัง
1: เด็กๆได้อ่านบทร้อยกลองไปแล้วขออีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่เราจะใส่ทำนองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวอ่านหนึ่งรอบพร้อมกันหนึ่งสองสามบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนั่นดังเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองมาแล้วค่ะอุปกรณ์ของครูแหม่มเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทร้อยกลองแบบมีทำนองนะคะร้องเพลงในเด็กอาจจะมีท่าทางประกอบบทร้อยกลองไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะพร้อมไหม
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนอกจากที่คุณแหม่มเอาบทร้อยกลองมาให้เด็กๆเนี่ยได้สนุกสนานแล้วสิ่งสำคัญของเราคือการค้นหาคำที่มีคำว่าบันบออะนอบันนะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะวรรคแรกคือคำว่าอะไรคะบันดาล นี่เด็กๆคิดว่าคำว่าบันดาลมีความหมายว่าอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมีใครทราบความหมายไหมคะวันใหม่บอกว่าแปลว่าให้ของแต่ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำที่สองในบทร้อยกลองนี้คือคำว่า
1: บันได
0: บันไดบันไดคืออะไรคะเด็กๆบันไดทางที่สำหรับขึ้นลงระหว่างชั้นนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปคือคำว่า
1: บันท
0: ึกเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็ก
1: ๆ
0: บันเทิงต่อไปค่ะ
1: บ
0: ันลือเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งคำบันทั้ง5คำคะเป็นคำบันที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆชั้นประถมมาศึกษาปีที่2นะคะถ้าเด็กๆจดจำคำบันทั้ง5คำนี้นะคะจดจำบทร้อยกลองได้เด็กๆก็จะเขียนคำศัพท์คำที่เขียนด้วยบออะนอบันที่ออกเสียงบันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายในกิจกรรมรู้คำรู้ความนั่นเองนะคะมาดูกันว่าคำศัพท์ที่เด็กๆเนี่ยได้ยกตัวอย่างแต่ละคำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างหมายความว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเด็กๆบันดาล
1: บ
0: ัน
1: ดาล
0: เมื่อสักครู่วันใหม่บอกว่าบันดาลคือการให้ของใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่าบันดาลเนี่ยหมายถึงการให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคำว่าบุญบันดาลหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือบันดาลโทสะนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆคุ้นชินกันเวลาที่เด็กๆไปขอพรก็ขอเวลาที่เด็กๆขอพรอาจจะบางคนอาจจะขอว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ผมเรียนเก่งๆแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือการขออำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: บ
0: ัน
1: ได
0: บันไดน่าจะไม่ยากนะคะสำหรับเด็กๆความหมายก็คือสิ่งที่ทำขึ้นเป็นขั้นๆนะคะสำหรับก้าวขึ้นลงหรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกบันไดว่ากระไดนะคะสามารถเรียกได้หลายแบบเลยนะต่อไปค่ะ
1: บ
0: ัน
1: ทึก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบัน
1: ทึก
0: บันทึ
1: ก
0: มีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนยังไม่ออกเสียงมีไหมคะเวลานั่งเรียนเรานั่งตัวตรงไม่หยิบไม่จับอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าบันทึก
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: บันทึกเด็กๆคิดว่าคำว่าบันทึกน่าจะหมายถึงอะไรคะการเขียนลงในสมุดการจดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในสมุดนะคะคำว่าบันทึกเนี่ยจะหมายถึงการจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานบางคนก็จะบันทึกความรู้ลงในสมุดก็คือการบันทึกเพื่อที่เราจะได้จดจำเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะบันล
1: ือ
0: บันลือ บันลือหมายถึงเปล่งเสียงดังก้องนะคะหรืออีกหนึ่งความหมายก็คือหมายถึงโด่งดังเรื่องลือเช่นข่าวบันลือโลกนะคะก็หมายถึงว่าเป็นข่าวที่โด่งดังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนอกจากคำศัพท์ในบทร้อยกลองที่เขียนบออ่านนอบัน5คำแล้วคุณครูมีความรู้เพิ่มเติมมาให้เด็กๆว่านอกจาก5คำนี้เนี่ยยังมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะเด็กๆบันเทิง
1: บ
0: ัน
1: เท
0: ิ
1: ง
0: คำว่าบันเทิงมีอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะ
1: มีย
0: ังมีอยู่ในบทร้อยกลองนะคะคำศัพท์ความหมายของคำว่าบันเทิงก็คือเบิกบานเบิกบานหรือว่ารื่นเริงนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือทำให้สนุกเช่นรายการบันเทิงนะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งที่เราเรียกคำว่าบันเทิงก็อาจจะเรียกว่าบำเทิงหรือประเทิงก็ได้นะคะนี่เลยสามารถออกเสียงได้หลายแบบนะต่อไปนี่เลยค่ะบันดล
1: บันดล
0: บันดล
1: บ
0: ันดลคือทำให้บังเกิดขึ้นนะคะความหมายจะคล้ายๆกับคำว่าบันดาลนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยคำศัพท์เพิ่มเติมคำนี้ใครอ่านออกเสียงได้บ้างคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะบันเหินน่าจะแปลว่าอะไรคะบันเหินเหินขึ้นฟ้าเด็กๆต้นทางบอกว่าเหินขึ้นฟ้าบันเหินเก่งมากค่ะแปลว่า เหาะไปหรือบินไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบัญญะบัญญัง
1: บัญญะบัญญัง
0: ไหนใครเคยได้ยินคำว่าบัญญะบัญญังบ้างอ่ะน้องปลื้มน้องปลื้มเคยได้ยินคำว่าบัญญะบัญญังจากที่ไหนคะ
2: แม่ครับ
0: จากพ่อแม่พ่อแม่พูดคำว่าบัญญะบัญญังว่าพูดกับหนูว่ายังไงคะ
2: บัญญะบัญญังครับ
0: บัญญะบัญญังอ่ะไหนใครเคยได้ยินอีกอ้าววันใหม่วันใหม่เคยได้ยินคำว่าบัญญะบัญญังจากใครคะ
3: จากพี่ค่ะ
0: จากพี่พี่พูดว่าอย่างไรคะเป็นประโยคจำได้ไหมคะมีเป็นประโยคไหม
3: บัญญะบัญญังค่ะพี่พูดแค่นี้
0: อ๋อพูดแค่นี้นะคะมีคนอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมใครพอที่จะจำประโยคที่มีคนพูดกับเราได้ไหมคะน้องเบิ้ลจำได้ไหมคะไม่ได้มีใครเคยได้ยินอีกบ้างคะบัญญะบัญญังจะหมายถึงรู้จักความพอดีพอสันฐานประมาณพอสมควรนี่บางคนนะคะเรียกว่าคุณครูก็เคยโดนนะคะเคยโดนคุณแม่ว่าเวลากินไปเยอะๆคุณแม่บอกว่ากินไม่บัญญะบัญญังเลยแสดงว่ากินเป็นยังไงคะกินเยอะเกินความพอดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเดี๋ยวเอาเสียงดังๆค่ะบันเทิงคดี
1: บันเทิงคดี
0: มันจะหมายถึงอะไรคะบันเทิงคดีน้องจักรพรรดิค่ะบันเทิงคดีหมายถึงอะไรเอ่ย
4: คดีล้อเล่นค่ะ
0: คดีล้อเล่นใครคิดว่ามีความหมายนอกเหนือจากนี้อีกคะมาดูความหมายของครูแหม่มบันเทิงคดีหมายถึงเรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงสนุกสนานแก่ผู้อ่านก็คือเรื่องที่เวลาที่เราอ่านแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะไม่รู้สึกว่าเครียดมากกว่าเดิมหรือว่าไม่ได้มีสาระมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือบันเทิงคดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมเติมคำลงในประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่เขียนด้วยบออะนอบันและความหมายไปเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูจะดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าสามารถนำคำเหล่านั้นที่เราได้เรียนรู้ความหมายไปแล้วมาเติมคำลงในประโยคได้ถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูแหม่มจะหาผู้โชคดีของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ออกมาเติมคำศัพท์นะคะเด็กๆเตรียมลุ้นเลยไปเลยค่ะขอเลขที่ของเด็กๆปลายทางด้วยนะหยุดหรือยังเอ่ยเลขที่17ค่ะใครเอ่ยยกมือค่ะเลขที่17ค่ะน้องดูนะคะประโยคแรกที่น้องจะได้ก็คือนี่เลยคุณครูบอกนักเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตกอะไรคะ
3: บันไดค่ะ
0: บันไดเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหม
1: คร
0: ูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวให้น้องนิชาพัฒน์ออกมาด้านหน้านะคะหยิบไม้มาด้วยนะเด็กๆลองดูว่าเพื่อนจะสะกดคำว่าบันไดถูกต้องหรือไม่มาเลยค่ะบันไดเขียนอย่างไรเอ่ยนิชาพัฒน์1 2 3
3: บออะนอบันดอไอไดบันได
0: เป็นคำตอบที
1: ่
0: ต้องปรบมือให้น้องนิชาพัฒน์ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปวันนี้คุณครูมีของรางวัลมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่ตอบถูกได้ด้วยนะคะเราจะมีนี่ต้นกล้วยเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูมีรางวัลอยู่ด้านหลังต้นกล้วยให้หนูเลือกกล้วยให้หนูเลือกกล้วยค่ะหยิบมาเลยเลือกอันไหนดีคะ

0: นายกล้วยด้านหลังจะมีรูปหน้ายิ้มกับหน้าร้องไห้ถ้าเป็นหน้ายิ้มหนูจะได้รับของรางวัลที่อยู่ในกล่องนี้พร้อมไหมคะนี่คือกล้วยที่นิชยังหนึ่งสองสามแสดงว่าได้รางวัลไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะประมือให้นิชาพัฒน์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำศัพท์ที่อยู่ในนี้อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงสะกดพร้อมกันคุณครูบอกนักเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตก
1: บันได
0: บันไดเก่งมากค่ะประโยคต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่เด็กๆออกเสียงประโยคนี้อีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามคุณครูบอกนะเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตกบันได
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประโยคต่อไปคนที่จะได้เติมคำนะคะนี่เลยประโยคที่สองให้เด็กๆอ่านประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมกันก่อนหนึ่งสองสาม
0: เมษาชอบจุดจุดจุดจุดเกี่ยวกับความรู้ต่างต่าง
1: ใครที่รู้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งพูดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่เลขที่7ค่ะใครเอ่ยน้องกล้าน้องกล้าออกมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะประโยคนี้ค่ะน้องกล้าเมษาชอบจดจุดๆเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเมษาชอบจดอะไรคะ
2: บันทึก
1: บันทึกเป็นคำตอบที่ถูกต้องสะกดคำว่าบันทึกค่ะ
2: บอนอบันทออึกกอทึกบันทึก
1: เก่งมากๆประมือให้น้องกล้าค่ะนี่ตอบถูกเหมือนเดิมค่ะมาเลือกได้เลยค่ะเลือกกล้วยไหนดีคะน้องกล้าบอกว่าคุณแม่ผมขอเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกนี่จะได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้อยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้คะหน้ายิ้มจัดไปเลยค่ะนี่เลยได้หน้ายิ้มนะคะเดี๋ยวให้น้องเลือก3ชิ้นค่ะหยิบได้เลย3ชิ้นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้น้องกล้าค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเขียนประโยคกันเมษาชอบจดอะไรนะ
0: บันทึก
1: มีเด็กๆต้นทางและเด็กๆคนปลายทางคนไหนชอบจดบันทึกเหมือนกับเมษาบ้างไหมคะเพียบเลยเด็กๆต้องรู้จักจดบันทึกความรู้หรือสิ่งที่เราสนใจนะคะเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะได้กลับมาอ่านแล้วก็เรียกว่าจะได้รื้อฟื้นความทรงจำในช่วงนั้นหรือว่ามีเด็กๆคนไหนเคยบันทึกไดอารี่ไหมคะนี่เด็กๆหลายคนเคยบันทึกไดอารี่เลยนะคะเด็กๆปลายทางลองเริ่มเขียนบันทึกไดอารี่นะคะลองบันทึกทุกวันเวลาลองหมดเรียกว่าหมดปีหรือว่าหมดการศึกษาเนี่ยลองกลับมาย้อนอ่านว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีความสุขหรือว่าเราทุกข์กับเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยปรับใช้เปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆประโยคต่อไปให้เด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3
0: คุณแม่ชอบดูรายการ
1: จุดๆๆเพราะช่วยทำให้คลายเครียดคุณแม่ชอบดูรายการจุดๆๆเพราะช่วยทำให้คลายเครียดเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงเรียกว่าเป็นรายการที่เรียกว่าให้ความสนุกสนานแก่ทุกคนเลยน่าจะเป็นรายการอะไรคะเด็กๆเลขที่ออกเลขที
3: ่
1: 21ค่ะใครเอ่ย21เจด้ามาเลยค่ะเด็กๆปลายทางเลขที่21ออกมาด้วยนะคะคำศัพท์คำนี้คือคำว่าอะไรคะคุณแม่ชอบดูรายการอะไรคะ
2: ทีวี
1: รายการทีวีถูกต้องไหมคะยังไม่ถูกกลับไปค่ะเสียใจด้วยนะคะไม่ได้รับกล้วยนะคนอื่นเตรียมตัวไว้นะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะเลขที่11ค่ะใครเอ่ยมาเล
0: เลยค่ะเลขที่11ค่ะมาเลยน้องประกอบคุณแม่ชอบดูรายการจุดๆเพราะช่วยทำให้คลายเครียดคุณแม่ชอบดูรายการอะไรคะ
2: บันเทิงค่ะ
0: บันเทิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้น้องประกอบค่ะไหนน้องลองออกเสียงคำว่าบันเทิงค่ะ
2: บออะนอบันทอเอองอเทิงบันเทิง
0: ทอเอองอเทิงถูกต้องหรือเปล่า
2: ทอเอองอเทิง
0: อ่ะสะกดคำว่าบันเทิงใหม่ค่ะ
2: ทอเอองอเทิงบันเทิง
0: เก่งมากๆถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนคำศัพท์ก่อนนะคะแป๊บนึงนะคุณแม่ชอบดูรายการบันเทิงเด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะบออานอบันทอเองอเทิงบันเทิงอยากกินกล้วยหรือยังคะน้องประกอบหิวกล้วยหรือยังไปเลือกกล้วยได้เลยเอากล้วยอันไหนดีคะอยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้กล้วยที่ประกอบได้คือ 1 2 3 หน้ายิ้มนะคะรับไปเลย3ชิ้นค่ะหยิบได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องประกอบนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำศัพท์ข้อต่อไปคือเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางรอลุ้นนะคะนี่เลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรคะ
3: ไหว
0: ้
3: พระ
0: ไหว้พระมาดูประโยคของเราเด็กๆออกเสียง1 2 3
4: ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจุดๆๆให้พบเจอแต่สิ่งดี
0: ๆป้าแพรขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนอะไรเอ่ยเลขที่22ค่ะใครเอ่ย23ค่ะเลขที่24ค่ะมาเลยเปรมมี่เปรมมี่มาเลยค่ะปลาแพขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนอะไรคะที่จะได้รับกล้วยต้องสะกดคำว่าบันดาลให้ถูกต้องค่ะ

0: เอาใหม่ค่ะสะกดใหม่สิงดังฟังก์ชันมั่นใจบันดาลสะกดยังไง1 2 3
1: ดออาร
0: อบันก่อนค่ะบันก่อน
1: ดออะนอบันดออารอดานบันดาล
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องประมือให้น้องเปรมมี่นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนคำว่าบันดาลก่อนนะบออะนอบันดออารอดานบันดาลยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะบันดาลนะไปหยิบกล้วยได้เลยค่ะนี้นะคะอยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้
2: ย
0: ิ้
2: มค่ะ
0: หน้ายิ้มไหนลองยิ้มให้ดูค่ะเด็กๆลองดูกล้วยที่น้องเปรมมี่ได้ก็คือนี่ค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้ตอบคำถามใหม่นะคะเก่งมากๆประมือให้น้องเปรมมี่ค่ะและสุดท้ายประโยคถัดไปประโยคสุดท้ายก็คือเด็กๆอ่านประโยคค่ะ1 2 3
3: คุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภท
0: ประเภทอะไรเอ่ยมีทั้งหมด4พยางค์ใครตอบได้ข้อนี้ใครตอบได้เด็กๆเอามือจับหูข้อนี้เรียกว่าให้เด็กๆคนที่มีความมั่นใจนะคะตอบ1 2 3น้องจักรพรรดิค่ะมาเลยน้องจักรพรรดิค่ะคุณยายชอบอ่านงาน

0: เขียนประเภท
1: บรรยะบรรยังครับ
0: โอ้บรรยะบรรยังแปลว่าอะไรคะความพอดีคำว่าบรรยะบรรยังยังไม่สัมพันธ์กับประโยคค่ะไม่เป็นไรนะคะคนอื่นเอามือจับหู1 2 3ชัยพฤกษ์มาเลยค่ะชัยพฤกษ์ค่ะคุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภทอะไรคะคืออะไรคะ
2: บันเทิงข่าวค่ะ
0: บันเทิงข่าวยังไม่ถูกต้องนะคะคนอื่นค่ะเจ้านายคำว่าอะไรคะคุณยายชอบอ่านงานเขียนมี4พยาง
3: บันเทิงคดีครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เจ้านายนะคะบันเทิงคดีนี่เขียนแบบนี้นะคะบออะนอบันทอเอองอเทิงคดีเขียนแบบนี้นะคะเอาละค่ะกล้วยลูกสุดท้ายเป็นของน้องเจ้านายแล้วนะคะนี่เลยอดเลือกเลยนะคะไม่เป็นไรเรามาดูกันว่ากล้วยลูกนี้ยิ้มหรือร้องไห้1 2 3ได้รับลูกอมไปเลยค่ะหยิบไปเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือกิจกรรมเติมคำลงในประโยคนะคะซึ่งเด็กๆต้นทางเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะหวังว่าเด็กๆปลายทางก็คงประสบความสำเร็จในการนำคำที่เขียนบออ่านนอบานมาเติมในประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมรถไฟคำบันกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีนี่เลยเรียกว่าตู้รถไฟแต่ละตู้ให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆนำคำที่เขียนคำว่าบันที่พยางค์แรกนำไปเขียนให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะรถไฟตู้ไหนเสร็จแล้วให้ระบายสีเดี๋ยวคุณครูให้เวลาภายใน7นาทีลงมือได้เลยค่ะเด็กๆแต่ละคนในกลุ่มนะคะต้องเขียนคำศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันนะคะเด็กๆเขียนตัวใหญ่ๆบายสีทับตัวอักษรเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะน้องน้องทิทัศน์ต้องเขียนฝั่งไหนคะต้องเขียนฝั่งไหนน้องทิทัศน์ล้อต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะรถไฟล้อต้องอยู่ด้านล่างนะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยขอตัวใหญ่ๆเลยนะคะบนใบไม้เขียนตรงนี้ค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะนั่งเข้าไปข้างในนะคะนั่งเข้าไปข้างในค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วระบายสีเลยค่ะเสร็จแล้วระบายสีค่ะน้องเบิ้ลล้อรถไฟต้องอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะลบออกค่ะเล้งมือเลยค่ะเด็กๆเล้งมือเลยมียังลบไหมคะถ้าไม่มียืมน้องเมย์ค่ะเด็กๆเอาเรียกว่าเอาแบบฝึกหัดหรือว่าเอาสมุดขึ้นมาลองนะคะระบายสีจะได้สวยๆนะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะคะระบายสีเร่งเลยเร่งมือเลยนะคะมีกลุ่มไหนยังเขียนคำศัพท์ไม่ได้ไหมคะมีกลุ่มไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทำไมกลุ่มนี้เขียนคำศัพท์ซ้ำกันเลยบันไดเขียนตัวใหญ่ๆค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะ

ใครเสร็จแล้วต่อขบวนรถไฟออกมานำเสนอได้เลยนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วต่อขบวนรถไฟออกมานำเสนอได้เลยน้องจัญญวัฒน์ระบายเร็วๆค่ะเด็กๆเร่งมือเลยนะคะน้องไลวินเข็นตัวใหญ่ๆค่ะน้องไลวินเข็นตัวใหญ่ๆนะคะสบายไปเร็วๆค่ะน้องปุณเหลือเวลาอีก4นาทีค่ะเร่งมือเลย

แบรนด์เนียเข่งคำศัพท์คำว่าอะไรคะตัวอะไรหายไปคะไลวินกลุ่มที่3เสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนใกล้จะเสร็จแล้วบ้างมีไหมมีไหมคะเกียร์ไนท์เขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะเกียร์ไนท์เขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคำว่าอะไรคะบันโดนเด็กๆเขียนคำศัพท์คำไหนเด็กๆจะต้องออกเสียงคำศัพท์คำนั้นด้วยนะคะ

ีโป้โชว์เพื่อนสิคะโชว์โชว์ดูคำศัพท์ของน้องชนาการนะคะนี่เลยน้องชื่ออะไรนะคะพิญญพัฒน์นี่เลยรถไฟสวยไหมคะของเพื่อนสวยเด็กๆเร่งมือเลยนะคะอีก2นาทีเท่านั้นเร่งมือค่ะอีก2นาทีค่ะสองนาทีเท่านั้นนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเกาะกันเป็นรถไฟนะคะปุ้นๆออกมานำเสนอได้เลย

เดี๋ยวคุณครูจะเป็นหัวขบวนหัวขบวนคำบรรรถไฟคำบรรกลุ่มที่5ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆกลุ่มที่อื่นเร่งมือเลยน้องเบิ้ลเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะบันดลลอลิงเขียนให้ดีค่ะให้มีหัวเขียนหัวให้ดีค่ะเดี๋ยวลบออกแล้วเขียนใหม่นะมีเด็กๆปลายทางคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างไหมคะออกมานำเสนอให้คุณครูได้ดูได้เลยนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูนะคะดูว่าคำศัพท์ของเด็กๆเนี่ยเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะสำหรับเด็กๆต้นทางเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะฝึกอ่านคำก่อนมานำเสนอด้วยนะคะตอนนี้หัวรถไฟพร้อมสำหรับเด็กๆแล้วนี่เลยค่ะหัวรถไฟขบวนคำบรรเดี๋ยวคุณครูจะยืนรอตรงนี้กลุ่มไหนเสร็จแล้วให้เด็กๆเกาะไหล่ปุ้นๆออกมาได้เลยนะคะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะ

ือเวลาอีกครึ่งนาที30วินาทีนะคะตอนนี้กลุ่มที่5ตั้งขบวนรถไฟเตรียมตัวออกเดินทาง

0: มาเลยค่ะก่ออะไรกันมาเลยกลุ่มที่5ปูนปูนปูนปูนปูนปูนปูนปูนรถไฟกลุ่มที่5มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์นะคะนำเสนอคนแรกกลุ่มอื่นๆดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวส่งไมค์ต่อไปนะคะเอาละค่ะน้องเมย์คำแรกออกเสียงว่า
1: บันทึกค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: ต่อไปค่ะเรมมี่ค่ะเด็กๆขึ้นไปอ่ะเดินขึ้นไปอ่ะคนที่2ค่ะเรมมี่ค่ะเรมมี่ค่ะคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่า
1: บันดาล
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันดาลต่อไปค่ะน้องเบิ้ลคันของน้องเบิ้ลออกเสียงว่า
3: บันดลครับ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันดลเพื่อนเขียนถูกต้องหรือเปล่าตัวลอลิงนะคะยังไม่สมบูรณ์นะไปแก้ลอลิงมาใหม่นะคะต่อไปของน้องวันใหม่ออกเสียงว่า
4: บันเทิงค่ะ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันเทิงต่อไปคนสุดท้ายน้องปลื้มออกเสียงว่า
5: บันไดครับ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันไดตอนนี้กลุ่มที่1ผ่านไปจากหัวหินแล้วขบวนรถไฟออกเดินทางไปสู่กรุงเทพไปเลยปุ้นปุ้นกลุ่มต่อไปใครจะออกมาคะกลุ่มต่อไปมาเลยหมดเวลาค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางวางดินสอหมดเวลาแล้วกลุ่มไหนออกมาเกาะกลุ่มกันด้วยนะคะเกาะไหลกันมาค่ะกลุ่มที่1กลุ่มอื่นไปนั่งรอก่อนนะคะกลุ่มอื่นนั่งรอก่อนนะรถไฟขบวนที่1ขบวนรถจากสถานีรถไฟสงขลาเดินทางมาสู่สถานีรถไฟหัวหินปูนปูนนี่เลยเดี๋ยวชูคำศัพท์ก่อนนะคะชูก่อนนะนี่เลยนะคะรถไฟคำบันของกลุ่มที่1นะคะคำศัพท์คำแรกของน้องออกเสียงว่า
1: บันดาลค่ะ
0: ได้ออกเสียงค่ะบันดาลต่อไปของน้องกุลออกเสียงว่า
3: บันเทิงครับ
0: ได้ออกเสียงค่ะบันเทิงต่อไปค่ะของน้องเจ้านายออกเสียงว่า
6: บันไดครับ
0: ได้ออกเสียงค่ะบันได
2: บ
0: ัน
2: ได
0: ต่อไปของน้องไรวินออกเสียงว่า
7: บันลือครับ
0: ได้ออกเสียงค่ะบันลือ
7: บัลลี
0: เก่งมากค่ะน้องไรวินต่อ

0: น้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: บันทึก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: เก่งมากๆค่ะขบวนรถไฟออกจากขบูอ่ะออกจากสถานีหัวหินมุ่งสู่กรุงเทพปูนปูนปูนปูนกลุ่มต่อไปค่ะมาเลยมาเลยค่ะขบวนรถไฟจากสถานีขอนแก่นมุ่งหน้าสู่สถานีอำเภอหัวหินมาเลยค่ะปูนปูนปูนปูนเด็กๆโชว์ผลงานก่อนนะคะโชว์ผลงานก่อนนะนี่คือรถไฟของเด็กๆ กลุ่มที่2นะคะคำศัพท์คำแรกค่ะน้องประกรณ์คำศัพท์คือคำว่า
1: บันเทิงคดี
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันเทิงคดี
2: บันเทิง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะของน้องค่ะประภัสราคำนี้ออกเสียงว่า
1: บันไดค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: ต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคนที่3คันที่3ออกเสียงว่า
1: บันทึก
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันทึก
2: บ
0: ัน
2: ท
0: ึ
2: ก
0: ต่อไปค่ะของน้องเกียร์ไนท์คือคำว่า
3: บันดลครับ
0: บันดลเดี๋ยวออกเสียงค่ะบันดล
2: บันดล
0: ต่อไปค่ะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: บันเทิง
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเท
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
1: บันลือค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันลือ
2: บันลือ
0: เก่งมากๆรถไฟขบวนที่2เตรียมตัวออกจากสถานีหัวหินปูนปูนปูนปูนไปได้เลยค่ะต่อไปขบวนรถไฟขบวนที่3มุ่งหน้าจากสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวหินปูนปูนปูนปูนนี่เลยนะคะรถไฟคำบันของกลุ่มที่3ค่ะคำศัพท์คำแรกของหนูคือคำว่า
3: บันดาลครับ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันดาลใครไม่ออกเสียงนะระวังตกรถไฟนะคะคำต่อไปค่ะ
1: บันเทิง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเทิง
0: ยอดเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
1: บันลือ
0: บันลือเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: บ
0: ัน
2: ลือ
0: ต่อไปค่ะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: บันไดครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: และคนสุดท้ายค่ะออกเสียงว่า
1: บันทึกค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: ขบวนรถไฟขบวนที่3กำลังออกจากสถานีหัวหินปูนปูนปูนปูนและสุดท้ายรถไฟขบวนที่4ออกจากสถานีปัตตานีมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวหินนี่เลยนะคะรถไฟของกลุ่มที่4น้องน้องชูผลงานก่อนนะคะน้องทิทัศน์ค่ะนี่คือรถไฟของกลุ่มที่4นะคะมาดูคำศัพท์คำแรกคำนี้คือคำว่าคำว่าอะไรคะ
3: บันลือครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันลือ
3: บันลือ
0: บันลือต่อไปคันของน้องจักรพรรดิออกเสียงว่า
3: บันดาล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันดาล
2: บ
0: ัน
2: ดาล
0: มีใครไม่ออกเสียงไหมคะระวังตกรถไฟนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: บันดาล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันดาล
2: บันดาล
0: ต่อไปคำนี้คือคำว่า
1: บันเทิง
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเท
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปน้องอีฟค่ะ
1: บันทึก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันทึก
2: บ
0: ัน
2: ท
0: ึ
2: ก
0: ต่อไปรถไฟขบวนคันสุดท้ายของน้องเจด้าออกเสียงว่า
1: บันได
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: รถไฟขบวนที่4ออกจากสถานีรถไฟหัวหินมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพแตกขบวนไปแล้วนะคะกลุ่มที่4เอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือกิจกรรมรถไฟคำบันนะคะที่เด็กๆได้ทบทวนความรู้นะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางก็คือใบงานที่10เรื่องคำที่ใช้บันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆ ดูความหมายทางขวาและให้เติมคำที่เขียนด้วยบออะนอบันให้สมบูรณ์เดี๋ยวให้เวลา3นาทีมีเพียงแค่9ข้อเท่านั้นเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเขียนคำศัพท์9คำนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ 4 5 6 7 7คําเขียนได้เลยค่ะลองดูเด็กๆลองดูข้อแรกหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคือคำว่าอะไรคะ
2: บันได
0: บันไดเขียนลงได้เลยบันไดเด็กๆคุณครูมีที่เขียนช่องให้ค่ะนี่ค่ะเขียนข้างหน้านะคะนำมาเขียนคำศัพท์ด้านหน้าตรงที่เป็นตัวการ์ตูนเห็นไหมคะเด็กๆลองดูนี่คำแรกคำแรกสิ่งที่ทำขึ้นนี่เลยนะคะเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคือคำว่าอะไรบันไดเด็กๆก็จะต้องเขียนคำว่าบันไดแบบนี้ค่ะดูคำให้สัมพันธ์กับความหมายที่คุณครูให้ค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะ2นาทีใครเสร็จข้อที่2แล้วคะข้อที่2ข้อที่2โด่งดังเลื่องลือเปล่งเสียงดังก้องบรรลือเก่งมากค่ะ

0: 1นาทีค่ะปื้มเขียนได้กี่ข้อแล้วคะไวเลยค่ะข้อที่3ให้เกิดมีขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรคะคำว่าอะไรคำว่าอะไรบันดลหรือบันดาลเดี๋ยวจะเฉลยเด็กๆ เขียนลงก่อนนะคะบันดาลเขียนยังไงคะบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะสตางกลุ่มที่3ใครเขียนคำศัพท์คำว่าบันดาลเอ่ยบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลอลิงทำแบบฝึกหัดก่อนค่ะหมดเวลาเด็กๆวางดินสอนะคะเด็กๆที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะมาดูแนวทางของคำตอบว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตอบพร้อมกันนะข้อแรกสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคืออะไรคะบันไดข้อที่2โด่งดังเรื่องลือเปล่งเสียงดังก้องคือบันลือยอดเยี่ยมค่ะข้อที่3ค่ะให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดลหรือบันดาลบันดาลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานยอดเยี่ยมค่ะบันค่ะต่อไปค่ะเบิกบานรื่นเริงบันเทิงค่ะต่อไปค่ะเหาะไปบินไปบันอะไรคะบันเหินเก่งมากและสุดท้ายค่ะเด็กๆทำให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำว่าบันดาลเลยบันดลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเฉลยของเรานะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะเอาละค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะคำที่ใช้บันที่เด็กๆเนี่ยเรียกว่าในระดับชั้นป.2นะคะเหมาะสมกับคำศัพท์นะคะก็คือคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงบันดาล
1: บ
0: ันได
1: บ
0: ัน ทึก
1: บ
0: ันเทิงและบันลือนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ส่วนคำศัพท์คำอื่นๆนะคะเป็นคำที่คุณแหม่มเพิ่มเติมให้นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำที่ออกเสียงบันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนต่างกันในเรื่องตามหาคำบันนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่11เรื่องบทร้อยกลองบันใบงานที่11เรื่องบันและบันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องคำที่ใช้บันไหนใครอยากร้องเพลงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะสรุปบทเรียนลากันไปด้วยบทเพลงคำที่ใช้บันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:03 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: Safety Kids ตอนการสะทม

0: วไปล้างจมูกกันไ
1: ปหัวโน
0: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเรียนสั่งซึ่งโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
0: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
0: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
0: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
0: พี่ย่าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแป๊บนะ
2: โอ้ยโอ้ย
0: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
0: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่เย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่เย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
1: แผลถลอก
0: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยเจ็บหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: วันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
4: อ
0: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: และหนวดทั้งความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เสนอเป็นเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่5แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเรามาดูนะครับเนื้อหาในตอนที่5นี้จะมีอะไรบ้างนั้นนะครับมาติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับคุณครูเนี่ยมีคำถามนะครับทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานั่นเองครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงอ่ะไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับโอ้เห็นกลุ่ม5ยกมือก่อนเลยอ่ะกลุ่ม5ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างลูกที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสง
0: เล่นโทรศัพท์ค่ะ
1: กิจกรรมการเล่นโทรศัพท์อ่ะขอกลุ่มอื่นบ้างนะกลุ่ม2ครับกิจกรรมอะไรบ้างลูกใครอยากตอบข้อนี้อ่ะขอ1คนลูกใช้ไมค์เลยใช้ไมค์เลยนะได้เลยหนูตอบเลยครับกิจกรรมอะไรลูก
0: ดูโทรทัศน์ค่ะ
1: กิจกรรมการรับชมโทรทัศน์อ่ะขอกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3มีกิจกรรมอะไรบ้างลูก
0: วิ่งเล่นข้างนอกค่ะ
1: วิ่งเล่นข้างนอกมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับมีกลุ่ม4ยกมือด้วยกลุ่ม4ตอบครับตอบว่า
2: เล่นกับเพื่อนครับ
1: อ๋อการไปเล่นกับเพื่อนกลุ่ม1อยากตอบไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม1ไม่เป็นไรนะครับอ่ะทุกคนเอามือลงก่อนลูกเดี๋ยวให้โอกาสเพื่อนได้ตอบคำถามบ้างนะครับเอาล่ะเรามาดูกันบ้างว่าที่พวกเราตอบมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงอะไรบ้างนะครับนักเรียนหลายคนก็มีคำตอบที่มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นการเล่นโทรศัพท์การดูโทรทัศน์นะครับแต่ของคุณครูนะครับเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือในห้องเรียนหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งครับแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเด็กๆแล้วคำถามข้อต่อไปนะครับนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างไรครับข้อนี้ถามแนวทางการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกลุ่ม4ครับมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกมีแนวทางอะไรบ้างครับ
2: เปิดแสงให้พอดีกับตาครับ
1: เปิดแสงพอดีให้กับตาของเราขอบคุณมากครับกลุ่ม2เปลี่ยนคนตอบบ้างลูกมีวิธีการอย่างไรบ้างลูก
0: ไม่ใส่แว่นตาค่ะ
1: ใส่แว่นตาขนาดยังไงครับ
0: ขนาดดูค่ะ
1: ขนาดรับชมอะไรบ้าง
0: ขนาดรับชมโทรศัพท์ค่ะ
1: อ๋อขนาดเล่นโทรศัพท์หรือรับชมโทรศัพท์ขอบคุณมากครับกลุ่ม1กลุ่ม1อยากตอบด้วยกลุ่ม1ว่าไงครับ
2: ไม่เล่นโทรศัพท์ในที่มืดครับ
1: ไม่เล่นโทรศัพท์ในที่มืดมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับกลุ่ม2อ่ะให้โอกาสเพื่อนได้ตอบลูกหนูว่าไงลูก
3: ตอนเราดูโทรทัศน์ในที่มืดเราต้องเปิดแสงสว่างด้วยครับ
1: ในขณะที่เรารับชมโทรทัศน์ในที่มืดก็ควรจะเปิดแสงด้วยขอบคุณมากลูกขอบคุณทุกกลุ่มเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างของคุณครูนะครับก็คืออย่างเช่นกิจกรรมการอ่านหนังสือนะครับในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือการสวมแว่นตากันแดดนะครับในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการเดินเล่นการวิ่งเล่นการไปปั่นจักรยานอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับกิจกรรมที่1ป้องกันดวงตาจากแสงสว่างได้อย่างไรนะครับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมครับในวันนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยหมดแล้วนะครับจะเป็นช่วงของการทำใบงานหลังจากที่เราทำกิจกรรมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูครับในใบงานหน้าที่42เนี่ยการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆ ในหน้านี้นะครับก็จะมีคำถามอยู่นะครับเด็กๆคำถามข้อที่1เดี๋ยวครูอ่านให้นะครับบริเวณที่มีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเด็กๆค่อยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะแต่ตอนนี้ดูไปพร้อมๆกันก่อนนะครับในกรอบสีฟ้านะครับก็จะมีข้อความอยู่นะครับแล้วก็มีจุดๆเนี่ยให้เราเลือกคำมาเติมนะครับโดยใช้จากข้อมูลที่มีนะครับข้อมูลมีไว้ว่าบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่มีแสงสว่างจุดเกินไปหรือจุดเกินไปในการทำ

กิจกรรมต่างๆที่จุดๆไว้นะครับก็คือให้เราเขียนคำนั่นเองครับเด็กๆไปต่อครับข้อที่2นะครับข้อที่2เป็นการถามว่าหากเราทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรบ้างนะครับในกรอบสีฟ้านี้นะครับหากเราทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดอาการจุดๆๆเคยเรียนไปแล้วนะครับเด็กๆในใบความรู้มีนะครับไปต่อข้อสุดท้ายครับข้อที่3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับมาดูกรอบสีฟ้ากันครับการทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการปวดตาตาพร่าเราจึงต้องป้องกันดวงตาโดยการจัดแสงสว่างให้จุดๆๆกับการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับเราเนี่ยร่วมกันสรุปกิจกรรมมาก็หลายกิจกรรมแล้วนะครับในข้อนี้นักเรียนก็น่าจะตอบคำถามกันได้นะครับหน้าตาใบงานก็มีประมาณนี้นะครับเด็กๆสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับสำหรับของนักเรียนนะครับคุณครูให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันทำใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่42นะครับเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันต่อก็คือร่วมกันทำแบบฝึกหัดต่อเลยนะครับในใบงานที่44ถึง45นะครับส่วนของครูปลายทางในการทำกิจกรรมคุณครูเนี่ยวันนี้ให้ดูแลความเรียบร้อยนะครับให้คำแนะนำนักเรียนที่ไม่เข้าใจนะครับในการตอบคำถามหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็แบบฝึกหัดด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณครูกับนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะกิจกรรมของเรามีเพียงประมาณนี้นะครับเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมาเลยครับแล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ก่อนครับเปิดไปหน้าที่42ได้เลยครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่42ตอนนี้เนี่ยให้แต่ละกลุ่มลองทำกิจกรรมกันเองก่อนๆนะครับดูซิว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราจะตอบคำถามได้ไหมนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวคุณครูนะครับเดินไปหานักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราทำกิจกรรมโดยไม่ใช้อะไรครับเด็กๆเราทำกิจกรรมโดยที่ไม่ใช้อะไรครับทำกิจกรรมโดยที่ไม่ใช้เสียงนะครับเด็กๆสามารถปรึกษากันได้นะครับแต่ปรึกษากันเบาๆนะลูกนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ก็ให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มลงมือนะครับทำการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมได้เลยนะครับส่วนคุณครูนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูความเรียบร้อยนะครับว่านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนสามารถถามคุณครูได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูเดินไปเลยหน้า42ลูกหน้า42เรามาดูแต่ละข้อซิหน้า42เนี่ยหนูลองอ่านโจทย์ซิเราจะเลือกเติมคำว่าอะไรไปบ้างบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่แสงสว่างอะไรลองเติมกันเองนะลองเติมกันเองก่อนอะไรจางเกินไปลูกแสงสว่างเป็นไงอะไรนะมากเกินไปลองเขียนดูสิมากเกินไปอ่ะอันนี้ความคิดหนูเองนะคุณไม่ได้บอกเลยนะมากเกินไปอ่ะโอเคลองดูเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยพร้อมกันมากเกินไปเขียนเป็นไหมเกินกอเออนอเกินสระเออลูกมีนอหนูแล้วก็มีสระอีไงนั่นแหละมากเกินนอหนูถูกต้องมากเกินมันมีคำว่าเกินอยู่แล้วลูกก็เขียนคำเดียวเราลบคำว่าเกินออกนะครูลืมดูนี่เห็นไหมมันมีคำว่าเกินอยู่เราไม่ต้องของเราไม่ได้แบบฝึกหัดมาไม่เป็นไรช่วยเพื่อนนะเข้าใจไหมครับอ่านโจทย์ให้เพื่อนกันฟังก็ได้แล้วลองดูซิว่าควรจะเลือกเติมคำไหนดีรอบนี้ไม่มีคำมาให้นะเราต้องทำเองเอา

0: ดูด้วยลูกเป็นเจ้าให้เพื่อนดูด้วยร่วมกันทำนะถ้าไม่ได้มาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราเอามาไหมไลวินไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาช่วยเพื่อนทำถ้างั้นได้ไหมมากเขียนคำเดียวเขียนคำเดียวมากหรืออะไรหรือจุดจุดเกินไปคนจะเติมคำอะไรดีหรือแสงอ่ะลองดูลองดูลองเติมไปลูกบางคนบอกว่าน้อยได้เลยได้เลยลองดูลองเติมดูเขียนได้เลยค่ะลูกเขียนได้เลยบริเวณที่แสงสว่างเป็นไงมากเขียนมากไปเขียนมากลงไปของเราล่ะแสงสว่างเป็นไงจุดจุดจุดเกินไปอะไรจุดจุดเกินไปมากเกินไปเขียนคำว่ามากสิเกินหรือจุดจุดจุดเกินไปอะไรดีควรเติมคำว่าอะไรมีคำว่ามากแล้วลองดูลองดูลองดูว่ามันจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ไหมคำว่าน้อยเนี่ยลองเขียนดูนะอะไรนะเขียนคำว่าน้อยลูกเขียนคำว่าน้อยเราบอกว่าน้อยมาดูกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้นั่งลงลูกนั่งลงช่วยเพื่อนสิปวดปออัวดอปวดไงเขียนยังไงสระอัวสระอัวเขียนยังไงคุณครูเคยสอนไปแล้วสระอัวเขียนไงครับเพื่อนบอกแล้ววอแหวนแล้วก็มีอะไรสะกดนั่นแหละปวดได้แล้วเห็นไหมช่วยเพื่อนนะวันนี้ใบหม่อนใบหม่อนช่วยเพื่อนนะมีแสงสว่างเป็นไงตอนแรกเขียนว่าน้อยเราจะเขียนคำว่าอะไรก่อนได้ไหมน้อยเกินไปหรือจุดจุดเกินไปเราเขียนคำว่าอะไรต้องเขียนคำว่าอะไรหรือคิดสิควรเติมคำว่าอะไรดีปรึกษากันปรึกษากันของเราล่ะได้ยังที่มีแสงสว่างเป็นไงจุดจุดจุดควรเติมคำอะไรดีเติมอะไรดีเติมอะไรดีฮะคำว่าคำว่าอะไรดีปรึกษาเพื่อนได้นะปรึกษาเพื่อนได้ไหนมาดูกลุ่มนี้หน่อยแสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้ไหมคิดว่าเป็นประโยคสมบูรณ์ไหมครูถามเธอเนี่ยไหนจักรพรรดิดีมากวิลลี่กูดยอดเยี่ยมเลยไหนลูกได้ลูกได้มาถ้าเราทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมจะเกิดอาการอะไรมีอาการอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างย้อนไปดูดีไหมนี่นี่นี่นี่มันมีอาการอะไรบ้างเด็ดเด็ดเด็ดเห็นไหมตามัวปวดตาตาเนี่ยอาการเหล่านี้เขียนไปเลยถูกต้องอาการเหล่านี้เขียนไปได้เลยเห็นไหมเนี่ยเขียนไปได้เลยเขียนครับในของเราโอ้จะเสร็จแล้วเหลือข้อ3เหลือข้อ3มาเขียนให้เสร็จครับไหนมาดูกลุ่ม5สิกลุ่ม5ทํากิจกรรมถึงไหนแล้วนะบริเวณที่แสงสว่างเติมคําว่าอะไรดีครับเติมอะไรดีลูกมีคําว่ามากแล้วควรเขียนคําว่าอะไรเพิ่มดีจุดๆๆเกินไปอะไรเกินไปได้ล่ะมากเกินหรืออะไรหรืออะไรลูกหรือน้อยเขียน2คําลองดูนะลองดูนะของเราล่ะบริเวณที่แสงสว่างเป็นไงครับจุดๆๆเกินไปอะไรเกินไปหรือน้อยไปแสงเหรออ่ะลองดูนะผมไม่รู้คําตอบนะตอนนี้ให้พวกเราลองทํากันก่อนใช่ครับโอ้โหทําล่วงหน้าอย่าเพิ่งทําล่วงหน้าช่วยเพื่อนก่อนครับช่วยเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งทำล่วงหน้านะหน้านี้ได้ทำแน่นอนนี่ล่ะนี่ข้อนี้หนูไม่ทำล่ะลูกเห็นไหมทำเสร็จแล้วช่วยเพื่อนก็ได้นะเข้าใจไหมครับไลวินครูบอกให้ช่วยเพื่อน
1: หนูหาไม่ออก
0: นายบินก็ค่อยช่วยคิดคำพูดก็ได้เดี๋ยวเพื่อนอ่านประโยคให้ฟังกุนกุนเขียนยางกุนไหนกุนดูสิเขียนอะไร
1: ไม่ม
0: ีมามามาม
1: ันไม่มีมา
0: บริเวณที่มีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่แสงสว่างเป็นไงจุดจุดจุดเกินไปเขียนสิเขียนคำว่ามากสิไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนั่งลงนั่งเขียนไม่ให้ลุกเขียนมากเดี๋ยวมากคำว่าเกินเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมเติมไหมไม่ต้องเขียนคำเดียวเขียนคำว่ามากหรืออะไรอีกคำหนึ่งเขียนคำว่าอะไรดีเขียนคำว่าอะไรนันทวัฒน์เขียนคำว่าอะไรมากกับอะไรมากเกินไปหรือจุดจุดจุดเกินไปน้อยเขียนเป็นไม่น้อยเขียนได้ได้เลยได้เลยพยายามทำให้ถูกต้องนะลบได้ลูกลบได้ไม่เป็นไรเราทำมาเก่งแล้วมีแสงสว่างที่เหมาะสมเกินไปเอ๊ะแสงสว่างเหมาะสมเกินไปเป็นยังไงลูกแสงสว่างมากที่เหมาะสมมันเป็นประโยคสมบูรณ์ไหมข้อนี้ไม่สมบูรณ์ลองลบคำด้วยลบคำได้เลยกลุ่มสองมาดูซิกลุ่มสองเสร็จหมดหรือยังนะน่าจะเสร็จแล้วนะกลุ่มสองพี่โป้เสร็จยังพี่โป้เสร็จแล้วปกรณ์เสร็จยังลูกปกรณ์เก่งมากเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอมาดูกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3เสร็จหรือยังกลุ่ม3จะไปทำหน้าอื่นแล้วกลุ่ม3ทำหน้าก่อนได้เสร็จนะอย่าเพิ่งไปหน้านั้นรอกันก่อนไหนข้อนี้เขียนเลยอ๋อเขียนอย่างเดียวโอเคมีอาการอะไรบ้างอาการที่เกี่ยวข้องกับตาลูกรอให้เพื่อนคิดดูก่อนมีอาการอะไรบ้าง
1: ปวดตาม
0: ีอะไรอีกมีอาการอื่นอีกไหม
1: ปวดร
0: ้
1: าว
0: ปวดร้าวปวดร้าวยังไง
1: ตาปวด
0: ตาร้าวเขียนอย่างเดียวไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไร
1: ตาปวดตาปวด
0: กลุ่ม4กลุ่ม4เรียบร้อยไหม
1: ได้
0: เ
1: รียบร้อยไ
0: หมได้เหมาะอะไรเนี่ยเหมาะอะไรลูกเหมาะอะไรเหมาะกับการทำกิจกรรมต่างๆโดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมต่างๆเหมาะสมได้เดี๋ยวรอตรวจคำตอบพร้อมกันจักรพรรดิอย่าเล่นเด็กๆทุกกลุ่มครับทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่ขอครับจักรพรรดิไม่ขอนะเด็กๆตอนนี้เนี่ยพวกเราทำกิจกรรมเสร็จหรือยังครับกิจกรรมเนี่ยไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมกิจกรรมไม่ได้เยอะเลยฉะนั้นถ้าใครยังไม่เสร็จตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูเฉลยกันพร้อมๆกันเลยนะโอเคไหมครับเด็กๆพร้อมไหมหมดนั่งหลังตรงยืดตัวขึ้นฟังครับเด็กๆนะตอนนี้เดี๋ยวเรานะครับไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันไปทีละข้อเลยนะครับเด็กๆว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้เขียนไปนั้นจะถูกต้องหรือไม่นะครับเรามาดูกันเลยครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆมาดูที่ใบงานของครูลูกในที่หน้าจอทุกคนดูที่หน้าจอกลุ่ม2ตอนนี้ให้ดูที่หน้าจอคุณครูนะครับกลุ่มอื่นๆด้วยนะนั่งหันหน้ามานะครับเรามาดูกันข้อแรกลูกข้อที่1มาตอบคำถามช่วยกันหน่อยนะบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาเป็นอย่างไรบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่มีแสงสว่างจุดเติมคำว่าอะไรดีครับตอนนี้เงียบก่อนคำตอบตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งนั่นก็คือบางคนบอกว่ามากบางคนบอกว่าจ้า เอแต่จะเป็นคำไหนนั้นนะควรจะเติมคำไหนดีครับเด็กๆพอครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใครบอกว่าควรเติมคำว่ามากยกมือขึ้นครับประมาณ20คนไหนใครควรเติมคำว่าจ้าดีครับอุ๊ยมีอยู่คนเดียวเอามี2คนมีแนวร่วมแล้วอ่ะ3คนประโยคที่เราควรจะเติมนะครับอ่ะเอามือลงครับคำที่เราควรจะเติมลงไปนั่นก็คือคำว่าบริเวณที่แสงสว่างจุดๆๆเกินไปเติมคำว่าให้เติมคำว่าให้เติมคำว่าน้อยเกินไปแต่เด็กๆครับไม่ได้ผิดนะที่เด็กเขียนคำว่ามากก็สามารถเขียนได้ครับเด็กๆเพราะว่าอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องเติมคือมากฉะนั้นใครเขียนคำว่ามากแล้วก็ให้เขียนคำว่าน้อยลงไปลูกใครเขียนคำว่าน้อยแล้วก็ให้เขียนคำว่ามากเขียนคำกันได้นะไม่ได้ผิดนะเด็กๆสามารถแก้ไขตามได้เลยส่วนคนเขียนคำว่าจ้าไม่เป็นไรลูกแก้ไขตามคุณครูนะเข้าใจไหมครับแก้ไขเลยแก้ไขตามเลยลูกเขียนคำว่าน้อยหรือคำว่ามากก็ได้นะถ้าแสงจ้าเนี่ยถ้าให้แปลความหมายก็คือเป็นแสงที่เป็นไงแสงมากไงจำได้ไหมลูกแสงจ้านี่คือแสงมากๆเลยแสงเยอะๆใครแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วครับยกมือใครที่ตอบคำถามข้อนี้ถูกต้องยกมือโอ้ไม่ต้องแก้เลยเก่งมากครับทุกคนไปต่อได้ไหมครับเด็กๆไปดูกันต่อในข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ในข้อที่2เอในข้อที่2เนี่ยเด็กๆช่วยกันอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมครับเด็กๆช่วยกันอ่านให้ฟังได้ไหมครับลองดูนะลองดูนะไม่เป็นไรลูกอ่านพร้อมกันข้อ2 3 2 1โอ้โหไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรเด็กๆเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ดีกว่านะครับหากเราทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรบ้างมาดูที่กรอบสีฟ้าโลกจะส่งผลให้เกิดอาการอะไรบ้างครับไหนช่วยตอบสิมีปวดตาม
1: ี
0: ตาล้าม
1: ี
0: เจ็บตาตาบอดโอ้โหตาบอดพอครับพอหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนให้ตอบทีละคนนะครับเด็กๆให้ตอบทีละคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราตอบไปแล้วลูกมีอาการเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งมีพวกเราบอกว่ามีปวดตาตาล้าเจ็บตาตาบอดอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีอาการอะไรกันบ้างเด็กๆมีอาการดังนี้เลยนะครับตามในใบกิจกรรมนะครับใบความรู้ของเรานั่นเองมีอาการตาล้าปวดตาตามัวนะครับเด็กๆคนไหนนะครับที่เขียนอาการอื่นๆนะครับสามารถเขียนได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูก็ได้นะครับปวดตาเขียนได้ไหมเขียนได้ครับเจ็บตาเขียนได้ไหมสามารถเขียนได้เช่นเดียวกันนะครับเขียนได้เลยเด็กๆตาล้าปวดตาตามัวเขียนได้หมดเลยแต่ตาเสียตาบอดอันนี้คุณครูคิดว่ายังไม่ใช่อาการณตอนนี้ลูกมันจะต้องใช้ระยะเวลาสักเวลานานกว่าจะทำให้เกิดอาการนั้นๆได้เข้าใจไหมลูกไม่ใช่ว่าเกิดทันทีทันใดนะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเกิดอาการนั้นๆเข้าใจไหมลูกเขียนไปแล้วไม่เป็นไรสามารถลบและเขียนใหม่ได้นะลบและเขียนใหม่ได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้เวลาตรงนี้นะครับอีก1นาทีนะครับในการแก้ไขใบงานของเราครับ
2: คนที่ไม่ได้เขียนอาการเหล่านี้นะครับให้เขียนอาการเหล่านี้ลงไปนะอย่างน้อยเนี่ยให้เขียนมา 2-3 อาการนะครับเด็กๆให้เขียนมาอย่างน้อย 2-3 อาการ1ไม่เอานะ1มันน้อยไปให้เขียนเพิ่มให้หน่อยนะครับเขียนให้ 2-3 อาการแต่ตาบอดตาเสียอันนี้ไม่เอานะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดนะตอนนี้ลูกในตอนนี้นะครับเด็กๆก็ทำกิจกรรมกันไปก่อนนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับณตอนนี้ก็ให้เด็กๆนะครับตรวจสอบคำตอบนะครับจากคุณครูได้เลยนะครับเอาล่ะคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะไปข้อต่อไปได้แล้วไหมครับใช่ไหมครับอ่ะไปต่อเลยนะครับเด็กๆไปข้อที่3นะครับสรุปกิจกรรมนั่นเองนะครับไปต่อนะครับข้อที่3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาเติมคำพร้อมๆกันลูกการทำกิจกรรมต่างๆอ่ะเงียบก่อนเงียบก่อนอ่ะทุกกลุ่มเงียบหน่อยลูกเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันกับครูนะเพราะว่าเป็นการสรุปกิจกรรมของเราแล้วอ่ะเดี๋ยวครูอ่านนำนักเรียนอ่านตามนะการทำกิจกรรมต่างๆขออีกหนึ่งรอบการทำกิจกรรมต่างๆ
3: การทำกิจกรรมต่างๆ
2: ในบริเวณที
3: ่
2: มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการ
3: ปวดต
2: า
3: ตาพร
2: ่
3: า
2: เราจึงควรป้องกันดวงตาโดยการจัดแสงสว่างให้บรรทัดที่3เนี่ยคุณครูให้อ่านตามคุณครูนะเอาใหม่อีกรอบนึงโดยการจัดแสงสว่างให้ให้ยังไงครับอ่ะตอบสิเติมคำว่าอะไรนะ
3: เ
2: อความคิดเห็นเป็น2ฝั่งอีกแล้วมีเพียงพอมีเหมาะสมจะเติมคำไหนดีนะไหนใครคิดว่าเงียบก่อนครับเด็กๆควรจะเติมคำว่าเหมาะสมยกมือขึ้นโอ้โหเกือบทั้งห้องไหนใครบอกว่าควรเติมคำว่าเพียงพอก็มีความคิดเห็นบางส่วนนะอ่ะฉะนั้นเรามาดูความคิดเห็นของเราส่วนใหญ่กันดีกว่าโดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมครับเด็กๆกับการทำกิจกรรมต่างๆแต่คำว่าเพียงพอไม่ได้ผิดนะลูกไม่ได้ผิดเลยแต่ความหมายเนี่ยมันคล้ายกันแต่เราควรจะเขียนคำนี้มากกว่าลูกให้เขียนคำว่าเหมาะสมนะเพียงพอไม่ได้ผิดนะลูกสามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับอ่ะข้อนี้ใครไม่แก้เลยยกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากครับทุกคนอ่ะปรบมือให้กับตนเองครับปรบมือให้กับตนเองลูกสุดยอดเลยวันนี้อ่ะเรายังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับเด็กๆยังไม่หมดนะเรายังเหลืออีก1กิจกรรมนั่นก็คือนี่เลยครับแบบฝึกหัดในหน้าที่44และ45ให้เด็กๆเปิดไปเลยครับเปิดไปเลยครับหน้า44ถึง45ครับณตอนนี้ให้เด็กๆเปิดไปก่อนนะเด็กๆครับอย่าเพิ่งทำกิจกรรมไปก่อนนะรอเพื่อนๆไปทางด้วยลูกรอเพื่อนๆไปทางก่อนนะเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบฝึกหัดในหน้าที่44และ45เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับวางมือกันก่อนนะเด็กๆครับทุกคนวางมือนับ1นับ2นับ3ใครยังไม่วางมือครับเดี๋ยวไม่เข้าใจการทำกิจกรรมนะเราต้องดูไปพร้อมๆกันก่อนลูกแล้วมาดูกันนะครับในหน้าแรกในหน้าที่44นี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับมาดูข้อแรก การกระทำในรูปใดต่อไปนี้เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมและควรปรับการกระทำอะไรบ้างภาพกอลูกภาพกอกำลังทำอะไรอยู่ครับเอาอ่านพร้อมกันอ่านว่าอ่านหนังสือในห้องสว่างขอไข่คืออะไรครับ
3: อ่านหน
2: ัง
3: สือในที
2: ่
3: ม
2: ื
3: ด
2: คอควายล่ะครับ
3: ด
2: ู
3: โทรท
2: ั
3: ศน
2: ์
3: ในห
2: ้
3: องม
2: ื
3: ด
2: ดูโทรทัศน์ในห้องมืดงองูคืออะไรครับ
3: มองดวงอาท
2: ิ
3: ตย
2: ์และจอจานคือคำว่าอะไรครับให้เด็กๆดูภาพเหล่านี้นะครับพร้อมกับข้อความนะครับเขาบอกว่าภาพไหนบ้างล่ะที่ไม่ใช่นะครับเป็นการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมและเราจะต้องมีการปรับการกระทำอย่างไรบ้างไปดูหน้าต่อไปครับนี่เลยรูปการกระทำที่มีการใช้สว่างขอไปครับที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมได้แก่รูปจุดๆมีรูปอะไรบ้างควรปรับการกระทำโดยโอ้โหยาวเลยนะครับณตอนนี้นะครับก็ให้เด็กๆนะครับเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะไปทีละกิจกรรมโลกแล้วมาดูซิว่ารูปไหนบ้างที่เราควรปรับการกระทำรูปไหนบ้างที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมอาจจะทำเครื่องหมายโดยกากบาททับก็ได้วงกลมทับข้อความก็ได้เช่นกันครับอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับอ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวคุณครูเดินไปลูกทำกิจกรรมไปก่อนคุณครูอธิบายให้ฟังแล้วคุณครูอธิบายให้ฟังแล้วเราฟังครูบ้างไหมตอนนี้ให้ทำกิจกรรมอะไรครับเด็กๆเริ่มเลยมาเรามาดูซิว่ารูปไหนบ้างที่เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมทำเครื่องหมายไว้ประกอบไม่แกล้งเพื่อนทำวงกลมก็ได้ทำกากบาทได้หมดเลยอันไหนบ้างล่ะที่ไม่ใช่เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างวงไว้ก่อนนะแล้วค่อยเลือกตัวอักษรเนี่ยไปเติมตรงนี้เข้าใจไหมครับปีโป้ทำลูกปีโป้ทำต่ออ่ะนันทวัฒน์ช่วยเพื่อนดีมากดูสิภาพไหนบ้างที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมเลวินมีอะไรบ้างมีกิจกรรมไหนบ้างที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมอันนี้เหมาะสมไหมเอาเนี่ยอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมไหมเหมาะสมอันนี้ล่ะอ่านหนังสือในที่มืดไม่เหมาะสมจะวงไว้ไหมเราวงไว้วงไว้ได้ไม่เป็นไรดูโทรทัศน์ในห้องมืดไม่เหมาะสมวงไว้คุณเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาครับทำไมไปวางแบบนั้นเอาขึ้นมาไม่ต้องวาดรูปเพิ่มเติมแล้วเล่นโทรศัพท์ในห้องมืดล่ะไม่เหมาะสมวงไว้ได้แล้วรูปการกระทำที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมได้แก่รูปอะไรบ้างเติมตัวอักษรลงไปเลยเรียงเลยนะเรียงตัวอักษรไปเลยขอคองอจอได้เลยแล้วเรามาดูว่าแต่ละรูปเนี่ยต้องปรับยังไงต้องทำยังไงอย่างเช่นขอเราจะต้องทำยังไงลูก
4: เป
2: ิ
4: ดไฟ
2: อ่านหนังสือในห้องมืดเนี่ยเราจะต้องทำยังไง
4: อ่านหนังสือในห้องที่สว่าง
2: แสงสว่างได้แล้วคอควายล่ะเราทำยังไงดูในได้เลยงองูล่ะเอาเขียนด้วยสิเขียนด้วยเขียนให้ครบทุกภาพนะเด็กเดี๋ยวนะเขียนผิดแล้วเนี่ยเขียนผิดแล้วได้แก่รูปเขาให้เลือกตัวอักษรไปเติมเข้าใจไหมครับให้เลือกตัวอักษรก็อันไหนที่มันไม่เหมาะสมบ้างล่ะก็ให้เลือกตัวอักษรนั้นมีอย่างเช่นกอไก่ขอไข่ขอควายอย่างเงี้ยมีกี่อันลองเช็คดูดีๆนะตรวจสอบดีๆมองดวงอาทิตย์เหมาะสมไหมอ่ะ ปกติเรามองดวงอาทิตย์กันไหม

เออเราไม่มองฉะนั้นเหมาะสมไหมก็ไม่เหมาะสมไงฉะนั้นควรปรับการกระทำโดยก็มาดูว่าแต่ละรูปเนี่ยเราจะต้องปรับยังไงบ้างอย่างเช่นเขียนว่าในภาพขอใครควรอ่านหนังสือในที่ที่มีเป็นไงเสียงสว่าง

0: นิดหน่อยตรงเนี้ย
1: แต่ผมจะจุด
0: ได้อยู่ได้อยู่อ่ะไม่เป็นไรเธอคิดว่ามีแค่นี้ก็ได้แล้วปรับยังไงบ้างปรับแต่ละภาพนะปรับแต่ละภาพนะอย่างเช่นขอไข่อย่างภาพขอไข่เนี่ยเราจะต้องปรับยังไงเขียนไปทีละภาพเลยภาพขอไข่ควรปรับโดยปรับแสงสว่างให้เหมาะสมอะไรแบบนี้เข้าใจไหมเขียนทีละภาพนะไม่ใช่เขียนโดยรวมเขียนทีละภาพนั่งลงนั่งลงไม่ยืนไม่ยืนเขียนไปทีละภาพปรับภาพขอไข่โดยอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออ่านี่ครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะบรรทัดต่อไปก็ภาพคอควายปรับโดยการดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเอาไปดูที่มืดต่อทำไมเล่าอ่ะทำไปนะทำไปนะเอาได้ไหมเขียนไปทีละภาพลูกว่าภาพขอไข่ภาพงองูก่อนก็ได้ภาพงองูเราปรับยังไงภาพขอไข่ปรับยังไงภาพคอควายปรับยังไงภาพจอจานปรับยังไงเขียนได้ไหมลองให้เพื่อนช่วยนะมากลุ่มนี้รู้แล้วว่าต้องปรับภาพนี้ภาพนี้แต่ว่าเราจะให้เหตุผลยังไงปรับการกระทำโดยภาพขอเขียนภาพขอปรับการกระทำโดยเขียนต่อเลยครับปรับการกระทำโดยเขียนต่อครับนี่ปรับการกระทำโดยเห็นไหมปรอาบปรับการกระทำโดยทำไงล่ะขอไข่เราจะต้องทำไงได้ได้ชัยพฤกษ์เธอน่าจะได้เขียนสิว่าภาพขอเขียนตรงนี้ก็ได้ขอไข่นี่เขียนหน้าเขียนหน้าคำว่าอ่านหนังสือเขียนไปเลยขอใครเขียนเว้นหน่อยสิอันนี้มันจะไปเป็นคำเดียวกันเซเว่นโอ้ยเธอเขียนเป็นทีละข้อสิไม่ได้ให้เขียนรวมเขียนทีละภาพเนี่ยจักรพรรดิขอใครปรับการกระทำโดยยังไงขอใครใส่แว่นเนี้ยอ่านในที่มืดเหมือนเดิมเนี่ยนะใส่แว่นครูว่ามันช่วยไหมก็ไม่ช่วยก็ลองคิดใหม่ลองคิดใหม่ขอไข่คอควายล่ะเขียนคอควายดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอได้เขียนเว้นหน่อยสิมันจะไปคำเดียวกันไม่ได้ดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเขียนไปเขียนให้ครบเลยสองคนนี้เร็วลูกเขียนสิครับเขียนว่าภาพขอเขียนตามคุณครูเนี่ยภาพขอเพียงพอเพื่อนในกลุ่มช่วยหน่อยลูกเพื่อนในกลุ่มช่วยสะกดให้เพื่อนหน่อยพอพานสระอาพอพาพอสำเภาพอสำเภาสระอาพอพานอันนี้ไม่ใช่คำว่าภาพพอสำเภาสาราพอพานภาพขอไม่ใช่ขออย่างนั้นขอจุดอะภาพขอไข่เนี่ยขอไข่เนี่ยลบอ่างออกจุดปรับโอ้จุดหลังขอไข่สิลูกโอ้ยปรับการกระทำโดยลอกคำนี้ลงไปเนี่ยปรับการกระทำโดยปรับการกระทำโดยไม่ใช่เขียนได้ควรปรับการกระทำโดยถ้าได้เขียนไปแล้วไม่เป็นไรอันไหนไล่ไปทีละทุกภาพเลยนะได้กำลังเขียนไล่ไปเนาะเขียนต่อเลยลูกภาพคอควายเขียนคอควายไหนเนี่ยยังไม่ได้เขียนกันปรับการกระทำเลยคุณทำอะไรอยู่ครับคุณเอาตรงนี้มาเขียนตรงนี้ไม่บอกเพื่อนเลยอ เอายังไง

0: ต้องให้เพื่อนทำยังไงบอกเพื่อนให้เพื่อนเขียนยังไงไม่ใช่ให้เขียนเองควรจะย้ายยังไงย้ายตรงนี้ไปไหนไปเขียนตรงไหนแทน
1: ได้แก่รูป
0: บอกเพื่อนเรียบร้อยเอาขึ้นมาก่อนสิลูกขึ้นมาก่อนเพียงพอไงอ่ะเดี๋ยวไม่ทันถ้างั้นเดี๋ยวเด็กๆทุกกลุ่มตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เด็กๆวางมือกันก่อนลูกให้เด็กทุกคนวางมือกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเด็กๆอ่ะทุกคนวางมือนะครับถ้าไม่เสร็จตรงไหนคุณครูนะครับเดี๋ยวให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านกันต่อนะครับเด็กๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับเด็กๆเปิดย้อนไปหน้า44ก่อนนะมีภาพไหนบ้างที่เราควรปรับการกระทำบ้างลูกภาพอะไรบ้างไล่ไปทีละภาพใจเย็นๆครับทีละภาพภาพขอใครภาพอะไรอีกภาพคอควายภาพอะไรอีกครับภาพงองูและภาพ
1: จอจาน
0: ภาพจอจานเรามาดูเหตุผลดีกว่าว่าทำไมเราจะต้องปรับการกระทำภาพเหล่านี้นะครับได้แก่รูปขอไข่คอควายงองูและจอจานณตอนนี้เด็กๆนะครับสามารถแก้ไขตามครูได้เลยนะควรปรับการกระทำโดยอย่างเช่นภาพขอไข่แก้ไขโดยไปอ่านหนังสือนะครับในห้องที่มีแสงสว่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะของเด็กๆนะครับก็อาจจะมีเหตุผลที่คล้ายๆกันกับคุณครูหรืออาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะครับเด็กๆไม่ต้องแก้ตามคุณครูนะครับไม่จำเป็นต้องแก้ตามคุณครูได้นะส่วนภาพอื่นๆล่ะอย่างภาพคอควายลูกมาดูตัวอย่างนะภาพคอควายแก้ไขโดยการเปิดไฟในห้องเพื่อเพิ่มความสว่างในห้องนั่นเองอย่างภาพงองูเราก็แก้ไขโดยที่เราไม่ต้องมองดวงอาทิตย์หรือหลีกเลี่ยงการไปในบริเวณนั้นเลยนะครับหรืออาจจะไปอยู่ในบริเวณที่มีร่มนั่นเองครับและในภาพจอจานแก้ไขโดยก็คือเราก็ควรไปเล่นในโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมนั่นเองครับถ้าเด็กๆ เขียนไม่ทันตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคุณครูขอฝากเป็นการบ้านแล้วนะครับไปต่อลูกเรายังเหลืออีก1งานสุดท้ายนะครับเด็กๆอ่านสถานการณ์และตอบคำถามครับคุณครูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังเด็กๆตอนนี้เงียบก่อนลูกคิดภาพตามนะสถานการณ์นี้ไว้บอกไว้ว่าอย่างไรในคืนที่ไฟฟ้าดับแม่บอกให้หนุ่มก็คือชื่อคนนะนำไฟฉายออกมาใช้เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆแต่ด้วยความนึกสนุกหนุ่มจึงส่องไฟฉายไปยังดวงตาของน้องสถานการณ์มีบอกไว้ว่าอย่างนี้แล้วเรามาตอบคำถามกันนักเรียนคิดว่าการกระทำของหนุ่มเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด
2: ไม่เหมาะ
0: ตอบพร้อมกันว่า
2: ไม
0: ่เหมาะสมเก่งมากครับเด็กๆไปต่อเลยนะเพราะแสงจากอะไรครับ
2: ไฟฉาย
0: แสงจากไฟฉายไม่ปลอดภัยต่ออะไร
2: ดวง
0: ตาต่อดวงตาของน้องใครเขียนถูกนะครับเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยนะครับสามารถถ้าใครยังไม่เสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวครูให้เวลาอีกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ ส่วนไอ้ที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณครูฝากไปทำเป็นการบ้านแล้วนะแต่ถ้ายังมีเวลาตอนนี้ลูกถ้าทำข้างล่างเสร็จแล้วข้างบนหนูสามารถทำได้ต่อเลยนะยังมีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมร่วมกันแล้วณตอนนี้คุณครูคิดว่ากิจกรรมข้างล่างเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับในหน้าที่45เนาะ เราไปสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับครูขออนุญาตไปต่อนะเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันเด็กๆในวันนี้พวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับวันนี้พวกเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างลูกตอบพร้อมกันเลยได้ทำอะไร
2: ใบงาน
0: ได้ทำใบงานการตอบคำถามหลังจากทำอะไรหลังจากทำกิจกรรมและการทำอะไรครับลูกอีกอย่างหนึ่งและการทำแบบฝึกหัดนะครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่เสร็จกลับไปทำเป็นการบ้านต่อนะครับเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับครูอีกหนึ่งรอบนะครับการทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการปวดตาตามัวเราจึงควรป้องกันดวงตาโดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับใกล้จะจบแล้วครับเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องใหม่ครับเด็กๆเป็นเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับใบงานเรื่องมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันในหน้าที่49ถึงหน้าที่53นะครับและข้อ2ครับบัตรภาพเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างที่3ครับให้เตรียมบัตรคำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองครับยังไม่ลุกครับเด็กๆทีทัศน์ขึ้นมาก่อนยังไม่อนุญาตให้ลุกไปนะยังไม่หมดกิจกรรมนะลูกสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงก์ก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆส่วนใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะครับก็นำใบงานนี้กลับไปทำเป็นการบ้านกันต่อนะครับคุณครูแบงก์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเด็ก
3: ๆเรียนบททองความครับ
2: ขอบคุณครับคุณครูแบงก
0: ์บ๊ายบาย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: ครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับธนพรลูก
2: คำสามพันของการบวกและการลบค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ธนพรหน่อยนะในวันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาใช้นะถ้ามีตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะได้ผลลบออกมาใช่ไหมครับนักเรียนจำได้ไหม

0: าเราจะตรวจสอบว่าผลลบนั้นถูกต้องหรือไม่เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งจะได้ว่าอะไรละจะได้ว่าอะไรนะดาเนียลูก
1: เอาตัวลบมาบวกกับผลลบค
0: ่
1: ะ
0: นำตัวลบมาบวกกับผลลบหรือนำผลลบบวกด้วยตัวลบก็จะต้องเท่ากับอะไรครับต้องเท่ากับอะไรเอ่ยตัวตั้งนั่นเองปรบมือดาเนียลหน่อยเยี่ยมมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนำความรู้ในส่วนนั้นนะครับมาใช้ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่1 นะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนั่นก็คืออย่างแรกนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับ 2. ต้องให้เหตุผลได้นะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้วันนี้คุณครูนะครับมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยซึ่งจะเป็นการทบทวนการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะเกมนั้นคือเกมอะไรมาดูกันเกมอะไรเอ่ยลูกเป็นเกมบันไดงูหาคู่สิบบันไดไม่ใช่บันไดงูธรรมดานะเป็นบันไดงูหาคู่สิบเกมนี้หน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นแผ่นตารางนะแผ่นตารางนะครับซึ่งนักเรียนน่าจะเคยเห็นอันนี้บันไดเกมบันไดงูเคยเห็นไหมลูก
2: เคย
0: เคยเห็นนะจะมีจุดอะไรจุด start กับจุดอะไร finish ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดถ้าใครไปถึงจุดสิ้นสุดก่อนกันหรือจุด finish จะเป็นผู้ชนะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกติกากันนะครับให้ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ1คนนะออกมาเล่นเกมบันไดงูหาคู่10นะครับให้เราหาตัวแทนไว้ก่อนนะยังไม่ต้องออกมานะครับให้หาตัวแทนนะแต่ละกลุ่มกลุ่มละ1คนนะครับกลุ่มละ1คนนะกติกานะครับ1ฟังกติกาก่อนนะแต่ละกลุ่มหาผู้เล่นคนแรกโดยโยนลูกเต่า1ลูกใครได้แต้มมากที่สุดเป็นผู้เริ่มเล่นคนแรกเข้าใจไหมครับเช่นโยนออกมาได้แต้ม5มากที่สุดเนี่ยก็ได้เล่นเป็นคนแรกนะ2เริ่มต้นโดยวางเบี้ยของตนเองที่จุด start นั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับผู้เล่นคนแรกโยนลูกเต่า1ครั้งให้พิจารณาแต้มบนหน้าลูกเต่าแบบนี้นะเช่นโยนลูกเต่าขึ้นแต้ม4ฟังนะไม่ได้ให้เดินไป4ช่องนะแต่นักเรียนจะต้องคิดว่าหาจำนวนที่รวมกับ4แล้วได้10นั่นก็คืออะไรครับ6เพราะฉะนั้นผู้เล่นคนแรกก็จะเดินจากจุด start ไป6ช่องเข้าใจไหมลูกอย่างเช่นโยนแล้วขึ้นแต้มหน้า3แสดงว่าเดินไปกี่ช่องครับ7ช่องนะเพราะว่า3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ใช่ไหมนั่นคือบวก7นั่นเองนะฉะนั้นไม่ใช่ว่าขึ้นแต้มหน้านั้นแล้วเดินไปจำนวนตามช่องนั้นแต่เราจะต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะบวกจำนวนใดแล้วได้10นะครับผู้เล่นคนที่2ก็จะทำเช่นเดียวกับผู้เล่นคนแรกทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนมีผู้เล่นที่เดินทางถึงจุด finish นะเป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะนะครับ3ถ้าผู้เล่นเดินไปหยุดยังช่องที่มีบันไดช่องที่มีบันไดนะก็จะทำไมเลื่อนเบี้ยขึ้นไปแต่ถ้าผู้เล่นเดินไปหยุดยังช่องที่มีหัวของงูจะต้องลงถอยเบี้ยลงมานะเลื่อนเบี้ยลงไปยังห่างของงูนะครับแต่ถ้าหยุดที่ห่างของงูก็ปกตินะเดินไปตามปกติไม่ใช่ว่าเลื่อนขึ้นไปนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะถ้าเจอบันไดทำไมนะเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเจอหัวของงูเลื่อนลงมานะยังปลายของห่างของงูนะครับเข้าใจไหมถ้าเข้าใจปรบมือ5ครั้ง5ครั้งเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมบันไดงูกันเลยนะครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มที่นักเรียนได้ตกลงกันออกมานะกลุ่มละ1คนเท่านั้นนะครับ

รวมร้านหนึ่งคนนะรวมร้านหนึ่งคนไม่มีอ้าวมาอันนี้ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งยกมือเจ้านายตัวแทนกลุ่มที่สองธนพรนะตัวแทนกลุ่มที่สามกิตินันตัวแทนกลุ่มที่สี่ทีทัศน์และตัวแทนกลุ่มที่ห้าปีมี่นะ ตอนแรกขั้นแรกเราทำอย่างไรนะโยนลูกเต๋าดูใช่ไหมครับว่าจะออกแต้มอะไรดูหาคนเล่นคนแรกก่อนใช่ไหมใครได้มากที่สุดถึงจะได้เล่นเป็นคนแรกอ่ะโยนได้2นะครับกลุ่มที่1ได้2นะกลุ่มถัดมาลูกกลุ่มถัดมาอ่ะโยนเลยลูกโอ้ยๆๆโยนมาอีกครั้งนึงวันนี้ได้แต้มอะไร3นะดูว่าใครได้มากที่สุดนะกิตินันท์ลูกกลุ่มที่3ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อะไรเอาโยนอีกใหม่อีกหนึ่งครั้งเอาบนนี้ได้แต้ม5นะกลุ่มที่3นะครับได้แต้ม5ทีทัศน์ได้แต้มอะไรเดี๋ยวมันจะโหลดให้อีกหนึ่งครั้งได้แต้ม5เช่นกันนะได้แต้ม5นะได้แต้มอะไรได้แต้ม6กลุ่มที่5ได้เล่นเป็นกลุ่มได้เล่นเป็นกลุ่มแรกนะกลุ่มที่5ได้เล่นกลุ่มแรกลองลงมาตกลังกันได้ไหมลองลงมาใครเป่ายิงฉุบกันเป่ายิงฉุบกันกลุ่มที่3นะแล้วกลุ่มที่4และธนพรได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้3ส่วนเจ้านาย2มั้ย2นะแสดงว่าตามด้วยธนพรแล้วก็เจ้านายนะให้กลุ่มที่5มาลูกกลุ่มที่5เล่นก่อนนะแสดงว่ากลุ่มที่5อยู่ที่ขยับนิดนึงนะเด็กๆขยับนิดนึงขยับนิดนึงขยับนิดนึงกลุ่มที่5อยู่ที่จุดสตาร์ทใช่มั้ยกลุ่มที่5อยู่ที่จุดสตาร์ทนะครับโยนไปโยนลูกเต๋าได้แต้มอะไรได้แต้ม6แสดงว่าเดินไป6ช่องใช่มั้ยไม่ใช่นะ6บวกจำนวนใดได้10ลูก4แสดงว่าเดินไป4ช่องเดินไป4ช่อง1 2 3 4เจอบันไดแสดงว่าอะไรเลื่อนขึ้นไปกลุ่มที่5ตอนนี้อยู่ตรงตัวเลข8แล้วนะช่องที่8กลุ่มถัดมากลุ่มถัดมากิตินันท์กลุ่มที่3ใช่มั้ยอ่ะโยนเลยได้อะไรช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนไปทางดูซิเราได้อะไรแต้มอะไร3ใช่มั้ยแสดงว่าเดินไปกี่ช่องครับ3บวกอะไรเท่ากับ10ลูกบวก7เดินไป7ช่องอยู่ที่จุดสตาร์ทก่อนนะอยู่ที่จุดสตาร์ทก่อนอยู่ที่จุดสตาร์ทเดินไปกี่ช่องเจ็ดช่องใช่ไหมเจ็ดต้องไปหยุดที่อะไรหยุดที่เลขเจ็ดนะหนึ่งช่องนะตอนนี้กลุ่มที่5นำอยู่นะเลขอะไรเอ่ยช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูได้2แสดงว่าเดินไปเท่าไหร่กลุ่มที่2เดินไป8กลุ่มที่4นะกลุ่มที่4หนูหยิบกลุ่มที่4เดินไป88กลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไป

เอาโยนใหม่โยนใหม่แหมชูให้เพื่อนดูชูให้เพื่อนดู2แสดงว่า2บวกจำนวนใดได้10ลูก8อ่ะเดินไป8ช่องกลุ่มที่2นะตอนนี้โอ้ยไปกองอยู่ที่เลข8นะอ่ะกลุ่มถัดไปอ่ะเจ้านายลูกเจ้านายมาโยนได้อ่ะช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูและอะไร6บวกจำนวนใดได้10 4อ่ะเดินไป4ช่องเจออะไรเจออะไรเจอบันไดเอาไปเอาถัดไปเปมี่ลูกเปมี่ชูให้เพื่อนดูได้3บวกใดได้10ครับบวกอะไร7ใช่ไหมเดินไป7ช่องลูกของเปมี่จำกลมตัวเอง1 2 3 4 5 6 7เจ็ดแสดงว่า15นะตรงกับ15นะครับกลุ่มถัดมาช่วยเพื่อนดูได้2ใช่ไหม2บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ8แสดงว่าเดินไป8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8กลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปเรียงลำดับเลยได้อะไรช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูได้อะไรได้6นะ6บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ4เดินไปลูกเดินไป2 3 4 4นะกลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปได้ช่วยเพื่อนดูหน่อยช่วยเพื่อนดูหน่อยได้2บวกจำนวนใดเท่ากับ10 8เดินไป8ช่องนะครับเดินไป8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8กลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปกลุ่มที่1มาลูกได้อะไรช่วยเพื่อนดูหน่อยได้2แสดงว่าเดินไปกี่ช่อง8ช่องเพราะ2บวก8เท่ากับ10ใช่ไหมเดินไป8ช่อง1 3 4 5 6 7 8ตอนนี้ครูขอพยัญชนะตอนนี้ใครนำอยู่เนี่ยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ใช่ไหมโยนต่อเลยโยนต่อเลยจะดูว่าใครชนะนะช่วยเพื่อนดูหน่อยได้5บวกจำนวนใดเท่ากับ10 5เดินไป5ช่องกลุ่มที่5นะ1 2 3 4 5 5นะ5กลุ่มถัดไปได้เท่าไหร่ได้6บวกจำนวนใดเท่ากับ10 4เดินไป4ช่อง4หยุดที่เดี๋ยวเอามาใหม่กลุ่มถัดไปช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดู3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ลูก7ไปเดินไปเท่าไหร่5

ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอ่ะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่หนึ่งแม่ลูกอ่ะโยนได้เท่าไหร่ได้สามนะแสดงว่าเดินไปกี่ช่องครับสามบวกอะไรเท่ากับสิบเจ็ดนั่นเองอ่ะเดินไปเจ็ดช่องหนึ่งสองสามเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะโดนที่หัวของอะไรฮะหัวของงูแสดงว่าเลื่อนลงมาที่หนึ่งนะกลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปอ่ะได้อะไรหกหกบวกจำนวนได้เท่ากับสิบครับสี่นะสี่อ่ะเดินเลยลูก3 4กลุ่มถัดไปได้อะไรช่วยเพื่อนดูหน่อยได้6นะแสดงว่าเดินไปเท่าไหร่4ต้องกับอะไรต้องกับอะไรต้องกับหัวของงูแสดงว่าลงไปใหม่นะกลุ่มถัดไปลูกกลุ่มถัดไปได้อะไร2แสดงว่า2บวกจำนวนใดได้10 8เดินไป8แปดแสดงว่าเลื่อนไปอะไรเลื่อนไปที่31กลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปได้6ใช่ไหม6บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ4เดินไป4 1 2 3 4โอเคเอ้ากลุ่มถัดไปลูกได้เท่าไหร่ช่วยเพื่อนดูได้5นะ5บวกจำนวนใดเท่ากับ10 5เอาไปกลุ่มถัดไปลูกได้ช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดู6ใช่ไหม6บวกจำนวนใดเท่ากับ10 4อ้าวเดินไป2 3 4ตรงนี้นะกลุ่มถัดไปได้อะไรช่วยเพื่อนดูหน่อย3 3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ7เดินไปเจ็ดถูกต้องนะครับกลุ่มถัดไปลูกกลุ่มถัดไปกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เดินเท่าไรได้อะไรให้ชูให้เพื่อนเห็นก่อนได้หกนะหกบวกจำนวนใดเท่ากับสิบสี่เดินไปสี่หนึ่งสองสามสี่กลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที่สี่เยี่ยมมาเอาประมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวจากกิจกรรมเราสรุปกันสักเล็กน้อยนะกลับทั้งที่กลับทั้งที่สนุกไหมสนุกแหมสนุกแล้วก็จะต้องได้ความรู้ด้วยนะครับจากการเล่นเกมบันไดงูหาคู่10เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าโยนลูกเต่าได้แต้ม3จะต้องเดินเบี้ยไปกี่ช่องคิดอย่างไร

ใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูดูได้บ้างอ่ะแต่ละกลุ่มลองเขียนลงในกระดานสิทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะเขียนได้ยังไงถ้าขึ้นแต้ม3จะเดินไปกี่ช่องลองดูสิใครจะเขียนได้ถูกต้องบ้างกลุ่มที่4ลองดูอีกหนึ่งครั้งกลุ่มที่5ได้แล้วใช่ไหม

0: ลองดูอีกหนึ่งครั้งนักเรียนคิดว่าตัวไม่ทราบค่าน่าจะอยู่ตรงไหนของประโยคสัญลักษณ์นะเดี๋ยวมาดูกันกลมที่5ชูขึ้นกลมที่1ชูขึ้นกลมที่2กลมที่3ทุกกลุ่มได้3บวก7เท่ากับ10หมดเลยใช่ไหมและตัวไม่ทราบค่าอยู่ตรงไหนที่เราทราบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราได้แต้ม3ใช่ไหมโยนลูกเต๋าและได้แต้ม3นะครับเราจะหาว่าจะต้องเดินไปกี่ช่องใช่ไหมแสดงว่าเราต้องหาว่า3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้นะเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะครับกลุ่มที่2จากประโยคสัญลักษณ์นี้ไหนคือตัวไม่ทราบค่าออกมาชี้ให้ครูดูหน่อยนัทรินีออกมาชี้ตัวไม่ทราบค่าให้ครูดูหน่อยสัญลักษณ์ไหนที่เรียกว่าตัวไม่ทราบค่าชี้ให้ครูดูอันไหนเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าเพื่อนชี้ถูกไหมถูกต้องนะครับรูปสี่เหลี่ยมนี้นะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวไม่ทราบค่าซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีได้ในหลายลักษณะนะแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่2ใช้สัญลักษณ์นั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมแทนตัวไม่ทราบค่านะครับประมือให้นัทนี่หน่อยไป3บวกจำนวนใดเท่ากับ10แน่นอนว่าเราอาจจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเรามาเขียนเป็นแผนภาพกันสักเล็กน้อยนะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนักเรียนคิดว่า10นี้คือส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับส่วนย่อยหรือส่วนรวมคือส่วนรวมใช่ไหมแยกออกเป็นส่วนย่อยสองส่วนนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือ3กับอะไรอ๋อเราทราบแล้วใช่ไหมเราหาแล้วแต่จากประโยคสัญลักษณ์นั่นคือตัวไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมที่เรากำลังจะหาอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนจำได้ไหมว่าถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นคือต้องนำอะไรลบด้วยอะไรครับจึงจะได้คำตอบว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดต้องนำอะไรลบด้วยอะไรอ่ะนโมลูก
1: 10ลบด้วย3ครับ
0: นำ10ลบด้วย3เยี่ยมมากประมือนโมหน่อยนะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นก็คือจะได้10ลบด้วย3เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนั่นก็คือเท่ากับตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับ10ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ครับ7ตอนนี้ทราบยังว่าเท่ากับเท่าไหร่ทราบแล้วนะครับดังนั้นจึงสามารถที่จะบอกได้ว่า3บวก7เท่ากับ10แสดงว่าถ้าโยนลูกเต๋าได้แต้ม3จำนวนช่องที่จะเดินคือ7เนื่องจาก3รวมกับ7ได้10นั่นเองนะครับมาดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมในลักษณะถัดไปกันบ้างนะคุณครูมีแผนภาพให้นะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมคุณครูกำหนดให้ส่วนรวมคือ600ใช่ไหมครับส่วนย่อยอีก2จำนวนนั่นก็คือ100กับ500เด็กๆช่วยตอบคำถามของคุณครูหน่อยได้ไหมว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ใดได้บ้างตอบคุณครูหน่อยได้ไหมจากแผนภาพนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์ใดได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกประกอบลุกตอบมา1ประโยคสัญลักษณ
1: ์600เท่ากับ100บวกกับ500ครับ
0: 600เท่ากับ100บวกกับ500หรือ100บวก500เท่ากับ600นั่นเองนะครับมีประโยคสัญลักษณ์อื่นอีกไหมวันใหม่ลูก วันใหม่ล่ะได้อย่างไรบ้าง
1: 600ลบ100เท่ากับ500ค่ะ
0: 600ลบด้วย100เท่ากับ500มีอย่างอื่นอีกไหมชัยพฤกษ์ลูก
2: ห้าร้อยแล้วหกร้อยเท่ากับ100ครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: 500ลบ600เท่ากับ100ครับ
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีแบบอื่นอีกไหมจำได้ไหมเอ่ยวันใหม่ลูกวันใหม่เพิ่มเติมอีก
1: 600ลบ500เหลือ100ค่ะ
0: 600ลบด้วย500เท่ากับ100มีแบบอื่นอีกไหมอีกหนึ่งแบบทีทัศน์ลูก
3: 100ลบ100เหลือ500ครับ
0: เพื่อนตอบไปแล้วเนี่ย3นะเมื่อสักครู่นี้มีประโยคสัญลักษณ์การลบไป2แล้วประโยคสัญลักษณ์การบวกไป1ยังเหลือประโยคสัญลักษณ์การบวกอีก1นะครับใครตอบได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจะได้ว่า100บวก500 600เพราะว่าอะไรลูกจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่า100บวก500เท่ากับ600นั่นเองหรืออาจจะได้ว่า500บวก100เท่ากับ600นะครับหรือประโยคสัญลักษณ์การลบ600ลบด้วย100เท่ากับ500นะหรือ600ลบด้วย500เท่ากับ100นะ

0: แสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดนี้นะก็จะสอดคล้องกับแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันบ้าง400บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ550อ่านโจทย์พร้อมกันครับ
1: 400บวกด้วย
0: จำนวนใดเท่ากับ
1: 550
0: ถ้าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนคิดว่าน่าจะพบเจอสถานการณ์ใดได้บ้างครับประกอบลูกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะ
2: เรามีตังค์อยู่400แล้วแล้วแม่จะให้เงินมาเท่าไหร่แล้วถึงจะมีตังค์550ครับ
0: อ๋อมีเงินอยู่400แม่จะให้เพิ่มอีกกี่บาทใช่ไหมจึงจะมีเงิน550บาทอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากอ่ะมีอย่างอื่นอีกไหมลูกทีทัศน์ลูก
3: สื่อ400เล่มส่งมาอีก150เล่มครับ
0: มีหนังสืออยู่400เล่มต้องส่งเพิ่มอีกกี่เล่มถูกไหมจึงจะได้ทั้งหมด550เล่มมีแบบอื่นอีกไหมมีสถานการณ์อื่นอีกไหมปลื้มลูกปลื้ม
3: ถ้าเราหยอดเงินได้400แล้วเราจะหยอดเงินอีกกี่จำนวนครับ
0: อีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัดลูก
3: เราหยอดเงินได้400ครับแล้วเราจะหยอดเงินอีกกี่จำนวนครับจะได้550ครับ
0: เยี่ยมมากนั่นคือหยอดเงินแล้ว400บาทใช่ไหมสะสมเงินไว้ใช่ไหมต้องสะสมอีกเท่าไหร่จึงจะได้เงิน550บาทเยี่ยมมากปรบมือให้ทุกคนเลยเยี่ยมมากนะครับและเราจะหาได้อย่างไรล่ะว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดแน่นอนเรามาเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันก่อนดีกว่าไหมจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดคือส่วนรวมครับนะโมลูกจำนวนใดคือส่วนรวม
4: 550ครับ
0: อ๋อ550ใช่ไหมจำนวนใดคือส่วนย่อยจำนวนใดคือส่วนย่อยกุลจำนวนใดคือส่วนย่อยครับ
5: 400ครับ
0: 400ใช่ไหม400กับอะไร400กับอะไรกับอะไรเอ่ยเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ
6: 150ครับ
0: ตัวไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมแต่ว่าเกียร์ไหนหามาแล้วนะครับนั่นคือตัวไม่ทราบค่านะครับเยี่ยมมากนะฉะนั้นแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่าอะไรจำได้ไหมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าเราต้องหายังไงลูกเนี่ยเราต้องนำอะไรลบด้วยอะไร
1: 540
0: ใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้มต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใด
3: 550ลบด้วย400ครับ
0: เยี่ยมมากนั่นก็คือนำ550ลบด้วย400ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับดาเนียลูกดาเนีย550ลบด้วย400เท่ากับ
7: 110ค่ะ
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
7: 110ค่ะ
0: เท่ากับ110เหรอยังไม่ใช่นะใครตอบเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
6: 150ครับ
0: 150มาดูกันนะถูกต้องนะ150แสดงว่าตอนนี้เราทราบยังว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือจำนวนใด
1: 150
0: นั่นก็คือ150นั่นเองนะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ150ใช่ไหมครับแสดงว่า400บวก150เท่ากับ550นะดังนั้นจึงตอบได้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ
1: 150
0: นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันบ้างอ่านโจทย์พร้อมกันลูกจำนวนใด

0: จำนวนใดบวก225เท่ากับ875อ่านพร้อมกันใหม
1: ่จำนวนใดบวก
0: จากประโยคสัญลักษณ์การ

0: มีน้ำอยู่กี่ลิตรเติมน้ำไป225ลิตรปรากฏว่ามีน้ำอยู่875ลิตรครับ
1: อ๋อแสดงว่าตุ่มน้ำน่าจะมีขนาดใหญ่เลยนะตอนแรกน้ำโมบอกว่าอ๋อในตุ่มน้ำมีน้ำอยู่กี่ลิตรไม่ทราบใช่ไหมครับแต่เมื่อเติมไป225ลิตรปรากฏว่ามีน้ำอยู่875ลิตรอ่ะเยี่ยมมากเอาประเมินน้ำโมหน่อยนะเยี่ยมมากนะครับและเราจะหาได้อย่างไรว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดแสดงว่าเราก็น่าจะใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนใช่ไหมแหม875เป็นส่วนรวมนะส่วนย่อยอีก2จำนวนคืออะไรครับ
2: 200
1: นั่นก็คือนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมกับ225นะและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่าอะไรใครตอบได้บ้างดูจากแผนภาพด้วยเนี่ยจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าอะไรแล้วจะหาคำตอบได้ยังไงล่ะว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดนาเดียดาเนียลูก
3: 875ลบด้วย225ค่ะ
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือนำ875ลบด้วย225ดูว่าได้เท่ากับจำนวนใดนะนั่นก็คือจำนวนใดครับ
2: 650
1: ทีทัศน์ลูกทีทัศน์ได้เท่าไหร่ครับ
4: 50ครับ
1: 650ดูนะถูกต้องไหมถูกต้องประเมินทีทัศน์หน่อยนะแสดงได้แล้วว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะหรือตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นคือ650นะครับแสดงว่า650บวก225เท่ากับ875นั่นเองนะดังนั้นจึงตอบได้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือ650นะครับมาดูข้อที่3บ้างอ่านพร้อมกันลูกอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับลบด้วยนวลใดเท่ากับ430ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ100สถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนว่าน่าจะพบเจอเกี่ยวกับอะไรได้บ้างลูกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใครคิดออกบ้างเช่นคุณครูมีเงินอยู่430บาทใช้ไปจำนวนเท่าไรไม่ทราบแต่ปรากฏว่าเหลือเงินอยู่100บาทคุณครูกำลังจะหาว่าเอ้ยคุณครูใช้เงินไปเท่าไหร่นะบางครั้งคุณครูอาจจะลืมใช่ไหมครับแต่ทราบว่าอ๋อมีเงินเหลืออยู่100บาทแบบนี้ใครมีสถานการณ์แบบอื่นอีกไหมมีไหมลูกนโมลูกนโม
0: มีหนูอยู่ในชนบทอยู่443ตัว
1: 430ตัวนะ
0: 430ตัวหายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปรากฏเหลือ100ตัว
1: เยี่ยมมากประเมินนโมหน่อยมีสถานการณ์อื่นอีกไหมทีทัศน์ลูกทีทัศน
4: ์430ตัวครับหายปะให้เพื่อนไปจำนวนใดไม่ทราบปรากฏว่าเหลือ100ครับ
1: อ๋อเยี่ยมมากเอาประเมินที่ทัดหน่อยนะประกอบเริ่มเกิดความคิดขึ้นมาแล้ว
5: มีเงินอยู่430บาทครับไม่รู้ซื้ออะไรไปเงินเหลือ100บาทครับ
1: ขายของคุณครูเลยนะเอาประเมินประกอบหน่อยเราจะหายังไงเราจะหายังไงมาดู430น่าจะเป็นอะไรลูกต้องเป็นส่วนรวมใช่ไหมเป็นส่วนรวมนะครับแสดงว่าส่วนย่อยอีก2จำนวนคือจำนวนใดครับปลื้มลูกส่วนย่อยอีก2จำนวนคือจำนวนใดคุณครูบอกส่วนรวมและตัวไม่ทราบค่ากับ
4: 100ครับ
1: 100เยี่ยมมากนะครับแสดงว่าเราเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย

0: ส่วนรวมไปเรียบร้อยแล้วนะมาช่วยกันจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่าอะไรนะลองดูจากแผนภาพประกอบด้วยอ๋อส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องนำอะไรลบด้วยอะไรครับดาเนียลูก
1: 430ลบด้วย100ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือนำ430ลบด้วย100เท่ากับเท่าไหร่ครับเปมี่ลูกเปมี่ไปมี่430ลบด้วย100
1: 330ค่ะ
0: 330ถูกต้องปรบมือให้ไปมี่หน่อยนะครับแสดงว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ330ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าอ๋อ430ลบด้วย330เท่ากับ100แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ330นะครับดังนั้นก็ตอบได้แล้วว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือ330นะสรุปกันสักเล็กน้อยเด็กๆครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับได้ความรู้อะไรบ้างลูกประกรณ์ลูกประกรณ
1: ์รู้เกี่ยวกับจำนวนใดบวกจำนวนใดแล้วจะได้จำนวนใดครับ
0: จำนวนใดบวกจำนวนใดเท่ากับจำนวนใดอาจจะกำหนดมาให้2จำนวนใช่ไหมแล้วอีกจำนวนหนึ่งเราไม่ทราบใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองอ่ะปนโมลูกได้ความรู้อะไรบ้างครับ
2: ความสัมพันธ์การบวกและการลบครับ
0: อ๋อได้ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบอาจทำได้โดยเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบใครจะตอบได้ไหมอ่ะดานีอาลูกมาเขียนให้ครูดูหน่อยมาเขียนให้ครูดูหน่อยแบบใดแบบใดส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมเราจะช่วยกันสรุปนะครับส่วนย่อยยอยักษ์ออ่างยออยอยอยไม่เอกย่อยนะส่วนย่อยและอะไรครับส่วนรวมนะส่วนย่อยส่วนรวมนะเครื่องหมายที่ในที่นี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบนะลูกแต่เป็นเครื่องหมายยัตติภังนะครับใช้เชื่อมข้อความนะจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของอะไรครับประมือดาเนียกรเยี่ยมมากจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของอะไรในการหาคำตอบใครจะตอบของครูได้บ้างนะเอามือจับหูยกวันใหม่มาลูกวันใหม่ความสัมพันธ์ของอะไรความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเยี่ยมมากจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกใช่ไหมการบวกนะและอะไรเอ่ยการบวกและการลบนะอาจจะตกคำว่าและไปนิดนึงนะการบวกตรงนี้และการลบนะครับปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะ

าค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบเราอาจจะใช้แผ่นผ้าความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยในการหาคำตอบนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อนะแบบฝึกหัดนะครับที่นักเรียนจะต้องทำนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.16 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.16 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำอะไรนะให้นักเรียนเติมจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับในช่องว่างนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมครับให้นักเรียนทำให้ครบทุกข้อนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.17 นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

สีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้ง

ด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพราะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: แต่เจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

0: เราทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออมนั่นเองนะคะซึ่งการออมนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าหากเรานำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้เรียนรู้ไปแล้วเราจะเห็นความสำคัญในเรื่องของการออมนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้จ่ายเงินอย่างไรให้มีเงินออมนั่นเองค่ะคุณเอนมีสุภาษิตสอนเรามาให้นักเรียนได้ลองช่วยกันคิดพิจารณานะคะว่าสุภาษิตสอนเรานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรค่ะมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเด็กๆคะเคยได้ยินสุภาษิตสอนเราดังกล่าวนี้ไหมคะ
2: ไม่เคย
1: เลยหรอกคะบางคนก็บอกว่าเคยแต่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยเลยนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสุภาษิตดังกล่าวนี้เคยได้ยินหรือไม่และสอนเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะไหนใครตอบได้ว่าสุภาษิตดังกล่าวนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะ
3: การออมเงินค่ะ
1: เก่งมากค่ะนั่นก็คือสอนเราให้รู้จักในเรื่องของการอดออมนั่นเองกลุ่มที่5ค่ะสุภาษิตดังกล่าวสอนเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
4: ให้ไม่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือสอนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวตัวเองนั่นเองนะคะน้องวันใหม่มีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะสุภาษิตดังกล่าวสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
5: ออมเงินค่ะ
1: การออมเงินนะคะเหมือนกับกลุ่มที่4นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะจากสุภาษิตดังกล่าวนะคะสอนให้เราได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการออมเงินและการใช้จ่ายนั่นเองอย่าใช้จ่ายให้เกินตัวนั่นเองนะคะต่อมาเลยเราจะมาพบกับกิจกรรมโดยให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าและนำเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกออมสินนั่นเองค่ะในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเห็นได้ว่าเราได้รายรับมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองและนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะหรือเงินเหลือในแต่ละวันเราก็สามารถนำไปหยอดกระปุกออมสินได้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะโดยครูแนนมีกระปุกออมสินให้แต่ละกลุ่มใช่ไหมคะชูกระปุกออมสินของเราค่ะแต่ละกลุ่มก็จะได้กระปุกออมสินประจำกลุ่มอยู่แล้วนั่นเองนะคะและครูแนนก็มีเงินประจำกลุ่มจำนวน200บาทนั่นเองค่ะโดยเงินที่ครูแนนให้เป็นเหรียญอะไรคะเป็นเหรียญ10ทั้งหมดนั่นเองค่ะจำนวน200บาททีนี้นักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูแนนก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถทำได้คุณครูปลายทางสามารถกำหนดเงินให้นักเรียนได้ว่าจะให้นักเรียนใช้จ่ายกี่บาทในแต่ละวันและให้นักเรียนบวกลบเลขไปเรื่อยๆนะคะเหลือเงินกี่บาทแล้วนำไปออมกี่บาทนั่นเองนะคะเราจะมาดูค่ะว่ากลุ่มไหนนั้นมีเงินออมมากกว่ากันหรือใช้จ่ายได้เหมาะสมหรือไม่นั่นเองโดยครูแนนจะให้ใช้จ่ายวันละ50บาทรวมทั้งสิ้น4วันนั่นเองนะคะใช้50บาทรวมทั้งสิ้น4วันโดยคุณแนนจะขอตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกซื้อสินค้าที่ปรากฏในบนหน้าจอนี้นะคะเอามือจับหูไว้ก่อนค่ะเอามือจับหูแล้วอมมะนาวมือจับหูแล้วอมมะนาวฟังคำชี้แจงจากคุณแนนก่อนนะคะคุณแนนจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาในแต่ละวันและมาเลือกซื้อสิ่งของนะคะนำเงินที่เราซื้อสิ่งของหย่อนลงในกล่องนี้นั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะ ข้าใจแล้วครูแนนจะขอเริ่มต้นด้วยวันที่1ค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะตัวแทน1คนนับเงินออกมาจำนวนกี่บาทคะ
2: 50
1: บาทค่ะนับเงินออกมา50บาทตัวแทนกลุ่มที่2ที่3ที่4ที่5ออกมา1คนค่ะนาเดียเลือกซื้ออะไรบ้างคะ
5: นมกับแอปเปิ้ลค่ะ
1: นมกับแอปเปิ้ลเป็นจำนวนกี่บาทคะ
5: 20บาท
1: 20บาทค่ะหย่อน20บาทลงในกล่องเลยค่ะ10แล้วก็20ค่ะนาเดียนำเงินวันที่1ไปหย่อนลงในกระปุกออมสินทั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตัวแทนคนที่1วันที่1นั่นเองนะคะออกมาเลยค่ะพร้อมกับเงิน50บาทนะคะแนะนำตัวด้วยค่ะ
6: เด็กชายพิศราม
1: ค่ะแนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
6: ชื่อเด็กชายธีทัศน
1: ์ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
6: ชื่อเล่นชื่อทีครับ
1: น้องพีใช่ไหมคะ
6: ทีค
1: ่ะน้องทีนะคะน้องทีน้องทีเลือกซื้ออะไรบ้างคะ
6: นมครับ
1: มีนมแล้วก็อะไรคะ
6: ไม้บรรทัดครับ
1: มีไม้บรรทัด
6: เสื้อดื่ม
1: เป็นกี่บาทคะ
6: 15
1: บาทซื้ออะไรอีกไหมคะไม่แล้วเนาะน้องน้องทีซื้อนมกับไม้บรรทัด15บาทนะคะได้เงินทอนไปด้วยทีนี้น้องทีนำเงินที่เหลือประหยอดกระปุกออมสินเลยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3แนะนำตัวกับเพื่อนๆค่ะ
7: ชื่อน้ำดื่มอย่างลบ
1: ผมชื่ออะไรครับ
8: กล้าครับ
1: น้องกล้านะคะน้องกล้าเลือกซื้ออะไรครับ
9: 25บาท
8: น้ำกับนม
1: น้ำน้ำกับนมนะคะนม10บาทแล้วก็น้ำดื่ม5บาทเป็น15บาทซื้ออะไรอีกไหมคะไม่ซื้อแล้วเนาะเงินหล่องหย่อนลงกล่องเลยนะคะ10แล้วก็เงินทอน5บาทนั่นเองนะคะไปเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ค่ะเอากลุ่มที่4เดินออกมาเลยแนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
10: ผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ครับ
1: น้องชื่อเล่นชื่อ
10: น้ำโมครับ
1: น้ำโมน้ำโมเลือกซื้ออะไรคะ
10: น้ำดื่ม5บาทแล้วดินสอ5บาทครับ
1: น้ำดื่ม5บาทดินสอ5บาทรวมเป็น
10: 10
1: บาทหย่อนลงในกระปุกเลยค่ะในกล่องเลยหลังจากนั้นน้ำโมนำเงินที่เหลือหย่อนลงกระปุกออมสินเราเลยนะคะหย่อนลงเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะเชิญน้องชื่ออะไรคะ
11: เด็กหญิงธัญรัตน์แซ่อี
1: ้ชื่อเล่นชื่อน้อง
11: วันใหม่ค่ะ
1: น้องวันใหม่นะคะวันใหม่เลือกค่ะ
11: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
11: กับน้ำส้ม
1: กับน้ำส้มไก่ทอดกี่บาทคะ
11: 10
1: บาทแล้วก็น้ำส้มกี่บาทคะ
11: 5
1: บาทนะคะรวมเป็น15บาทนั่นเองหย่อนลงไปเลยลูกหย่อนไปนำเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกออมสินต่อไปกลุ่มที่1ค่ะวันที่2กลุ่มที่1วันที่2น้องชื่ออะไรครับ
12: เจ้านาย
1: ครับน้องเจ้านายเลือกซื้ออะไรลูกน้องซื้ออะไรครับ
12: น้ำส้ม
1: น้ำส้ม5บาท
12: แค่นั้นครับ
1: แล้วก็อะไรนะคะ
12: แค่นั้น
1: แค่นั้นใช่ไหมคะซื้อน้ำส้ม5บาทโอเคค่ะนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสินเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2วันที่2ค่ะลูกกลุ่มที่2วันที่2ขอตัวแทน1คนค่ะแนะนำตัวด้วยลูก
13: เดี๋ยว
14: น้องชื่อดีภาวรัตน์ค่ะ
1: น้องชื่อเล่นชื่ออะไรค

0: น้องต้นหอมนะคะเพื่อนชื่อน้องต้นหอมต้นหอมเลือกอะไรลูก
1: 2 3 4 5
0: เลือกอะไรคะ
2: เลือกยางลบ
0: ซื้อยางลบ5 บาท
3: เดี๋ยวให้เจ้าองุ่น
0: แล้วก็องุ่นใช่ไหมคะองุ่น20 บาทค่ะซื้ออะไรอีกไหมคะหยอดลงในกล่องเลยอันนี้ซื้อองุ่น20 บาทแล้วก็ซื้ออะไรคะยางลบใช่ไหมคะ5 บาทนำเงินที่เหลือไปหยอดลงในกระปุกค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3แนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยแนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
4: ชินภัทรคงวัชชื่อเล่นชื่อน้องตะวันครับ
0: น้องตะวันนะคะน้องตะวันเลือกซื้อเลยค่ะเลือกซื้ออะไรคะ
5: ออกไปซื้อของไป
6: ซื้อ
5: ให้5 บาท
0: ดินสอ5 บาท
4: ซื้อไม้บรรทัดครับ
0: ซื้อไม้บรรทัดใช่ไหมคะเป็น10 บาทหย่อนลงในกล่อง10 บาทค่ะ10 บาทแล้วนำเงินไปหยอดลงในกระปุกออมสินต่อไปกลุ่มที่4ค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะ
7: ชื่อชายฟุกชื่อและชื่อกัปตันครับ
0: น้องกัปตันโอเคน้องกัปตันคะเลือกซื้อเลยค่ะ
8: ดินสอ5 บาท
0: ดินสอ5 บาท
8: น้ำ 5 บาท
0: รวมเป็น
8: 10 บาท
0: หยอดลงเลยค่ะเอาหยอดลงในกระปุกออมสินเลยต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5วันที่2ซื้ออะไรคะ
9: ซื้อขนมจีบครับ
0: ซื้อขนมจีบกี่บาทคะ10 บาท
9: แล้วก็ซื้อน้ำดื่มครับ
0: ซื้อน้ำดื่ม5 บาทซื้ออะไรอีกไหมคะ
9: ไม่
0: แล้วเป็น15 บาทค่ะหยอดลงในกระปุกออมสินเลยต่อไปวันที่3แล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบวกลบจำนวนเงินที่ตนเองใช้จ่ายในแต่ละวันและเงินออมเหลือกี่บาทนะคะแล้วเราจะมาดูค่ะว่าเงินออมแต่ละกลุ่มมีกี่บาทต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่1ค่ะในวันที่3น้องแนะนำตัวด้วยค่ะ
10: ชื่อจันเจ้าค่ะ
0: น้องจันเจ้านะคะเลือกซื้ออะไรคะ
10: ซื้อน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม5 บาทซื้ออะไรคะหมดแล้วใช่ไหมคะเอาเงินหย่อนลงในกระกล่องเลยหย่อนนำเงินที่เหลือหย่อนลงในกระปุกต่อไปกลุ่มที่2วันที่3ค่ะเพื่อนมานี่แล้วน้องชื่ออะไรคะ
11: น้องการค่ะ
0: น้องการอะไรคะน้องการเลือกซื้อเลยค่ะ
11: ซื้อดิน2 5 บาท
0: ซื้อดิน2 5 บาท
11: ซื้อไม้บรรทัด5 บาท
0: ซื้อไม้บรรทัด5 บาทเป็น10 บาทนะคะหย่อนลงเลยหย่อนลงเลยค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะวันที่3พร้อมกับเงิน50 บาทน้องแนะนำตัวก่อน
12: ผมชื่อมอสครับ
0: น้องอะไรนะคะ
12: มอส
0: น้องมอสนะคะน้องมอสเลือกซื้ออะไรคะ
12: ยางลบ
0: ซื้อยางลบ5 บาท
12: กับน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม5 บาทซื้ออะไรอีกไหมคะ
12: ไม่
0: แล้วเป็น10 บาทค่ะจ่ายเงินเลยกลุ่มที่4ค่ะวันที่3น้องแนะนำตัวก่อนลูกน้องชื่ออะไร
13: ชื่อจิตติภัทรทิวคงครับชื่อเล่นชื่อเกียร์ไนครับ
0: น้องเจียไน
13: เกียร์ไนครับ
0: โอเคน้องเลือกซื้ออะไรคะ
13: น้ำกับยางลบครับน้ำกับยางลบ
0: น้ำกับยางลบเป็น10 บาทค่ะซื้ออะไรอีกไหมคะไม่ซื้อแล้วหย่อนลงเลยไปต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ไปแล้วกลุ่มที่5มาเลยค่ะกลุ่มที่5วันที่3เราเหลืออีกกี่วันคะเด็กๆเราเหลือใช้จ่ายเงินอีก1 วันนะคะน้องชื่ออะไรคะ

0: ชื่อเบนนี่ค่ะ
1: น้องอะไรนะคะ
0: เบนนี่ค่ะ
1: เบนนี
2: ่เบนนี่เบน
1: อ่ะน้องเลือกซื้ออะไรคะยางลบกี่บาทคะ
2: 5บาท
1: 5บาท
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: 5บาท
1: 5บาทหมดหรือยังคะหมดแล้วรวมเป็น10บาทค่ะหย่อนลงเลยหย่อนลงในกล่องนำเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกออมสินของเรานะคะต่อไปนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งนักเรียนเคยปรบมือเป็นสเต็ปไหมคะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1พร้อมไหมคะพร้อมไหมเดี๋ยวปรบมือเป็นสเต็ป1รอบนะคะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1ทีนี้เราเหลือเงินใช้จ่ายอีก1วันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วกลุ่มที่2ถ้ากลุ่มไหนเสียงดังครูแนนจะหักค่าใช้จ่ายออกนะคะครูแนนจะหักค่าใช้จ่ายออกนะคะกลุ่มไหนเสียงดังเอ่ยเราเหลือเงินที่เราจะใช้จ่ายอีก1วันกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะวันที่4นะคะวันสุดท้ายแล้วแนะนำตัวด้วยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ไอวินครับ
1: น้อง
3: ไอวินคร
1: ับ ไอวินใช่ไหมคะไอวินเลือกซื้ออะไรคะ
3: ดินสอครับ
1: ดินสอ5บาทซื้อแค่ดินสอใช่ไหมคะนำเงินประหยอดลงในกระปุกเลยกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ใช้จ่ายเงินวันที่4ค่ะนำเงินออกมาด้วยน้องชื่ออะไรคะ
4: ปีโป้ค่ะ
1: น้องปีโป้อ่ะปีโป้แล้วซื้ออะไรคะ
4: แซนด์วิช
1: แซนด์วิช20บาทค่ะ
4: นมค่ะ
1: อ๋อแซนด์วิช10บาทแล้วก็นม10บาท
4: แล้วก็น้ำส้ม
1: น้ำส้ม5บาทเป็นกี่บาทคะเป็น25บาทนั่นเองเป็น25นะคะอ่ะ20แล้วก็30ครูแนนทอนให้5บาทค่ะเชิญเลยนำประหยอดลงในกระปุกนะคะต่อไปกลุ่มที่3วันที่4ค่ะมาเลยพร้อมกับเงินนะคะโอเคอ่ะน้องแนะนำตัวก่อน
0: ออ
1: กแกนเนาะออกแกนนะคะเลือกซื้ออะไรคะ
0: ยางลบค่ะ
1: ยางลบกี่บาทเอ่ย5บาทไม่ซื้อแล้วซื้อยางลบ5บาทนะคะนำประหยอดลงกระปุกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่4นะคะที่จะมาใช้จ่ายเงินในวันที่4ค่ะ
5: แล้วก็อยากขอนี้ความเหมือนจะผมพัง
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสโตชาชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะ
1: น้องอีฟนะคะแล้วซื้ออะไรคะ
6: ซื้อน้ำผลไม
1: ้น้ำผลไม้5บาทน้ำส้มใช่ไหมคะน้ำส้ม5บาทค่ะซื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะโอเคค่ะหย่อนลงในกระปุกออมสินเลยและสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะใช้จ่ายเงินในวันที่4นะคะน้องอีฟคะแนะนำตัวด้วยค่ะ
7: ชื่อแก้วตา
1: น้องแก้วตาค่ะเลือกซื้ออะไรคะ
7: น้ำปลา
1: เราซื้ออะไรนะคะ
7: แซนด์วิชกับน้ำปลา
1: แซนด์วิชกับน้ำเปล่าแซนด์วิช10บาทแล้วก็น้ำดื่ม5บาทเป็น15บาทค่ะ15บาทตอนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายเงินไปแล้วกี่วันคะ
2: 4
1: วันจำนวนเงินที่ครูแนนให้ไปทั้งหมดกี่บาทคะ
2: 200
1: บาทซึ่งเราก็จะแบ่งใช้จ่ายวันละ50บาทนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือการที่เราใช้จ่ายและนำเงินที่เหลือไปหย่อนลงในกระปุกออมสินเราเรียกว่าการอะไรคะเราเรียกว่าการออมการออมก็คือการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันไปหย่อนลงในกระปุกออมสินเก็บออมไว้นั่นเองอย่างเช่นที่ครูแนนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ะคือการใช้จ่ายเงิน

0: ในแต่ละวันหลังจากนั้นที่เราใช้จ่ายแล้วเราเหลือเงินเรานำเงินไปทำอะไรคะนำเงินไปทำอะไรคะนำเงินไปออมหรือไปหยอดกระปุกออมสินนี่แหละค่ะเราเรียกว่าการออมนั่นเองนะคะรูปแบบของการออมมาดูค่ะว่ารูปแบบของการออมมีกี่รูปแบบมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือ1เลยออมเงินไว้กับตนเองอย่างที่เราทำในตอนนี้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะคือออมเงินไว้กับตนเองคือหยอดกระปุกออมสิน2ออมโดยฝากธนาคารนักเรียนเคยนำเงินไปฝากธนาคารไหมคะ
1: เคย
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการเก็บออมไว้กับตนเองก็คือการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันและนำมาหยอดกระปุกออมสินนั่นเองนะคะอย่างที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้ก็คือการออมเงินไว้กับตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางได้เงินออมเป็นจำนวนมากไหมคะน่าจะเป็นจำนวนมากนั่นเองต่อมาค่ะการออมเงินโดยฝากธนาคารนะคะก็คือนำเงินไปฝากที่นั่นที่ธนาคารในโรงเรียนของเราก็จะมีโครงการธนาคารของโรงเรียนโดยในแต่ละสัปดาห์จะให้นักเรียนนำเงินนะคะมาฝากกับทางโรงเรียนโดยที่เราจะต้องไปเปิดบัญชีนะคะเราก็จะได้สมุดบัญชีมาในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เราก็นำเงินไปฝากได้นั่นเองนะคะในใครเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนแล้วคะตอนป.1เราก็เคยนำเงินไปฝากกับคุณครูแล้วใช่ไหมคะคุณแอนเชื่อว่าหลายๆคนเคยเปิดบัญชีกับทางโรงเรียนแล้วนั่นเองเราก็จะได้สมุดบัญชีนี้ไปและช่วงเวลาที่คุณครูเปิดให้ฝากเงินเราก็นำเงินนั้นไปฝากไปเขียนฝากเงินนะคะซึ่งในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1 นะคะคุณครูประจำชั้นอาจจะรวบรวมเงินและนำไปฝากให้นั่นเองค่ะนักเรียนเคยนำเงินไปฝากที่ธนาคารบ้างหรือไม่คะ
1: เคย
0: นะคะหลายๆคนอาจจะเคยนำเงินจำนวนมากไปฝากที่ธนาคารหรือถ้าเราออมเงินกับตนเองโดยการหยอดกระปุกออมสินได้จำนวนมากแล้วก็สามารถรวบรวมนำไปฝากที่ธนาคารได้นั่นเองนะคะต่อมาคุณแนนมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะน้องต้นหอมหรือน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวจะมีการออมเงินอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะมาดูเลย
2: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการ

0: คุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500 บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200 บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้น

0: ค่ะคุณแนนขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินค่ะจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์นะคะต้นข้าวมีวิธีออมเงินอย่างไรคะกลุ่มที่5ค่ะต้นข้าวมีวิธีการออมเงินอย่างไรคะ
1: ออมเงินไว้ที่ตนเอง
0: ออมเงินไว้ที่ตนเองโดยการหยอดกระปุกออมสินนะคะนอกจากต้นข้าวหยอดเงินในกระปุกออมสินแล้วยังมีการออมแบบไหนบ้างคะ
2: ธนาคาร
0: ถูกต้องค่ะนั่นก็คือหยอดกระปุกออมสินก็คือหยอดไว้กับตนเองใช่ไหมคะเก็บไว้กับตนเองแล้วก็นำไปฝากที่ธนาคารนั่นเองค่ะต่อมาค่ะต้นข้าวนำเงินออมไปซื้ออะไรคะคุณแนนขอกลุ่มที่1ค่ะต้นข้าวนำเงินออมไปซื้ออะไรคะ
3: ตุ๊กตาค่ะ
0: ตุ๊กตาใช่ไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะต้นข้าวนำเงินออมไปซื้อตุ๊กตาซึ่งรบกวนคุณพ่อคุณแม่ไหมคะต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่เพิ่มไหมคะไม่เลยต้นข้าวนำเงินที่ตนเองเก็บออมไปเรื่อยๆแล้วนำมาซื้อตุ๊กตาเองนั่นเองนะคะแบบอย่างที่ดีไหมคะ
2: ด
0: ีต้นข้าวเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยถ้าเราอยากได้สิ่งของอะไรที่เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเราก็ควรเก็บออมนั่นเองนะคะเก็บออมวันละบาท2บาทก็ยังดีเนาะพอได้เงินจำนวนหนึ่งที่พอกับค่าสิ่งของที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถนำไปซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะต่อมาค่ะคุณเอนอยากจะสำรวจการออมของเด็กๆบ้างในปัจจุบันนี้ไหนใครมีการออมเงินบ้างจะวิธีไหนก็ได้นะคะหลายคนเลยคุณเอนขอกลุ่มที่3หน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มที่3ลองตอบสิคะว่าในปัจจุบันหนูมีการออมเงินแบบไหนคะหนูมีการออมเงินไหมคะ
4: มีครับ
0: มีหนูออมแบบไหนเอ่ย
4: ใส่กระปุกครับ
0: หยอดกระปุกออมสินนะคะกลุ่มที่2ค่ะหนูมีการออมเงินในรูปแบบไหนคะ
5: ไปซื้อของเสร็จเหลือเงิน
0: หนูมีการออมเงินแบบไหนคะฝากธนาคารหรือว่าหยอดกระปุกออมสิน
5: ฝากธนาคารค่ะ
0: มีการฝากธนาคารด้วยนะคะกลุ่มที่1ค่ะมีการออมเงินแบบไหนคะ
6: ออมเงินเต็มพอเต็มกระปุกแล้วคุณแม่จะพาไปฝากธนาคารค่ะ
0: โอเคเก่งมากเลยค่ะออมเงินไว้กับตนเองโดยการหยอดกระปุกออมสินพอได้จำนวนมากๆแล้วก็นำเงินออมนี้แหละค่ะไปฝากที่ธนาคารใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยกลุ่มที่4มีการออมแบบไหนบ้างคะ
7: ออม
0: ไว้กับตนเองนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะมีการออมเงินโดยหยอดกระปุกออมสินพอได้จำนวนมากๆแล้วก็นำมาฝากธนาคารนั่นเองนะคะหรือบางคนมาใช้บริการโครงการธนาคารโรงเรียนของเราก็ได้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหยอดกระปุกออมสินเก็บไว้ที่ตนเองหรือว่าการนำไปฝากที่ธนาคารดีไหมคะดีทั้ง2วิธีทั้ง2รูปแบบดีหมดเลยนั่นเองเนาะคุณแนนก็ฝากให้เด็กๆนะคะรู้จักการอบออมมีน้อยใช้น้อยและแบ่งค่าใช้จ่ายดีอย่างเช่นมี40บาทเราจะออมกี่บาทออม5บาทออม1บาทก็ถือว่าดีทั้งนั้นนั่นเองนะคะมี40บาทซื้อขนม40บาทดีไหมไม่ดีนะคะเราจะต้องแบ่งเงินใช้จ่ายในแต่ละวันให้ดีนั่นเองค่ะและกระปุกออมสินเราจำเป็นไหมคะที่จะต้องไปซื้อกระปุกออมสินสวยๆราคาแพงๆไม่จำเป็นเนาะเราสามารถประดิษฐ์กระปุกออมสินจากสิ่งของเหลือใช้ได้นะคะอย่างเช่นเลยคุณแนนนำตัวอย่างมาให้ดูกระปุกออมสินจากขวดน้ำที่เราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถนำมาเจาะรูหรือนำกระดาษมาตกแต่งให้สวยงามนะคะเป็นลูกหมูได้เลยนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อกระปุกออมสินราคาแพงๆเนาะ ันนี้ก็ฝากเด็กๆด้วยไหนใครที่มีกระปุกออมสินที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองคะเก่งมากเลยเราสามารถนำสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราไม่ใช้แล้วขวดน้ำอะไรอีกคะกระป๋องแป้งกล่องกระดาษที่แข็งแรงนะคะเราก็สามารถนำมาเจาะรูหรือถังน้ำใหญ่ๆก็ได้นะคะเราสามารถนำมาประยุกต์ประดิษฐ์ได้นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการออมนะคะครูแนนขอสรุปการ

0: ก็ได้ค่ะ
1: ก็ได้ใช่ไหมคะการออมคืออะไรคะกลุ่มที่3ค่ะการออมคืออะไรคะ
2: ของที่สิ่งของที่เราอยากได้แล้วเก็บเงินออมไปซื้อครับ
1: การออมนะคะเพิ่งบอกว่าเป็นการออมเงินเก็บรวบรวมไว้เพื่อที่จะเอาไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะการออมเงินนะคะก็คือการเก็บรวบรวมเงินการออมวันละนิดวันละหน่อยนะคะพอได้จำนวนหนึ่งแล้วเราก็สามารถนำไปใช้จ่ายในยามที่จำเป็นได้นั่นเองค่ะมี10บาทออม1บาทได้ไหมคะออมมี10บาทออม1บาทก็ได้นะคะเราจำเป็นไหมที่จะต้องออมวันละเยอะๆไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายหรือรายรับของเรานั่นเองนะคะออมวันละ1บาทก็ได้2บาทก็ได้หรือ5บาทก็ได้นั่นเองนะคะคุณแนนฝากให้เด็กๆรู้จักอดออมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในงานที่7เรื่องการออมนะคะให้นักเรียนวาดภาพการนำเงินออมไปใช้ประโยชน์พร้อมเขียนรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะคุณครูไปทานแจกใบงานที่7เรื่องการออมอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังพร้อมกับให้คำแนะนำนักเรียนด้วยนะคะครูเนนจะมีกรอบให้นักเรียนวาดภาพลองนึกนะคะว่าถ้าฉันมีเงินออมฉันจะนำไปซื้ออะไรลองตั้งเป้าหมายไว้นะคะต่อมาค่ะให้นักเรียนมาเขียนรายละเอียดนักเรียนนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรและพร้อมบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้แนวทางในการตอบคำถามหรือการทำใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนกลุ่มที่4คะกลุ่มที่4หันมามองครูแนนก่อนมามองที่หน้าจอก่อนนะคะครูแนนจะให้แนวทางในการตอบถามครูแนนตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าครูแนนมีเงินออมครูแนนจะนำไปซื้ออะไรคะชั้นวางของนั่นเองนะคะแล้วครูแนนก็จะมาตอบคำถามด้วยนักเรียนนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรคุณครูก็จะบอกว่าซื้อชั้นวางหนังสือนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะต้องการชั้นวางหนังสือเพิ่มหนังสือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะนี่ก็คือการตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งฉันจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำใบงานได้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำลงในสมุดได้เลยนะคะถ้าหากไม่มีใบงานค่ะอันนี้มันเหลือเหรอคะ
3: ที่แรกมันเหลือ
1: ค่ะ
3: ม
1: ัน
3: เหล
1: ือ
3: ต
1: ั
3: วอ๋อ
1: ไม่เป็นไรลองตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งฉันจะนำไปซื้ออะไรตั้งเป้าหมายไว้นะคะอันดับแรกเราวาดภาพก่อนวันใหม่จะไปซื้ออะไรอ่ะกระปุกออมสินคุณแนนบอกแล้วว่ากระปุกออมสินเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราประดิษฐ์เองได้ไหมลูกตั้งเป้าหมายใหม่สิลูกเพราะกระปุกออมสินน่ะเราใช้ขวดน้ำใช้สิ่งของที่มันเหลือใช้อ่ะมาทำได้ค่ะของเราเปิดไปหน้า18ค่ะใช่ค่ะคือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งแล้วฉันจะนำไปซื้ออะไรฉันอยากได้อะไรอ่ะ
3: ผมเก็บตังค์
1: 100เราอยากได้อะไร
3: ผมอยากได้แค่อย่างเดียวอ
1: ยากได้อะไรคะ
3: ผมอยากได้น้ำเปล่า5บาท น้ำเปล่า
1: 5บาทเราก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีเงินออมจำนวนหนึ่งอ่ะหลายร้อยนะคะหรือเป็นพันเลยเราจะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไรได้เนี่ยเห็นไหมหนูก็วาดรองเท้าเลยเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันอยากได้อะไรแล้วฉันจะเก็บเงินออมตะวันใช่ไหมไม่ใช่น้องตะวันหรือน้องอะไรนะน้องมอสนึกออกยังนึกออกยังคะลองนึกซิว่าเราอยากได้อะไรแล้วฉันจะเก็บเงินออมแล้วฉันจะ

0: ไปซื้อคะฉันเก็บของได้ค่ะ
1: เตียงนอนเหรอหนูยังได้เตียงนอนเหรอคะ
0: โอ้ดีมากเลยเป็นการตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าฉันอยากได้สิ่งนี้แหละและฉันจะเก็บออมเงินไปเรื่อยๆนโมอยากได้อะไรคะ
2: ของเล่น
0: ของเล่นเหรอคะโอ้ถ้าบ้านหลังใหม่เราก็ต้องแบบเก็บเงินหลายๆปีเก็บไปทุกๆวันทุกวันเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะในการสร้างบ้านใหม่ก็ได้
3: ไม่นาน
0: แ
3: ค่แบงค์ร้อยเลย
0: คะ
3: แค่แบงค์ร้อยสองใบก
0: ับ
3: แบงค์20
0: เหรอคะได้
4: ดูอีแบงค์พันด้วยนะกระปุกหนู
0: อ้าวเหรออย่างเช่นอะไรหนูอยากช่วยอะไรคะอ้าวทำได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูทำได้นะครับหรอเราก็บอกคุณแม่นะว่าเราทำได้หนูทำได้หนูโตแล้วซื้ออะไรคะลูกกระปุกออมสินคุณเอ็นบอกแล้วว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องไปซื้อราคาแพงๆทำเองได้แต่คุณแอนให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งเราจะซื้ออะไร
3: หมดแล้ว
0: หรอได้กลุ่มนี้ซื้ออะไรบ้างคะชุดนักเรียนใหม่เหรอคะเออได้โอเควาดลงไปเลยเราซื้ออะไรครับพี่ซื้อโทรศัพท์เลยเหรอลูกในวัยของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เนาะอันนี้ซื้ออะไรคะโอเคดีมากอันนี้ซื้อกันไกลเหรอแล้ววิชาอะไรทำไมให้พกกันไกลมาด้วยโน่ปกติคุณครูไม่พกกันไกลนะโล่อันนี้ซื้ออะไรบ้างคะนาเดียซื้ออะไรคะนาเดียซื้ออะไรลูกอ๋อฉันวางหนังสือชยากรซื้ออะไรลูกซื้อเลยนะ
3: ถ
0: ัง
3: สี
0: ถังสีซื้อถังสีไปทำอะไรคะ
3: ไปทาสีบ้าน
0: ซื้อสีอ๋อจะซื้อสีไปทาบ้านใหม่เอ้ยหยับตอนนี้หรอนานยังคะหรอไม่ตรงส่วนไหนอ่ะตรงหน้าบ้านเยอะไหมอ้าวหรอโลแล้วมีคนเห็นก่อนเหรอคะมีคนเห็นก่อนเหรออ๋อหนูก็เลยอยากได้สีไปทำใหม่เยี่ยมเยี่ยมดีไหมอันนี้ซื้อของเล่นหรอเราซื้ออะไรลูกน้องอะไรนะน้องอะไรนะซื้ออะไรนะมอไซค์มอไซค์เลยวันใหม่ตกลงเราซื้ออะไรลูกฉันวางของหรอได้หนูซื้ออะไรคะข้าวเราก็กินทุกวันอยู่แล้วลูกเราก็ใช้จ่ายทุกวันอยู่แล้วคุณเอให้ตั้งเป้าหมายว่าสิ่งของที่ฉันอยากได้ในวันนี้ฉันจะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะออมเงินค่ะกันไกลหนูจะซื้อมาทำอะไรลูกซื้อมาทำอะไรใครวาดภาพเสร็จแล้วให้เขียนด้วยนะว่านักเรียนนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรได้ค่ะก่อนอื่นให้หนูตอบคำถามก่อนค่อยระบายสีนะคะตอบคำถามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตอบคำถามให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาระบายสีให้สวยงามได้ เริ่มตอบคำถามได้เลยนะคะเริ่มเขียนด้วยว่านักเรียนนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรค่ะหนูก็เขียนว่าซื้อรองเท้าตอนนี้เริ่มเขียนได้เลยนะคะคำว่าอะไรนะคะโมเดลรถสระเอโอชอบโมเดลเหรอดอเด็กลอลิงรถรอเรือขอถุงรถอะไรคะรถเหล็กของเป็นของเล่นเหรออ๋อหนูก็เขียนว่าของเล่นก็ได้ลูกของเล่นหรือหนูจะเขียนรถเหล็กเหรอคุณแนนเพิ่งเคยได้ยินรถเหล็กอ่านสระเอง
4: รถที่ราคาสอง
0: พันเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเขียนติดกันกับคำว่ารถลูกเขียนติดกันเลยหอยหีบลอลีนไม้ไต่คูเหมือนเลข8ไทยอ่ะลูกแล้วก็กระไก่น้องอีฟซื้ออะไรคะตุ๊กตาหมี
4: หนูไม่รู้
3: อันนี้ได้ค่าอะไรเลย200บาท
0: 200เลยหรอ
4: หนูมีเงินอยู่1,000เท่าไหร่ไม่ร
0: ู้หนูมีอะไรนะ
4: มีตังค์เก็บอยู่มีแบงค์พัน
0: หรอโหเก็บวันละกี่บาทเนี่ย
4: ม
0: ีตังค์อ๋อทำไมถึงมีแบงค์พันด้วยใครเอาเงินให
4: ้หนูจะสมแบงค์ร้อย
0: ร้อย
4: แลกกับย
0: ายอ๋อแลกกับยายเราออมวันละ1บาท2บาทก็ได้ลูกเราออมการออมเงินคือการนำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายเราไปหย่อนลงในกระปุกออมสินได้อย่างในวันนี้เรามีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในวันนี้แล้วเราก็นำไปหย่อนกระปุกออมสินได้เราเรียกว่าการออม1บาท2บาทก็ออมได้อันนี้ซื้ออะไรคะซื้อตุ๊กตาอะไรไว้ดูคะเพราะอะไรหนูซื้ออะไรคะอ๋อโหอยากซื้อทีวีเลยหรอคะก็ทีวีเครื่องเก่าพังหรือว่าเริ่มจะพังแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาไว้ใช้ดูละครก็ได้ค่ะหนูซื้ออะไรล่ะคะหนูซื้ออะไรนะคะหูซื้อบ้านเลยหรอคะอ๋อซื้อเตียงนอนอ๋อเพื่อนอยากได้เตียงนอนตอนนี้เราเริ่มตอบคำถามได้แล้วนะคะซื้อของอะไรซื้ออุปกรณ์การเรียนสิลูกอันนี้หนูซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ลูกซื้ออะไรคะการไม่ใช่เขียนแบบนี้การกอรอเรือสองตัวรอเรือสองตัวกอไก่แล้วก็รอเรือสองตัวเรียบร้อยหรือยังคะเชฟตอนเรียบร้อยแล้วเหรอลูกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังนักเรียนครับพร้อมนะคะจากการที่คุณแนนเดินไปสังเกตดูนักเรียนบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรบมือตามสเต็ปค่ะปรบมือตามสเต็ปทีนี้อมมะนาววางอุปกรณ์ค่ะกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์กลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์คะกลุ่มที่2วางอุปกรณ์ก่อน

0: ค่ะเอามือกอดอกไว้กลุ่มไหนยังไม่เอามือกอดอกคะกลุ่มไหนยังไม่เอามือกอดอกทีนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนี่ก็คือการตั้งเป้าหมายในเรื่องของสิ่งของที่ฉันอยากได้โดยฉันจะตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากได้อะไรแล้วฉันจะเก็บเงินออมนะคะบางคนก็บอกว่าฉันอยากซื้อเตียงนอนโอ้โหเนี่ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่ฉันอยากซื้อเตียงนอนฉันอยากซื้อสีเพื่อมาทาบ้านดีมากๆเลยนะคะเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันอยากได้อะไรฉันก็จะเก็บเงินออมไปเรื่อยๆโดยเงินออมคืออะไรนะคะเงินออมคืออะไรคะลูกเงินออมของเราก็คือการที่เรานำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไปออมนะคะโดยการฝากกับธนาคารหรือว่าหยอดกระปุกออมสินก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งรูปแบบของเราก็จะมีทั้งเก็บไว้กับตนเองแล้วก็นำเงินไปฝากที่ธนาคารนั่นเองนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนการออมก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นให้นักเรียนนะคะฝึกวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายเงินและฝึกในเรื่องของการออมเงินนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของผลดีของการออมหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการออมไปแล้วมาดูค่ะว่าผลดีของการออมคืออะไรสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องออมไว้ไม่ขัดสนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแนนขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนจริงแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้

ได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสาเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือ

0: ที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
1: ก็ข้างหน้านู้นไง
2: ข้างหน้านู้นเหรอหรือนู้นหรือว่านู้น
1: นู้นนู้นนู้น
0: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับป้าหุ่นรู้เรื่อง
3: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังนู้นช้ากว่าเพื่อนเลย
4: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
5: หนักเหลือเกินอ่ะ
6: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
5: โอ้ย
4: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
0: เจ้าปัน
4: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
3: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
7: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้งสี่ขึ้นมาที่นี่ดอย
8: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
4: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
3: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
0: ขอบคุณนะ
7: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
4: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
4: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
7: เรานักเดินทางทั้งสี่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
9: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
8: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
9: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
7: เอาละไปกันเถอะ
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
7: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
3: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
4: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
3: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
4: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
0: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
8: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ
9: เ
8: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
7: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
8: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
3: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
7: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
8: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
7: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
0: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
8: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
7: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
8: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
7: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
8: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
7: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
9: อยากรู้เจ้าครับ
8: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
7: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปล

0: ว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆครับกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
5: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Secret Classroom จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทาง มาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่า

ไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พัดลมผมครับตอนนี้นอกจากจะได้ความเย็นแล้วมีของแถมมาด้วยนะครับคือเสียงหำเสียงหึ่งนะครับไม่ทราบว่าเคยเป็นกันหรือเปล่าครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยการช่างนะครับจะชวนมาแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ดูนะครับรวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยปัญหาพัดลมแก้ได้ครับยังไม่ต้องซื้อใหม่ครับไม่ต้องเสียตังค์ครับลองมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเสียงมาจากตรงไหนได้บ้างกรณีของพัดลมนะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดโรเตอร์นะครับหรือก็ตัวที่แกนหมุนของตัวใบพัดนะครับเสียงลักษณะที่มันจะเกิดความผิดปกติจากชุดนี้เนี่ยจะเป็นเสียงเหมือนเสียงจิ้งหรีดเสียงเสียดสีนะครับเสียงจะค่อนข้างแหลมนะครับชุดที่2จะเป็นชุดการจ่ายไฟนะครับถ้ามีความผิดปกติหรือการเสื่อมของระบบจ่ายไฟเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงฮัมเสียงฮึมนะครับซึ่งจะมาจากชุดของที่อยู่ตรงมอเตอร์ชุดนี้นะครับตัวที่ทำให้ตัวพัดลมมันหมุนนะครับเสียงที่3นะครับอันนี้ใช้ปานานาก็ได้ยินนะครับเสียงแต๊กแต๊กแตกนะครับหรือมันจะเกิดจากชุดที่ทำให้ตัวพัดลมส่ายหรือไม่ส่ายนะครับก็ตัวนี้นะครับที่เรามักจะดึงกดพวกนี้นะครับถ้ากดลงไปก็ทำให้พัดลมส่ายนะครับถ้าดึงขึ้นมาก็จะทำให้พัดลมล็อกเราก็จะเรียกว่าเฟืองท้ายนะครับก็จะมีอยู่ข้างในเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาก็จะเห็นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราทำการตรวจนะครับผมจะเริ่มจากการถอดนะครับแล้วก็จะลองหมุนใบพัดดูนะครับแล้วก็เปิดข้างท้ายนะครับถ้าหมุนดีๆอย่างนี้นะครับหมุนไปแล้วมันก็จะหยุดด้วยแรงของมันเองนะครับมันก็จะไม่มีความฝืดเราจะไม่รู้สึกถึงความฝืดอย่างเงี้ยอย่างนี้ใบพัดโอเคนะครับตัวแกนจะโอเคนะครับก็โดยปกติถ้าจะมีปัญหาเนี่ยหรือว่าจะทำให้เกิดเสียงเสียดสีเนี่ยก็มักจะตรงบูชตัวนี้แหละครับมันใช้ไปแล้วน้ำมันมันแห้งมันสึกมันเสื่อมบ้างก็จะฉีดน้ำยาหล่อเลื่อนเข้าไปที่นี่นะครับฉีดไปแล้วก็หมุนไปนะครับเพื่อทำให้น้ำมันเนี่ยมันเคลือบตัวเพลานะครับแต่กรณีถ้าไม่มีปัญหาแล้วหมุนใบพัดแล้วมันโอเคนะครับส่วนถัดมาที่จะดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นปัญหาของตัวนี้เลยเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวจ่ายไฟเสียงมันจะเป็นเสียงฮัมนะครับจริงๆแล้วทุกตัวเลยนะฮะก็ลักษณะประมาณแบบนี้นะครับชุดแรกก็จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวแกนเนี่ยที่เรียกว่าโรเตอร์นะครับก็คือตัวที่ไปต่อกับใบพัดเสร็จแล้วก็จะมีชุดเฟืองท้ายนะครับแล้วก็มีชุดไอ้ตัวดำๆตัวนี้นะครับตัวดำๆตัวนี้นะครับเรียกตัวคาปาซิเตอร์แล้วก็จะมีสาย2สายนะครับติดกันอยู่นะครับผมก็ถอดสาย2สายนี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับไอ้ตัวแคปตัวคาปาซิเตอร์นี่ก็จะหลุดแล้วนะครับตัวสเปคเนี่ยระบุอยู่นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหน่วยของแคปเนี่ยคือไมโครฟาราดนะครับก็คือตัวเห็นตัวไมโครอยู่นะครับแล้วก็ F เนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสเปคทั่วไปนะครับเรื่องของแรงดันนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยผมถ้าบอกได้เลยว่าไม่ค่อยดู2แถวล่างนะครับดูอย่างเดียวเลยว่าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็คือ 1.8 บางรุ่นเป็น2บางรุ่นเป็น 1.5 นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของตัวพัดลมโดยปกติเนี่ยถ้าตัวนี้มันเสื่อมเนี่ยนะครับเวลาเอามิเตอร์มาเช็คเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้จะไม่ได้ 1.8ที่เห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้มันอ่าน886นะครับจริงๆมันคือ 0.8 นะครับโทษทีผมไม่ได้ปรับหน่วยไว้ให้นะครับมันไอ้เครื่องนี้มันออโต้ตอนนี้มันอ่านเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าตัวนี้ที่จะต้องอ่านได้ตัวดำตัวนี้นะครับมันคือ 1.8 นะครับแต่ตอนนี้ที่อ่านได้เห็น800จริงๆมันคือ 0.8 นะครับแปลว่าแทนที่เป็น 1.8 มันเหลือแค่ 0.8 นะครับถึงทำให้พัดลมเนี่ยหมุนอยู่ได้นะครับหมุนอยู่ได้แต่ก็เอื่อยมากๆแล้วก็เกิดเสียงฮัมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอาการจะเป็นยังไงนะครับ

ตัวขั้วตัวสายก็ไม่ต้องกังวลนะครับกรณีของแคปซิเตอร์กับกระแสสลับนะครับมันขั้วไหนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับยกเว้นถ้าเกิดว่าไอ้ตรงสายที่เราต่อไปต่ออยู่กับสวิตช์ด้วยเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเป็นสายเนี่ยเขามีสายมาให้เพื่อต่อกับตัวแคปซิเตอร์อย่างเดียวเนี่ยสังเกตว่าแคปซิเตอร์ก็ไม่ได้ให้แดงดำนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีของการเปลี่ยนตัวแคปซิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกับเข้าไปนะครับแล้วก็จะทดสอบดูว่าเสียงฮัมเสียงฮึมเนี่ยนะครับมันหายไปไหมนะครับก็ถอดมายังไงนะครับชิ้นท้ายสุดนะครับก็ถอดกลับไปใส่ตัวแรกนะครับแล้วก็ใส่ประกอบกับเข้าไปจนถึงใบพัดนะครับ

เป็นไงบ้างครับพัดลมผมนะครับตอนนี้เย็นเหมือนใหม่เลยครับไม่ต้องเสียสตางค์ไปซื้อใหม่นะครับแล้วก็ซ่อมได้เองนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ยังไงครับพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับยังมีเรื่องบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก

0: ากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประ

0: บเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
2: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหว

0: ไหนเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting CLEFT GRAFTING cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ

ทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คน

ข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬาอีสปอร์ตเขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงๆเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตเยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เล่นภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatch สนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนหนึ่งที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันอย่างที่สองที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำ

ได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันแล้วเราต้องมีการโปรโมทตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับยังชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุดครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชน

ข่าวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายชัยนามและคณะบุรณาธิการครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา17:00 นโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนคร

ราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอสวเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอสวในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอสวประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาวัยชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึก

ษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนมีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำโคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
3: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: นี่ไงลายเนี่ย
3: อ๋อเสี่ยวกัง
4: ใช่
3: แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
4: อะไรอ่ะ
3: หัวสิงโตไงเล่า
4: อ๋อ
3: เคยเห็นสมัยเด็กๆเขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
4: เป็นสิ
3: ริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณเนี่ยเด็ก
3: ละแหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
3: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
4: ๆเออเดี๋ยวพา
3: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: อยู่ตรงเนี้ยแหละเด็ด
3: ตรงนี้นะ
1: เนี่ย
3: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
1: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
3: รู้จริงไหมเนี่ย
1: รู้จริงจริง
3: ไป
1: นี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยชายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
3: เอาจริงเลย
1: อยากรู้อะไรถามนะเลย
3: อยากรู
2: ้ครับ
3: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
2: ครับ
3: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
5: เชิดสิงโตอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
3: ์ครับ
5: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
3: ครับ
5: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
3: ้
5: ก็เลย4คนนี้กรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
3: อ
5: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
3: ตั้งกันนั้นเลย
5: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
3: ้
1: และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
5: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
1: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
5: ตรงนี้มี3คณะ
1: อ๋อ3คณะ
5: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
1: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
5: ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
5: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
3: เป็น100ปี
5: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
3: กี่รุ่น
5: มันก็โอ้โหหลาย10รุ่นนะแล้วแต่
3: เป็น10รุ่นเลยนะ
1: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
5: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
3: ่
5: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
3: อะไรที่เป็นมงคล
5: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
3: วมสิริรวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
5: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
1: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
5: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
1: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
5: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาฉโลม

0: ที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่สองก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่สอง
1: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
0: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
1: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
0: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช้
1: ถุงปูนใช่ไหม
0: ครับ
1: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
0: เหนียวกว่าด้วยแล้วหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสักสามสี่ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
1: ผ่าเอา
0: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
1: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
0: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
0: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหม
0: หวายถักเนี่ยเขาเรียกขอบ
1: ต้อง
0: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
0: ไม่ได้
1: เพราะ
0: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละนิด
0: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
0: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
0: ใช่เขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
0: ขอตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
0: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษมา
0: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
0: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
0: ถึงจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
0: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
0: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
0: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
0: ๆครับเอา
1: ฝังเขี้ยว
0: อ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
0: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
0: กระต่ายจริงๆ
2: ตรงตามหน้าตามคิ้วอะไร
0: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ปุดชุดนิ้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เข่ายาวๆครับ
0: เข่าเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้ามาทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: นี่นะ
0: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
0: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
0: ครับมันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ย
0: มัน
2: ดั้งเดิมเป็น
0: เหมือนเดิม
2: เป็น
0: แบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
2: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานครับแหมขอบคุณสแตมเหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
2: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
2: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
1: หรือ
2: นัทธวัชชัย
0: แสงอุเสน
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของลาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ้ทำตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยพี่เต้ต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่นี
1: ้ภาพที่คนเข้าใจเลยนะครับก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลย
0: โคดดิ้งเลย
1: ใช่โคดดิ้งเลยถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกก็อย่างเช่นการรับ requirement มาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดีไซน์ขึ้นมาเป็นระบบแล้วก็การติดต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งดีไซเนอร์หรือฝั่งอื่นๆที่อาจจะเป็น business เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมพี่จะเป็น solution engineer แล้วมันจะมีทีมนะทีม solution เนี่ยจะเป็นทีมคนที่พัฒนาฟีเจอร
0: ์
1: อย่างเช่น user อยากได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีมของพวกพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นคน develop ตรงนั้นขึ้นมาก็มาตั้งแต่ product owner TPM ที่เป็น project manager แล้วก็โยน requirement ต่อมาให้ทีมช่วยกันเดเวลอปขึ้นมา
0: พี่เต้เนี่ยจบจาก ICT มาใช่ไหมคะ อยากทราบว่าจบแท็กไหนมา
1: Database and Intelligence System ครับ
0: พอพี่เต้จบจากแท็กนี้มาแล้วอะไรที่ทำให้พี่เต้อยากมาทำงานในตำแหน่งนี้ที่ไล
1: น์มันก็มีเจอร์นี่ของมันนะคือตอนแรกพี่จบมาไม่ได้ทำงานที่ไลน์เลยนะคือพี่เดินสายโปรแกรมเมอร์มาตลอดจบมาก็เลยลองไปเป็นแบบเทคนิคอลซัพพอร์ตก่อนก็เขียนโค้ดปรับปลายแล้วก็เริ่มจริงๆจังขึ้นมาหลังจากเข้าไปสตาร์ทอัพแล้วก็มาอยู่ที่ไลน์
0: ค่ะถ้าอยากทำตำแหน่งเดียวกับพี่เต้เนี่ยเราต้องมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาโคดดิ้งเนาะที่เราควรจะรู้หรือว่าเราควรต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ถ้าเกิดจะมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ problem solving skill เรื่องของ critical thinking ต้องเพิ่มเรื่องของ growth mindset เข้าไปด้วยจะต้องเรียนภาษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆอย่าไปยึดติดกับภาษาที่เราใช้เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีภาษาเนี้ยอาจจะใช้ณจังหวะนี้แต่ว่าผ่านไป2ปีอาจจะเปลี่ยนไปภาษาอื่นละใจหลักของมันก็คือเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยแหละเรื่องวิธีคิดเรื่อง logical อันนี้สำคัญก็ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามในโลกเราเขียนได้หมดอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่จะลองแอสไซน์งานให้เราลองทำดูแล้วกันว่าโปรเซสในการทำงานที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราได้เห็นไลน์คาเฟ่มาก่อนไหมครับ
0: เห็นค่ะ
1: ในไลน์คาเฟ่ของเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมี requirement มาจากuser อยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในหน้าของตัวเมนู drink ถูกปะเราจะเห็นว่าก่อนที่ user จะจ่ายตังค์ได้ user ต้องกดร้อนหรือเย็นก่อนเสมอนี้มันจะมีเมนูบางประเภทที่มีแค่ร้อนอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าที่ user เขาอยากให้เราทำให้ก็คือถ้าเกิดเมนูไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีแค่ร้อนอย่างเดียวก็เสนอเข้าได้ไหมนี้เราอยากให้น้องกิ๊งพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเครื่องดื่มที่มีเพียงประเภทเดียวให้กดให้ยูเซอร์เลยแล้วก็ยูเซอร์สามารถไปจ่ายตังค์ต่อได้โดยที่ยูเซอร์ไม่ต้องกดเลือกเองเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพร์พรอมมิ่งนั่งทำงานด้วยกันเพื่อแบบว่าแชร์ริ่งไอเดียกันแต่ว่า2คนมันจะไปได้เร็วกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์มันนะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งกำลังต้องการจะทำอะไรอ่ะมักจะพูดออกมาเสมออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะชื่อว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแอสไซน์นี้เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องกิ๊งพูดออกมาด้วยครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ช่วยเสริมว่าอ๋อเราทำอย่างนี้ทำไมหรือว่าไอ้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะอะไรอย่างนี้
0: คำว่า UX กับ UI มันจะมาคู่กันตลอดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะตำแหน่ง UX ของพี่เนเนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่แบบสำคัญในการทำตำแหน่งนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วคนใช้งานเขาโอเคกับที่เราออกแบบ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลุงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลื้อวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลื้อศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลใน

0: ท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: นายกมาขับเองเหรอ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านนายก
0: สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายก
2: เสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านปลัดนะครับครับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช
0: ่วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิ

0: ที่ทานแห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยอร่อยด้วยนะครับผมไปเจอพี่กากันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับซูลือไหลครับเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไหลลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่าใช่ไหม
1: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรให้ผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: มากไข่ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม
4: ดีมาก
3: อร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: ส
0: วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรัฐไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะฟันฝ้ายแล้วเลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ
0: ่
1: ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่นไลน
0: ์ส่งไลน์ได้นี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได้
0: ครับรอครับเอาวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

0: ณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงเหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมครับ
1: ไทยลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: อ๋อก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: เขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยาก

0: านพระแม่เที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับวันนี้นะก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับสนุกมากครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะฮะรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไอ้ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ว่ามีขันโตกไม่ใช่เหรอครับคุณพ่อ
1: มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอ่างที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ๋อเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมาอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่มีการแสดง
0: ให้
1: คุณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนที่ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
4: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ในเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ใช่ต้องสอง
2: ใจระวังเก็บกะจริงด้วย
3: ห้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วย
4: ระวังนะพี่ยัง
2: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านนี้ยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออันนี้พี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
2: ไป
3: ชิด
2: เ
3: ล
2: ยค่ะ
3: ที่2อยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย่า
3: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เพย่าเร็วๆนะ
3: เดินตามหลังพี่
2: เพย

0: เดี๋ยวน้องต้องดูดังพี่นะ
1: โอเค
0: ทำไมหนูโดนน้ำดัง
2: เด็กๆ ก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
2: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์คำสั่งจงเดิน
2: จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค
2: ่
1: ะ
2: มาแล้วของขวัญของเด็ก
1: ๆอะไรคะ
2: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
2: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินทางเท้าค่ะ
2: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
2: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
2: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
2: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
2: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
2: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: หนูเห็นหมูป่า
1: ไหน
0: วัวยักษ
1: ์วัวยัก
0: ษ์วัวยัก
2: ษ์สวัสดีครับ
0: หนูน้องคนดีนะคะ
2: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเราเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speakแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากหมออ้อย
1: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
0: ใช่เลย
1: เพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของ
0: เสือ
1: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: เรามาวัดทั้งทีเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปดูเสือ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราไปตักบาตรกัน
1: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
0: เตรียมแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
0: ไป
1: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
0: ค่ะ
1: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
0: เฮ้ยมีเสือด้วยใช
1: ่มาทำอะไรกันอยู่เนี่ย
0: น่าจะให้นมมั้งนะบางตัวก็ได้ไข่ลูก
1: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์เลยนี่ทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนศาลานี่ด้วยครับ
3: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรเลยนะ
0: น้อยค่ะแต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบนี
1: ้ถ้าน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนนึงจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
0: โอเคไป
1: ไปครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี้
1: ครับคุณหมอสมชัยครับ
4: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
4: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
1: ครับ
4: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist Tradition คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้นี่เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500

0: เราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000 เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
1: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
0: ็
1: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเนี่ย
0: โอ้ไม่เนี่ยนี่กินขวด
2: ไม่ถึงผม
1: เยอะผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
0: แล้วต้มจนแหมเห็นมั้ยน่ารับประทานมั
1: ้ยเราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ำหนักโห
3: ใครบอก
1: 100โลน้ำหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเค้ากินต้องกิน
0: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
1: ่เคยเลี้ยง
0: แมวอยู่นี
2: ่แมวกินถ้วยนึง
0: เอ๊
2: ะใช่มั้ย2ถ้วยอ่ะ3ถ้วยเต็มที
0: ่
2: แต่เสือนี่กินนี่ตัวนึงนี
0: ่ตัวนึงประมาณโล7
1: ใช่มั้ยฮะกินทั้งเนื้อด้วยกินทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
0: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวัน
1: เยอะ
0: ก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย
3: ์สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
0: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่หนึ่งเนี่ยเขาหากินด้วยตัวของเขาเองเสือที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสืออินแคปติวิตี
1: ้
0: เสือที่เราเลี้ยงดู
1: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
0: พื้นที่เลี้ยงเพราะนั้นเราก็ต้องมีแมเนจเมนต์ซิสเต็มคือระบบบริหารจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยนะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จากเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้เมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
0: ต้อง
1: นี่ดูสิน
0: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว
1: กินยังไง
0: เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก
1: ่
0: นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
0: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงดู
0: น
1: ะ
0: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
0: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
0: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
0: มีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
0: ไปดูอาบน้ำ
1: ไป
3: โอ้ยเห็นแล้วก็อยากกิน
0: หิวแล้วอยากกินห
1: ิ
0: วแล้วดิ
3: ผูกพันกันมากเลยเน
0: า
3: ะ
0: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำละนั่นเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะว่าบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
0: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียก full option full option เข้าใจไหมคะแล้วทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
0: คนเล่นต้องเล่นเต็มด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
0: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ย
1: ดีเสียงดีเสียงเด็ก
0: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เขาจะเสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
0: คือถือนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อน
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เราดูเขาจะล่าก่อนแล้วดูในหนังสารคดีเหมือนกันเสือที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนให้เสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันที่เขาวิ่งหาเด็กก่อน
0: หาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
0: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: ค่อยๆพัฒนาไป
0: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
0: คนเป็นมิตรใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับแต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
0: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
0: ต่างกันตรงนี
1: ้ก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
0: คนละแบบกัน
1: อันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรแต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
0: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
1: ัน
0: ในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือ

0: ที่นี่บารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
1: ครับครับ
0: แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมีความผูกพันเคยมีสัมพันธ์กันเนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต
1: ์อ๋อครับ
0: นี่ไงเพราะนั้นเสือเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลา

0: ให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ำให้อาหารเสือแล้วก็โดดเล่นน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบละ
1: ครับ
0: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ำกัน
1: นี่เหมือนกำลังจะขี้นะคะเนี่ย
0: นี่คือพฤติกรรมเห็นไหมเขาเริ่มเขาคุยจะขี่เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทําเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันว่ามันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mark territory
1: ค
0: ือการกําหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ
2: ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันรักกว่าที่คิด
2: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่แบบคือมันอยากทำอะไรมันก็ทำมันคือมันทำตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบฉันถูกสอนมาอย่างนี้มันไม่ใช
1: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
2: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
3: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ํานมแม่นะครับแล้วเราจะนําเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้พี่อุ้มหัวนี่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
2: ที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
3: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่กว่านั้นน่ะจะเป็นแค่น้ําหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
0: เป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
1: ครับ
0: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
0: เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ำมีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกำลังกายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
0: ้คือเลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเหมือนกัน
1: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับ
0: ที่นี่ก็ประมาณสักหนึ่งในสี
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
1: ้ครับ
2: ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยคะ
0: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเขาก็จะทำเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจแล้วเขารู้สึกโอ้ส่งเสียงมาอย่างนี้เริ่มคุ้นกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
1: นี่มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
0: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วใช่นะ

0: ำเสียงต่อออกมาแล้ว
1: อย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกันเสียงทักทายกันใช่ไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้เสียงขู่นี่ก็เริ่มหน้าตาดูหน้าตาเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: นิ่งขึ้น
1: เริ่มนิ่งขึ้นดวงตาม้าใช่ไหม
0: หูก็เริ่มโอเคแล้ว
1: โอเคแล้วนี่ไงนี่สบายแล้วเห็นไหมนี่ไง
0: จุดนี้เลยครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะ
1: เห็นไหมฮะ
0: พูดกับสัตว์ได้ส
1: ั
0: ตว์พูดกับเราได้ด้วย
1: นิ่งแล้วเห็นไหม
0: ครับ
1: นี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามี3ภาษา
0: ภาษาอะไรมั่ง
1: นี่คำถาม
2: ภาษาอะไรมั่ง
0: ไทยอังกฤษญี่ปุ่นผมไม่ใช่เหรอ
1: โอ้โหมันเยอะนะ
2: ไทย
1: สามภาษา
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ภาษาอะไร
0: ภาษาอะไรภาษากาย
1: ภาษากายหนึ่ง
0: ภาษาอะไรอีก
2: ภาษา
1: สองอะไรภาษามือก็คือภาษากายสองภาษาอะไร
2: ภาษา
0: เรากำลังทำอะไรอยู่นี่
1: เรากำลังทำอะไรอยู่
2: พูด
0: ภาษากายภาษาพูด
1: สามภาษาอะไร
0: โอ้โหอันนี้ยาก
1: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง
2: ภาษา
1: ทำไมเขารู้จักเรา
2: ภาษารัก
1: ภาษาอะไรนี่ทำนี่ทำเป็นรูปอะไร
0: ทำเป็นรูปอะไรนี่
2: ใจ
1: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู
0: ้
1: เขาอ่านได้
0: อันนี้2ตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับ
1: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
0: ครับ
1: เป็นของตัวเอง
0: ครับ
1: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
0: ้ครับ
1: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกัน
0: อ๋อ
1: เป็นกวนเดียวกัน
0: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราอยู่ด้วยกันได้
1: อยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
0: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
1: เขาก็จะคุ้นเคย
0: อ๋อครับ
1: เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้2ตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
0: ไม่ถูกกัน
1: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์ริทอรี
0: ่ครับ
1: เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
0: ครับ
1: คือเจ้าถิ่น
2: แล้วเสือเนี่ยค่ะเขาเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมาพวกนี
1: ้เหรอตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเก็บกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือมันเป็นสัตว์นักล่า
0: ครับ
1: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเค้าเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจมั้ยคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าได้เขาจะเกี่ยงข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ำหอมหรืออะไรที่เราทำส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสังเคราะห์เพราะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆง่ายๆเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างนี้อย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
0: ถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
1: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
0: ใช่
1: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
0: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ำกัน
1: ไม่มีการซ้ำ
0: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
0: ครับ
1: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
0: ครับ
1: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
0: ครับ
1: ตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
1: เอ๊ะตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
2: ตรวจ
1: อะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
2: ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คน
1: ครับ
2: ตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
1: ตรวจฟันเปล่าตรวจตาย
2: ัง
1: ตรวจหูยังโอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
0: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาผิดปกติหรือเปล่าตรวจฟันผุตุ่นไหน
1: ขุดปูนยังนี่ขุดปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ย

0: หรือฟันแท
1: ้ฟันน้ำนม
0: โอ้โหฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีก
2: คือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
3: ครับ
2: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
3: เจาะเลือด
2: เจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักนี่สำคัญ
3: วัดส่วนสูงความกว้างยาทุกอย่าง
2: หาง
3: ยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
2: ต้องทำหมด
3: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
2: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือด
4: เสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีเหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
3: ครับ
4: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่ไหมข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวะเครื่องในเลือดเสือ5ล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันนะ
3: ก็ต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม
2: ่
3: ว่าทำยังไงให้
1: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินมีคนซื้อถ้าเป็นหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆแม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
3: ทุกวันนี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีส์นึงวันละ2สปีชีส์เราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
5: ขอบคุณมาก
3: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
5: ครับผม
1: แล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
3: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้วโอ้ยยาวมากเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่น
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยได้ไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: ยังเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิประมาณอะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเลยเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที่
1: เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าปุ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
2: ิน
1: ไป
2: ความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
0: ถ้าน
2: ะครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
1: ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
1: เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนแบบประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินมันก็
0: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอ
0: าก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะและอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกันเพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: คุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเค
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผม
0: เชิญครับ
3: เชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงคร
3: ับ อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ตัวก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้จะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพวกพอตัดพวกอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: รามาเรื่อยแล้วเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สำหรับระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุ

0: การอบจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
0: ตรงน
1: ู้
0: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: ฮะคงที่แล้วก็
2: เสีย
0: งต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
0: ยต
1: ั้
0: งไว้อีก2วันก็มาปรับ
1: ขึ้น
0: เป็น60อยู่80แล้วก็ไม่ได้
2: มันที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม้อะเจ้ย
0: ไม่ได้
2: คันนี้เราเดี๋ยวไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณครับ
2: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
2: โอเคได้
0: เชิญเลยขอบคุณมากครับ
2: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
2: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
2: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
2: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
2: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
2: ์
3: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
3: คว้านได้เลย
2: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
2: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
2: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
2: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
2: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: แบ
1: บอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
2: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
3: ใช่
2: ไหมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
3: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
2: คราฟอ่ะ
1: ม
2: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์บ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ

0: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
1: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
1: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
2: ับใช่แล้วครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้ Amarin TV
6: รถครับผมเห็นอยู่กับรถแบบนี้แสดงว่าวันนี้จะต้องคุยกันเรื่องรถครับผมเห็นไหมครับมีอะไรผิดปกติบ้างที่เราจะคุยกันไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่นะครับเจ้านี่นะครับเจ้าไฟหน้าครับเหลืองมากมากนะครับถ้าเทียบกับข้างนี้นะครับรถแทบทุกคันนะครับจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้หมดวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะมาดูซิว่าเราจะแก้ปัญหาไฟเหลืองนี้แบบนี้ได้ยังไงรับประกันได้ว่าทำเองได้แน่นอนครับแก้กันเลยปัญหาไฟเหลืองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้เป็นปกตินะครับรถที่ออกมาจากโรงงานแล้วเนี่ยนะครับจะไฟทุกดวงเนี่ยนะครับพลาสติกจะถูกเคลือบด้วยสารป้องกันแสง UV นะครับใช้ไปนานๆเนี่ยก็เสื่อมไปทีนี้พอเสื่อมเสร็จปุ๊บก็ทำให้ตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากแสง UV จากแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับมันก็จะเหลืองไปเรื่อยๆเหลืองไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันส่งผลต่อทัศนวิสัยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนนะครับซึ่ง อย่างที่บอกนี่ครับเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการขับรถในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีนะครับที่จะแก้ปัญหานะครับไฟเหลืองก็คือขัดนี่แหละนะครับทำไงถึงจะขัดแล้วทำให้หายเหลืองนะครับหลักการเนี่ยง่ายๆมากๆเลยก็คือเราจะหาทางทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อขัดเอาผิวหน้าที่เหลืองเนี่ยออกไป ใหม่และวิธีการง่ายที่สุดที่มักจะใช้กันแล้วก็มีคนแนะนำกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็คือการใช้ยาสีฟันใช้งานได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยผ่านการขัดด้วยยาสีฟันมาแล้วนะครับทีนี้ยาสีฟันมันกำจัดคราบในระดับพื้นผิวเฉยๆนะครับมันไม่ได้ลึกพอกรณีที่เจอปัญหาแบบนี้ที่เหลืองหนักๆมากๆเนี่ยนะครับอีกวิธีนึงก็คือการใช้กระดาษทรายขัดนะครับก็จะมีสเต็ปขั้นตอนพอสมควรหลักการก็เหมือนกันนะครับก็คือเราจะลอกผิวหน้านี่ออกนะครับแล้วก็ขัดให้มันเรียบนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนของมันเอาแหละวันนี้เราอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดตามแบบฉบับของ DIY ของเรานะครับไปขัดกันเลยครับออกแรงกันสักนิดนึงนะครับ

นี่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างโคมไฟตรงที่ไม่โดนUV เนี่ยนะครับจะใสนะครับไอ้ฝั่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะเหลืองอยู่อย่างเงี้ยนะครับติดเทปเสร็จแล้วนะครับก็ป้องกันที่จะขัดเลยนะครับผมก็จะฉีดน้ำลงไปสักหน่อยนึงเริ่มด้วยกระดาษทรายเบอร์500นะครับพอขัดรอบแรกก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไอ้คราบสีเหลืองมันออกมาโดยปกติผมจะขัดจนเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ขัดออกมาเนี่ยมันไม่มีคราบเหลืองละทริคนิดนึงก็คือว่าเพื่อให้น้ำยามันเกาะแล้วมันไม่ย้อยไม่เยิ้มเนี่ยนะครับก็มักจะจบด้วยการลูบกระดาษทรายไปในทางเดียวกันนะครับตอนขัดก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะครับก็เพราะว่าตอนที่เราขัดด้วยเบอร์หยาบเนี่ยนะครับเนื้อที่เราขัดไปแล้วความขรุขระจะสูงนะครับเราก็จะใช้เบอร์ที่ละเอียดขึ้นนะครับเบอร์1000เบอร์2000เนี่ยเข้าไปลบความคมต่างๆเหล่านั้นนะจนสุดท้ายเบอร์2000เนี่ยไอ้รอยที่เกิดขึ้นบนหน้าเลนเนี่ยจะเหมือนขนแมวฮะเล็กมากๆนะครับแล้วเราก็จะทำให้เราสามารถลบรอยนั้นด้วยน้ำยาขัดประเภทอื่นได้นะครับก็เลยต้องเป็นลำดับขั้นไปเราใช้เบอร์หยาบเลยไม่ได้บางทีไอ้ความเหลืองเนี่ยมันอยู่ลึกนะครับแล้วกว่าจะขัดถ้าใช้กระดาษทรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยใช้เวลาขัดนานนะครับแล้วกว่าจะเอาเคลียร์คราบเหลืองออกไปได้นะครับก็จะใช้เวลา

อันนี้คือน้ำยาขัดนะครับเหมือนน้ำยาขัดสีรถปกตินี่แหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆน้ำยาขัดสีรถปกติมีสองลักษณะที่เวลาไปเลือกซื้อกันจะมีสิ่งที่เรียกว่า polish นะครับกับ compound นะครับตัวที่จะใช้ขัดไอตัวผิวหน้าเบอร์2000ให้ออกนะต้องเป็นแบบ compoundนะครับก็ซื้อได้มันเหมือนกระดาษทรายแบบเปียกอะฮะนะครับขัดไปแล้วมันจะเอาหน้าที่มันไม่เรียบเลยออก

ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกรณีไฟเหลืองเนี่ยนะครับตอนนี้ไปที่ไหนก็เจอตลอดนะครับแล้วว่าผมก็แอบสงสัยตลอดเลยว่าทำเหอะนะครับก่อนที่ท่านจะต้องเสียสตางค์เปลี่ยนโคมไฟทั้งดวงนะครับซึ่งราคาสูงมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้มาแนะนำทิปส์ทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้ท่านสามารถทำได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับพบกับผมใหม่นะครับอาจารย์แซมกับศัลยาการช่างนะครับเรายังมีปัญหาในบ้านอีกเยอะที่ท่านสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับมารับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนนะครับหนุ่มอายุ15ปีจังหวัดอ่างทองลาออกจากโรงเรียนหันทำเบอร์เกอร์ขายจริงจังทำรายได้หลักพันบาทต่อวันตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรับปรุงใหม่เปิดให้บริการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินคึกคักสุภัชชาอินทราฤทธิ์พาชมสินค้าสายมูกะลาตาเดียวผนวกความเชื่อพุทธคุณและศิลปะเข้าด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสงครามในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปชื่นชมความขยันของเด็กๆนะครับที่สามารถทำงานช่วยพ่อแม่ได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยรับเริ่มกันที่จังหวัดสงขลามีร้านโรตีกรอบที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังเอ็นดูลูกชายของเจ้าของร้านนะครับอายุแค่12ปีตอนนี้น้องหันมาลงมือทำโรตีกรอบด้วยตัวเองได้แล้วนะครับเป็นการช่วยคุณแม่ขายได้ด้วยครับเด็กป.6 ที่สามารถทำโรตีกรอบได้คล่องแคล่วขนาดนี้รับหน้าภูมิใจแทนพ่อแม่จริงๆนี่คือเด็กชายณเดชเจ๊ละมันวัย12ปีครับน้องอยู่ป.6 โรงเรียนนิด้าศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามาช่วยคุณแม่ก็คือนางรัตนาเจ๊ละมันอายุ36ปีครับมาสืบทอดร้านโรตีกรอบสูตรเด็ดเพียงเจ้าเดียวในเมืองสงขลาซึ่งคุณแม่เนี่ยก็นำสูตรโรตีกรอบสูตรเด็ดร้านดังที่ทำมา10ปีที่จังหวัดสตูลนะครับมาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีโรตีกรอบสูตรเด็ดเพียงเจ้าเดียวในเมืองสงขลาครับทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากทั้งอร่อยกรอบหวานมันอยู่ในแผ่นเดียวกันน้องณเดชจะมาช่วยคุณแม่ขายนะครับแล้วก็ทำโรตีกรอบทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจนสามารถทำโรตีกรอบเป็นได้แล้วนะครับลูกค้าที่มาซื้อเองนอกจากจะติดใจจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็เอ็นดูน้องนะครับที่รู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาช่วยแม่ทำงานจนมีอาชีพติดตัวแบบนี้ครับสำหรับความชำนาญรสชาติความอร่อยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับรับประกันประสบการณ์15ปีการันตีความอร่อยลูกค้ากินแล้วก็ยอมรับติดใจครับใครๆก็รู้จักกันมาอุดหนุนเป็นประจำทั้งคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับ
1: คุณแม่ครับ
2: พักนานไหมอ่ะ
1: ไม่นานครับคุณแ
2: ม่เรามาดูคุณแม่ทำบ่อยไหม
1: มาช่วยบ่อยมาช่วย
2: ชอบไหมก็ถึงว่า
1: ชอบกับจากโรงเรียนเข้ามาช่วย
2: ทุกวันเลยไหม
1: ทุกวันค่ะอันนี้สื่อรุ่นลูกเลยค่ะเมื่อก่อนที่ว่ามาถ่ายรอบแรกกันทำอยู่คนเดียว
2: ตอนนี้ลูกมาช่วย
1: ลูกมาช่วยสุขเสาร์ที่เลยค่ะที่สมิลานะคะ
2: ทุกวันธรรมดา
1: ก็ขายที่วชิราสติฟู้ดค่ะ
2: แล้วก็ลูกมาช่วยไหม
1: ลูกพอเขาเลิกจากโรงเรียนเขาก็มาช่วยทุกวันเลยค่ะ
2: เป็นไงบ้างฝีมือการทำของลูกชาย
1: ลองต่อจากแม่เลยค่ะ
2: ลูกค้าเป็นไงลูกค้ายอมรับไหม
1: ลูกค้ายอมรับลูกค้าหยอกล้ออะไรเล่นค่ะ
2: ตอนนี้เราขายราคายังไงอยู
1: ่ก็กรอบในนมช็อกโกแลต30ในนม25บาทค่ะ
0: พิกัดที่ร้านนี้ตั้งขายครับถ้าวันธรรมดาจะขายที่สตรีทฟู้ดวชิราในช่วงเย็นแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับจะขายที่แหลมสมิลาตลอดทั้งวันเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเวลาเข้ามาเที่ยวที่แหลมสมิลาเนี่ยเขาชอบกินโรตีกรอบกันมากครับทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็ราคาโรตีกรอบในช่วงนี้ครับถ้าเป็นโรตีกรอบใส่นมช็อกโกแลตเนี่ยก็ราคาอันละ30บาทส่วนเป็นโรตีกรอบใส่นมราคาอันละ25บาทนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ที่เวลามาขายที่แหลมสมิลาเนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นทัวร์มาเลเซียก็

0: จะมาลงกันพอดีครับที่บ้านเนี่ยก็จะทำเป็นแผ่นๆออกมาจากที่บ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาทำต่อที่หน้าร้านเพราะว่าถ้าทำมาจากที่บ้านเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะขายไม่ทันครับหนุ่มน้อยอีกคนนะครับที่อายุ15ปีเองคุณผู้ชมจังหวัดอ่างทองนะครับเพิ่งจะพ้นจากวัยเด็กชายเป็นนายเต็มตัวครับก็ตัดสินใจละออกจากโรงเรียนหันมาทำเบอร์เกอร์ขายกันอย่างจริงจังเลยครับเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงครอบครัวตอนนี้ทำรายได้หลักพันบาทต่อวันเลยครับเชฟแล้วก็เจ้าของร้านมิสเตอร์พัตเตอร์เบอร์เกอร์ครับด้วยความมุ่งมั่นของนายสุพนัทจันอินวัย15ปีที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนผันตัวมาทำเบอร์เกอร์ขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวครับเป็นร้านเบอร์เกอร์รถเข็นขนาดมินินะครับส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณถนนทางเข้าวัดจันทรังสีตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองลูกค้าก็เอ็นดูทั้งร้านก็ขนาดมินิรวมถึงพ่อค้าเองก็เป็นหนุ่มน้อยตัวเล็กเหมือนกันนะครับน้องเตอร์เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยสุขภาพไม่ดีก็เลยตัดสินใจลาออกมาเรียนกศน.แทนซึ่งตัวเองเนี่ยชอบกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วครับจึงอยากจะทำขายเลยไปศึกษาวิธีการทำทาง YouTube มาก่อนนะครับแล้วก็มีแม่เนี่ยช่วยกันคิดสูตรแล้วก็ทดลองทำกินกันเองจนมั่นใจว่าได้เบอร์เกอร์ที่อร่อยหลังจากนั้นนะครับพอได้สูตรที่ลงตัวอร่อยถูกใจแล้วเนี่ยน้องเตอร์ก็เลยคุยกับแม่ครับเพื่อลงทุนเปิดร้านขายเป็นอาชีพหลังจากเปิดขายครับก็มีลูกค้ามาซื้อไปกินกันเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติที่อร่อยด้วยก็เลยบอกกันปากต่อปากนะครับจนตอนนี้แต่ละวันเนี่ยมีรายได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทที่ร้านเนี่ยมีทั้งเบอร์เกอร์หมูไก่เนื้อกุ้งปลาแล้วก็เบคอนนะครับราคาเริ่มต้นที่35บาทและสามารถสั่งเพิ่มนะครับจะเติมไข่เพิ่มชีสหรือว่าเบคอนก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับ
1: ก็เห็นครับผมเห็นใน YouTube แล้วอยากขายครับตอนนี้อยู่กับแม่2คนครับ
2: แล้วแม่เป็นอะไรอะคะ
1: เขาแบบว่าปวดเนื้อปวดตัวครับผมขายเพราะว่าออกมาไม่ค่อยได้ครับ
2: ทำงานหนักไม่ไหว
1: ใช่ครับ
2: เราก็ต้องเป็นกำลังหลัก
1: ใช่
2: เราเป็นคนขาย
1: ใช่ครับ
2: แล้วขายได้วันละเท่าไหร
1: ่แล้วแต่วันนะผมวันนึงก็พันสองพันนะครับผม
2: แล้วขายเริ่มต้นที่ชิ้นเท่าไหร่นะลูก
1: หมูไก่เริ่ม35ครับผมเนื้อ45ปลากุ้ง50ครับ
0: น้องเตอร์จะเริ่มขายตั้งแต่ตอนบ่าย2โมงไปจนถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวส่วนใครที่อยากจะลองกินเบอร์เกอร์แสนอร่อยในราคาที่จับต้องได้ครับเดินทางไปลิ้มลองรสชาติกันแล้วก็ไปอุดหนุนน้องเตอร์กันเด็กยอดกตัญญูคนนี้ครับที่ร้านทางเข้าวัดจันทรังสีฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมนะครับหรือว่าถ้าไปไม่ถูกเนี่ยมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามพิกัดกันได้ครับหรือว่าอยากจ้างน้องออกงานก็ได้เหมือนกันนะครับ0939676953ครับชวนชิมปลาส้มแม่นวลจันทร์เป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของเมืองพิษณุโลกกันนะครับขายดีมาต่อเนื่องยาวนานแล้วถึง40ปีแล้วก็ส่งขายไปทั่วประเทศด้วยครับการันตีคุณภาพและความอร่อยขายมานานกว่า40ปีแล้วนะครับถ้าไม่อร่อยจริงคงขายได้ไม่นานขนาดนี้จนมีลูกค้าประจำมาตามซื้อกันเสมอครับก็พากันมาเลือกซื้อปลาส้มแม่นวลจันทร์สินค้าโอท็อปของตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจากนางกาญจนาพฤกษะวันหรือว่าป้าแม็กซ์อายุ62ปีครับจนทอดขายกันแทบไม่ทันเพราะว่าป้าแม็กซ์เนี่ยเอาปลาส้มสูตรของคุณยายนวลจันทร์ที่รสชาติกลมกล่อมหอมกระเทียมเน้นๆนะครับมาทำขายกับลูกค้าชาวจังหวัดพิษณุโลกได้กินของอร่อยกันปลาส้มนี้เป็นสูตรของคุณยายนวลจันทร์ที่ทำขายมาเรื่อยๆครับต่อมาก็มีอบต.เนี่ยจัดกลุ่มทำกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มปลาส้มหมูส้มแม่นวลจันทร์เริ่มต้นนะครับระดมทุนกันมา500บาทมีสมาชิกกันอยู่7คนในตอนนั้นก็ทำปลาส้มขายจากนั้นก็เพิ่มคนเพิ่มสมาชิกมาเรื่อยๆครับจึงมาลงทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเกษตรแล้วก็มาลงทะเบียนได้สินค้าโอท็อปในที่สุดนะครับส่วนรสชาติปลาส้มแม่นวลจันทร์เนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่เค็มมากถูกปากลูกค้ากันเยอะเลยครับป้าแม็กเนี่ยขายทั้งแบบทอดนะครับเป็นกล่องละ60บาทแล้วก็มีแบบสดนะครับใส่กล่องแพ็คสุญญากาศอย่างดีใครอยากได้กลับไปทอดเองก็ได้เหมือนกันกล่องละครึ่งกิโลกรัมราคากล่องละ100บาทครับ
3: ก็สั่ง

0: ขาอะค่ะสั่งเขาตอนเช้ามืดป้าก็ไปละไปเอามาสั่งเขาเป็นร้อยโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเอามาเพิ่มมูลค่า
0: ค่ะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนทําเป็นปลาตัวทําเอาหัวมาต้มยําขายอ่ะ
1: ครับ
0: อันเดี๋ยวนี้ไม่ไหวก็เลยแบบซื้อแบบเป็นปลาแร่เป็นปลาแร่มา
2: แต่ละวันนะครับป้าแม็กซ์จะนำเอาปลาจีนเนี่ยมาทำปลาส้มด้วยการ

0: ตามจุดต่างๆนะครับอย่างวันจันทร์ตอนเช้านะครับไปดูกันได้ที่หน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกวันอังคารตอนเย็นนะครับไปตลาดวังจันทร์ริเวอร์วิววันศุกร์ตอนเช้าไปตลาดเกษตรหน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆงานกาชาดงานเกษตรของจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมถึงงานมหกรรมอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติก็เลยทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนปลาส้มจากป้าแม็กซ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายได้เพียงพอที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบจำนวน4คนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดอาชีพทำปลาส้มให้แก่ลูกๆทั้ง4คนด้วยเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันนะครับแต่ใครอยากชิมปลาส้มนะครับสูตรนี้ก็ไปตามพิกัดที่แจ้งไว้ได้หรือว่ามีเบอร์ไว้ให้ติดต่อลองอุดหนุนกันนะครับ0993610279ครับเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวกันแล้วนะครับมีแลนด์มาร์คใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกันคือตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งด้วยแล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกันแล้วหวังว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินให้กลับมาคึกคักได้ครับที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชาวรัตน์เกิดทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นประธานกล่าวเปิดตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับทีมผู้บริหารตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำและก็ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันก็ทำพิธีคล้องพวงมาลัยธนบัตรให้กับโมเดลชายหญิงสวมชุดไทยที่หน้าป้ายครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกันสื่อความหมายถึงนักท่องเที่ยวจะได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆภายในตลาดน้ำแล้วก็ลั่นระฆังเปิดงานนะครับเปิดการเดินรถขบวนรถไฟบริการนักท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเยี่ยมชมตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจนเต็มขบวนครับทีมผู้บริหารตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามบอกว่าตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามนะครับเป็นตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่100กว่าไร่เลยครับแล้วก็อยู่ติดกับลำน้ำธรรมชาติด้วยคือห้วย 3,000 นามรวมถึงมีภูเขาเล็กๆนะครับอยู่โดยรอบตอนนี้ปรับปรุงใหม่เลยครับเพื่อให้กลับมามีชีวิตชีวารอต้อนรับนักท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งก็ถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองหัวหินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินให้กลับมาคึกคักกันได้โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นปลายปีแบบนี้ครับเพื่อนำรายได้แล้วก็ผลตอบแทนเข้าสู่คนในท้องถิ่นกระจายสู่ชุมชนกันนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างทะเลภูเขาน้ำตกที่มีอยู่แล้วครับ
1: จริงๆอะค่ะอยากได้ทั้งต่างชาติและคนไทยเลยค่ะคนไทยเราอะค่ะก็จริงๆตลาดน้ำเป็นยุคยั่งเดิมของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคงวัฒนธรรมมาอยู่แล้วมีทั้งอาหารของรวมของเด็ดอย่างเงี้ยค่ะสวีเนียต่างๆไว้อยู่แล้วคนไทยก็น่าจะชอบตรงนี้ด้วยซึ่งต่างชาติก็เช่นกันค่ะต่างชาติเนี่ยหนูมีแอคทิวิตี้ให้มีกิจกรรมให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะสามารถฟื้นฟูไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วร้านค้าประกอบไปด้วยอะไร
1: ร้านค้าของเราอะค่ะจะแบ่งเป็นประมาณหลักๆ3โซนนะคะโซนแรกจะเป็นส่วนของของฝากนะคะแล้วก็จะมีแบบขนมอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถซื้อฝากได้แล้วก็จะมีโซนอีกอันก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าไทยสไตล์หัวหินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โซนที่3จะเป็นโซนของเด็ดของหัวหินค่ะรวมของกินรวมอาหารทั้งหมดไว้อะค่ะ
0: ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามยุคปรับปรุงใหม่ครับตอนนี้จำลองสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็มีขบวนรถไฟท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในตลาดน้ำกันได้ภาพรวมเนี่ยเขาออกแบบแนวย้อนยุคนะครับแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์พื้นบ้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองหัวหินไว้แบ่งโซนต่างๆตามชื่อถนนสายสำคัญในเมืองหัวหินด้วยนะครับอย่างเช่นชมศิลป์ดำเนินเกษมพูนสุขเป็นต้นก็มีร้านค้าต่างๆนะครับมาให้เลือกชมเลือกซื้อกันกว่า180ร้านค้ามีร้านอาหารร้านขนมของฝากของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าแล้วก็โซนกิจกรรมอีกมากมายด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีไอศกรีมที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นไอศกรีมสัญลักษณ์ป้ายสถานีรถไฟหัวหินรสชาติแบบไทยๆก็คือรสชาไทยรสกะทิแล้วก็รสลอดช่องนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่กันที่ตลาดน้ำ 3,000 นามครับ ตอนนี้ครับคุณผู้ชมถ้าไปท่องเที่ยวกันเวลาเปิดปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่ตอน 8:00 น.เลยนะครับแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงตอน 20:00 น.ไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ในการเข้าตลาดด้วยรับไปช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าซื้อของกันได้กระแสของหมูเด้งนะครับตอนนี้ไปถึงวงการศิลปกรรมในวัดกันแล้วนะครับล่าสุดนี้มีวัดในจังหวัดนครราชสีมาปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาพร้อมกับเหล่าฮีโร่ตัวการ์ตูนดังนะครับติดรอบโบสถ์เก่าอายุกว่า100ปีเพื่อเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งหวังว่าจะดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้มาเข้าวัดกันได้ครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าไปวัดก็จะได้เจอหมูเด้งกันแล้วนะครับเพราะว่าที่วัดคลองตะแบกบ้านคลองตะแบกตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงโบสถ์วัดนะครับกลายเป็นสถานที่ดึงดูดสายตาของผู้คนด้วยผลงานประติมากรรมซูเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมของเด็กๆแล้วก็หมูเด้งฮิปโปแคระสุดน่ารักที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ครับโดยฝีมือของช่างปั้นฝีมือดีจากอำเภอสีคิ้วที่มาสร้างสีสันแปลกตาให้กับผู้ที่มาเที่ยววัดบริเวณทางเข้าโบสถ์นะครับมีเจ้าฮิปโปหมูเด้งแสนน่ารักยืนโพสท่าต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ด้วยครับแล้วก็รอบๆโบสถ์มีสัตว์ป่าหิมพันธุ์6ตัวครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคแล้วก็ความเป็นสิริมงคลบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่ลึกซึ้งรวมถึงประติมากรรมอีก14ตัวรอบโบสถ์ที่เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ที่คุ้นเคยกันอย่างเช่นไอรอนแมนแบทแมนลูฟี่เต่านินจาโกคูไอ้มดแดงวูล์ฟเวอรีนกัปตันอเมริกามนุษย์เขียวฮักแล้วก็อุลตร้าแมนครับรวมถึงซูเปอร์เกิร์ลแล้วก็ซูเปอร์แมนที่น่าสนใจก็คือแต่ละตัวเนี่ยถูกประดับด้วยลวดลายไทยลงไปด้วยอย่างเช่นบางตัวก็มีการห้อยพระสมเด็จสวมกางเกงนักมวยก็มีครับก็เป็นการเพิ่มเอกลักษณ์ไทยให้เข้ากับตัวละครต่างชาติได้อย่างลงตัวรวมถึงทีมงานนะครับยังช่วยกันซ่อมแซมภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอายุกว่า100ปีครับโดยวิธีการเขียนสดในสไตล์รูปแบบดั้งเดิมนะครับก็ใช้เวลาซ่อมแซมกว่า6เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นไดปุณณธนชัยม่วงประกายหรือว่าอาจารย์ปุณนะครับเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมประติมากรรมอายุ61ปีแล้วนะครับเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดนี้ก็เล่าว่าเกิดแล้วก็เติบโตที่บ้านคลองตะแบกมานานนะครับมีความผูกพันกับวัดนี้เคยมาบวชที่วัดด้วยโบสถ์เก่านะครับตอนนี้อายุกว่า105ปีแล้วก็ต้องการบูรณะก็เลยอาสามาทำงานเพื่อบ้านเกิดครับ
1: โลบายก็เพื่อจะดึงเด็กและเยาวชนเข้าวัดที่ใช้ฮีโร่นี่เพราะมันเป็นสากลซึ่งหลายชาติก็รู้จักต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับซึ่งเราก็ใส่ให้มีมุกขำขำให้มีความแตกต่างแตกใหม่แล้วก็เป็นงานผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่ให้ไปด้วยกันได้คือเข้ามาแล้วจะได้กราบพระในโบสถ์ซึ่งอายุ105ปี
0: นี่ก็เป็นกุศโลบายที่ผสมผสานความสนุกและก็เสน่ห์ของไทยไว้ในงานศิลปะรอบโบสถ์นะครับมีทั้งลายไทยบนเครื่องแต่งกายการแต่งเติมรายละเอียดต่างๆอย่างปราณีตก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับความนิยมสากลได้อย่างน่าสนใจครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปดูที่โบสถ์วัดคลองตะแบกอันนี้ก็เดินทางไปกันได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่5จังหวัดนครราชสีมาห่างกันเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลองไปถ่ายรูปหมูเด้งแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลกันนะครับและดันกระแสเรื่องของหมูเด้งให้ไปไกลกว่านี้ได้อีกครับของดีทั่วไทยวันนี้ครับใครที่ชอบสินค้าสายมูแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพุทธคุณจากกะลาตาเดียวครับตั้งใจชมความสร้างสรรค์ฝีมือของอดีตพนักงานโรงงานเย็บผ้าที่ลาออกจากงานคนนี้กันก็ผันตัวมาสร้างงานศิลปะบนกะลาตาเดียวครับขายทางออนไลน์ตอนนี้รายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามไปติดตามกันกับคุณสุพัชชาอินทริศครับ
2: บนผิวกะลาตาเดียวที่สวยงามสะท้อนความเชื่อเสริมดวงชะตาเป็นเครื่องรางของขลังสำหรับนักสะสมแต่ละลูกมีลวดลายไม่ซ้ำกันเป็นงานฝีมือของนางดารุณีขมสวัสดิ์ที่พยายามคิดค้นหาลวดลายสมัยโบราณมาแกะลงบนผิวกะลานานกว่า3ปีแล้วค่ะพี่ดารุณีบอกนะคะว่าชีวิตพลิกผันจากพนักงานโรงงานเย็บผ้ามีรายได้น้อยจึงพยายามหาอาชีพเสริมและพื้นที่สมุทรสงครามก็เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวเห็นกะลาตาเดียวบ่อยครั้งจึงนำมาแกะลายตามความเชื่อเริ่มจากการ

0: วยมือและโพสต์จำหน่ายทางออนไลน์ซึ่งมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาอย่างล้นหลามจนผลิตแทบไม่ทันค่ะ
1: ไม่มีเหมือนเราเขาไม่เคยเห็นเหมือนเราเพราะที่นี่เป็นแหล่งมะพร้าวคนจังหวัดอื่นทั่วประเทศเนี่ยเขาหาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีวัตถุดิบเขาไม่มีต้นมะพร้าวอะไรเยอะแยะแบบนี้ที่นี่ที่เยอะเพราะว่ามันเป็นแหล่งมะพร้าวแล้วก็ทำให้เราได้เจอมะพร้าวกะลาตาเดียวง่ายเจอกะลาแปลกๆง่ายเพราะมันเป็นดงการทำมะพร้าวนะคะก็เริ่มแบบนี้แล้วก็ทีแรกก็ไม่ได้แกะสลักลายเลยค่ะเริ่มจากแกะมือแกะไปแกะมาเราก็เอาไปโพสต์ขายอ่ะโพสต์ขายได้อีกคืนนี้มันทำไม่ทันค่ะเพราะว่าแกะมือน่ะใช้เวลาลูกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งยังไม่เสร็จเลยก็เลยนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยมาแปลสภาพไอ้เครื่องอันเนี้ยมันไม่ใช่เครื่องแกะกะลามันเป็นเครื่องแกะงานโลหะยิงชื่อป้ายอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยลองผิดลองถูกเอาโปรแกรมอะไรต่ออะไรใส่เข้าไปมันแกะได้ก็เลยมาเป็นแบบนี้
0: กว่าจะสร้างสรรค์งานศิลปะบนกะลาตาเดียวให้เป็นเครื่องรางเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่สนใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการเลือกรูปทรงของกะลาและการทำความสะอาดค่ะ
2: คุณผู้ชมคะด้านหน้าของดิฉันตอนนี้กะลาเต็มไปหมดเลยนะคะกะลาเหล่านี้รับซื้อจากล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแต่ไม่ใช่กะลาทั่วไปนะคะเพราะดูจากรูปร่างแล้วนี่เป็นกะลาตาเดียวค่ะมีความพิเศษจากกะลาทั่วไปและเป็นของสะสมในปัจจุบันเลยได้มายังไงคะคุณพี
1: ่ได้มาจากเราก็ไปสั่งตามล้งมะพร้าวที่เขาทํามะพร้าวขาวส่งโรงงานกะทิชาวเกาะว่าถ้าเจอกะลาตาเดียวกะลา3ตาหรือกะลาแปลกๆก็แล้วแต่ให้เอามาขายเราถ้าเราไม่รับซื้อเขาก็กระเทาะขาวหมด
2: มีความแตกต่างจากกะลาทั่วไปยังไงคะกะลาตาเดียว
1: กะลาตาเดียวก็คือเขาจะมี1ตา1ปากปกติแล้วมะพร้าวทั่วไปที่เราเอามาทําแกงทําขนมจะมี2กะตา1ปากอันนี้คือตาเดียวมี1ตา1ปากถือว่าเป็นของผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
2: ค่ะก็เลยเป็นที่นิยมของนักสะสม
1: ใช่เริ่มแรกของนักสะสมกะลาก็คือเริ่มจากกะลาตาเดียวเป็นกะลา3ตากะลาตาเสือกะลามหาอุดกะลาอะไรที่มันแปลกไปจากธรรมชาติธรรมชาติของกะลาก็คือ2ตา1ปากอันนี้คือผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
2: ส่วนใหญ่จะนิยมไปอยู่ในกลุ่มของสายมูของคลังอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
1: ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้น
0: เมื่อได้กะลาตาเดียวมาแล้วก็นำไปเจาะปากเทน้ำที่อยู่ในกะลาจากนั้นนำกะลาตาเดียวไปคว่ำบนดินเพื่อให้หนอนและแมลงชอนชัยกินเนื้อมะพร้าวด้านในทั้งหมดขั้นตอนนี้กว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นเดือนค่ะ
1: หนอนก็จะเข้าไปกินเนื้อเนี่ยมันจะเนื้อมันจะเหลวๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เนื้อมะพร้าวอ่ะแห้งเร็วหมดเร็วด้วยเหรอเราก็ต้องเอาน้ำมาเข้าไปล้างข้างในล้างเทถึงจะนำไปขัดแล้วก็นำไปแกะค่ะ
0: เมื่อหนอนและแมลงกินเนื้อด้านในกะลามะพร้าวทั้งหมดแล้วน้ำหนักของกะลามะพร้าวจะเบามากขึ้นจากนั้นทำความสะอาดและนำอุปกรณ์ขัดผิวกะลาให้เรียบค่ะโดยขั้นตอนนี้จะมีน้องชลัดเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นลูกจ้างรับหน้าที่ในตำแหน่งขัดผิวกะลานานกว่า3ปีแล้วค่ะ
3: พอหนอนชอนชัยพร้าวเสร็จปุ๊บจนแห้งแล้วก็จะมาขัดต่อครับให้เลี่ยนอย่างนี้เลยครับ
4: ก็คือให้แววให้สะอาด
3: ให้สะอาดไม่มีขุ่นไม่มีขุยครับพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเอาไปให้คนแกะใส่เครื่องแกะพอหลังจากแกะเสร็จก็จะไปขัดขี้ถ่านออกนะขี้ถ่านที่แกะเสร็จปุ๊บก็จะไปทาสีพอทาสีเสร็จก็จะมันเอามาขัดอีกรอบนึงครับ
0: จากเดิมที่แกะลายกับมือเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีออเดอร์จากผู้ที่สนใจมากขึ้นจนผลิตไม่ทันจึงใช้เทคโนโลยียิงแสงเลเซอร์เข้ามาช่วยแกะผิวกะลาตาเดียวค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นกะลาที่ผ่านกระบวนการขัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างก็จะเกลี้ยงเกลาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าสู่ขั้นตอนการแกะลายใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
2: แกะลายยังไงบ้างคะคุณพี่
5: คือมันที่นี่จะเป็นการแกะลายด้วยเครื่องเลเซอร์ครับเพราะว่าถ้าแกะมืออ่ะมันจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะไม่ทันต่อออเดอร์ลูกค้าครับก็เลยเป็นต้องมีเครื่องเลเซอร์4เครื่องในการแกะลายครับ
2: ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
5: ใช่ไม่งั้นไม่ทันครับ
2: รูปแบบการแกะลายเป็นยังไงคะ
5: คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือแกะตามออเดอร์ครับมันก็จะมีบนกระดานดำแล้วเราก็ดูว่าออเดอร์เขาต้องการลายไหนแล้วก็แกะ

0: ตามออเดอร์แต่ถ้าไม่มีออเดอร์เราก็ต้องครีเอทไลน์เองอะครับโดยการว่าดูลูกค้าว่ามันเป็นทรงไหนไฮไลท์ไหนลงไปแล้วความหมายของไลน์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันต้องเข้ากันทั้งหมด4ลายในกระดาษใบเดียวครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องไปอาจจะต้องเซิร์ชเน็ตหาว่าลายนี้มีความหมายยังไงแล้วถึงจะมาแกะได้ครับไม่งั้นมันอาจจะความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับใช่
1: เป็นลวดลายอะไรอ
0: ันนี้คือในกระดาษ1ใบมันจะแกะได้ประมาณ6หรือว่า4ลายในข้างๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงก้นกระดาษก็ต้องแกะให้เขา1ลายส่วนมากจะเป็นลายที่เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดหรือเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยครับ
2: ลวดลายบนผิวของกะลาตาเดียวส่วนใหญ่จะออกแบบเองและหามาจากอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกมากกว่า200ลายด้วยกะลาตาเดียวแต่ละใบมีความแตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่350บาทจนถึง500บาทพี่ดารุณีจะโพสต์ขายในหน้าเพจทางออนไลน์เท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะด้านหน้าของดิฉันที่เป็นกะลาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปตามออเดอร์ตามความเชื่อของคนที่สั่งด้วยที่นี่มีกะลาหลายรูปแบบใช่มั้ยคะหนูเห็นสีสันแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะหลายอย่างค่ะหลายอย่าง
1: เป็นยังไงบ้างคะรูปร่างแต่ละอย่าง
3: แบบนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกะลาตกน้ำมันคือตกเองโดยธรรมชาติเพราะว่าตกจากว่าเนื้อมะพร้าวที่บางครั้งเราเอาไปเก็บไว้ข้างล่างนั่นแหละความที่เขาบ่มตัวจนเนื้อมะพร้าวเนี่ยเขากลายเป็นน้ำมันแล้วก็ดันออกมาตามผิวกะลาจนทำให้ผิวกะลานี่ดำแบบนี้เขาเรียกว่ากะลาตกน้ำมันค่ะ
1: กะลาตกน้ำมันแล้วกะลาเผือกเป็นยังไงบ้างคะ
3: กะลาเผือกก็จะเป็นสีเหลืองอารามแบบนี้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เป็นลงสีใดๆทั้งสิ้นเขาจะเหลืองเป็นทองแบบนี้เองธรรมชาติเรียกว่ากะลาเผือกค่ะ
1: และกะลาลวดลายอย่างนี้
3: กะลาลวดลายแบบนี้ก็คือว่าเป็นธรรมดาเป็นผิวธรรมดาก็คือเราเอามาลงสีแล้วก็เคลือบผิวให้เงางามเพื่อความสวยงาม
2: นอกจากกะลาตาเดียวที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วยังมีการแกะลายกะลาตาเดียวเป็นเครื่องรางของขลังรูปแบบอื่นคล้ายกับของที่ระลึกยังมีสร้อยคอที่แกะจากกะลาตาเดียวนำมาขายให้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ
4: ใครที่อยากจะลองอุดหนุนสินค้าสายมูตามความเชื่อกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อหรือว่าจะถามเรื่องของความรู้จากกะลาตาเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์0875809412ครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศทะเลสาบที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาภัยแล้งมายาวนานเลยครับตอนนี้มีบริการเรือนะครับให้นั่งเรือชมวิวบริการห้องพักก็มีด้วยแล้วก็มีร้านอาหารบนเรือนแพครับทำให้ชาวประมงพื้นบ้านตอนนี้กลับมาทำประมงกันแล้วก็ผลิตปลาแห้งที่ขึ้นชื่อรสชาติอร่อยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยพร้อมไปชมพระอาทิตย์กำลังตกดินช่วงปลายฝนต้นหนาวกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันพรุ่งนี้ครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตะปะโพยพระนครเหนือไปทางภายในแผ่นหอบแดนเราขอบประเทศมาหาน้องผู้มูยูธาทั้งนาคานาคีและกุณาถูกพระความทอ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านดอนพะอุงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีจัดหาและจัดการวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียน40คนที่มีงบประมาณเพียง800กว่าบาทต่อวันเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ800กว่าบาทต่อ40คนและต่อวันครับเขาจะมีวิธีบริหารจัดการกันอย่างไรบ้างเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องพร้อมกับได้รับโภชนาการที่ดีไปด้วยและที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนั่นเองครับไปครับไปชมพร้อมกันเลย

0: เอว่าแต่ที่โรงเรียนเขากำลังมีงานอะไรกันเนี่ยชาวบ้านมากันเยอะเลยนะครับขนข้าวของมากันด้วยงานนี้คงต้องให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังแล้วล่ะครับ
1: ผอ.ครับงานวันนี้มันคืองานอะไรครับ
2: วันนี้เป็นงานประจำปีของหมู่บ้านเป
1: ็
2: นงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ
1: ่กุ้มข้าวใหญ่แปลว่าอะไรกุ้มข้าวใหญ
2: ่กุ้มข้าวใหญ่นี้หมายถึงว่ากองข้าวที่เอามารวมกันให้เป็นกองใหญ
1: ่ๆอ๋อนี่คือฉะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นชาวบ้านบริจาคมา
2: ใช่ครับอันนี้เป็นชาวบ้านบริจาคมา
1: เราเอามาทำอะไรครับไอ้ข้าวเหล่านี้เนี่ยคร
2: ับ ข้าวนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านบริจาคมาเพื่อมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่โรงเรียนได้มีโครงการอาหารกลางวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ซึ่งส่วนหนึ่งโรงเรียนทำนา
1: อ๋อเราทำนาอยู่มีนาข้าว
2: มีทำนามีนาข้าวทำนาปลอดสารพิษแล้วก็ได้ข้าวมาแล้วก็มาทำเป็นอาหารกลางวันแรกๆก็จะมีเฉพาะข้าวของโรงเรียน
1: ครับผม
2: แล้วก็ต่อมาบางปีเนี่ยข้าวของโรงเรียนไม่พอรับประทานชาวบ้านเขาก็เลยนำมาบริจาคด้วย

0: ็เท่ากับว่าโครงการนี้นะครับงานบุญกุ้มข้าวนี้นะครับชาวบ้านที่มาร่วมบุญเนี่ยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับบุญเหล่านั้นมาเนี่ยก็ส่งกลับไปหาชาวบ้านด้วยการที่ในราคาย่อมเยาสำหรับคนที่ต้องการซื้อ
1: ใช่ครับ
0: หรือถ้าหากไม่มีจริงๆขาดแคลนจริงๆนะครับก็เป็นธนาคารข้าวให้ยืม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำมาคืนก็คือคืนในงานบุญกุ้มข้าวปีถัดมา
1: คือในงานบุญคุ้มข้าวปีถัดมา
0: ก็มาคืนมีดอกเบี้ยด้วยไหม
1: มีครับนิดหน่อย
0: นิดหน่อยนะครับยืมไปกระสอบหนึ่งก็เอามาคืนกระสอบกับ2เม็ด
2: เป็นยังไงล่ะครับดูยิ่งใหญ่สมชื่อไหมล่ะครับกับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่แต่ว่าตอนเนี้ยไม่ใช่แค่เพียงเพื่ออาหารกลางวันของน้องนักเรียนอย่างเดียวแล้วสิครับก็อย่างที่ท่านผอ.เล่าให้ฟังนั่นแหละครับธนาคารข้าวของโรงเรียนยังส่งประโยชน์ไปถึงผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกด้วยครับ
0: แม
3: ่คะ
0: ปีนี้เอาข้าวมาช่วยเขาเท่าไหร่นี่กี่สอบ
3: 4กระสอบแม่เพิ่มให้อีก5กระสอบ
0: อุ้ยทำไมให้เขาอีกกระสอบนึงอ่ะไปทำอะไรไว้
3: เพื่อลูกหลาน
0: อ๋อเพื่อลูกหลาน
3: ได้กินอิ่ม
0: อย่างนี้พอไหมปีนึงเขาน่าจะกินพอไหม
3: เหลือค่ะ
0: เหลือแล้วทำไงเกิดเหลือแล้วมีใครมาเหลือทำไงชาวบ้านอยากได้ยืมได้ไหม
3: ยืมได้ค่ะ
0: เคยยืมไหม
3: เคย
0: ยืมไปเท่าไหร่
3: 4กระสอบ
0: 4กระสอบแล้วเอามาคืนต้องโปะเขาด้วยเนาะ
3: ค่ะ
0: โอ้โห
3: ให้อีก5กระสอบ
0: มีโครงการอย่างนี้เป็นยังไง
3: ดีใจค่ะ
0: ดีใจมาช่วยเขากี่ปีละ
3: มาช่วยตั้งแต่ผอ.
0: ย้ายมาคนนี้มาก็มาช่วยตลอดเลย
3: ค่ะ
0: 7ปีแล้วเนี่ย
3: ค่ะ
0: อยากให้มีไปเรื่อยๆไหม
3: อยากให้มีไปเรื่อยๆตลอดค่ะ
0: ปีหน้าเอามาสักกี่สอบดีตั้งใจไว้10สอบนะครับคุณผู้ชมครับปีหน้านะครับปีหน้าแม่แหม่มจะช่วย10สอบเนอะทุกคนช่วยกันจำเนอะ

0: มาไม่ถึง10ศอกน้ำโวยวายเลยนะนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อลูกหลานเนาะชุมชนมาช่วยโรงเรียน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนก็
1: ชุมชน
0: หนายชุมชนช่วยโรงเรียน
1: โรงเรียนช่วยชุมชนค่ะ
0: ช่วยกันไปช่วยกันมานี่แหละครับจึงทำให้สังคมของเราน่าอยู่นะครับ
1: ให้ลูกหลานได้กินได้อิ่มกันทุกคนค่ะ
0: ขอบคุณแม่แหม่มมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ในเรื่องข้าวเท่ากับว่าเรามีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่เนี่ยมาช่วยไว้แล้วนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆในการทำอาหารเนี่ยครับเราดูแลตัวเองยังไงครับ
2: วัตถุดิบอื่นๆก็โรงเรียนก็จะมีโครงการปลูกผักสวนครัว
0: ครับผม
2: มีเลี้ยงสัตว์เรามีการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ด้วยนะครับในบ่อซีเมนต
0: ์ก็เรียกว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ในระดับนึงเลยทีเดียว
2: ในระดับนึงส่วนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆบางทีเราก็ต้องพึ่งพางบประมาณอาหารกลางวันตรงส่วนนี้แหละครับที่มันไม่เพียงพอของพวกเราก็มีจำนวนนักเรียนน้อยงบประมาณวันละ 700-800 ถ้าซื้อเนื้อหมูก็ได้สัก2กิโลกว่าๆอย่างงี้นะครับก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อน
0: ทาง
2: เพื่อจะให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อาหารครบ5หมู
0: ่ครับผมแหมก็เรียกว่าสู้สุดชีวิตบิดกันสุดหัวใจเหมือนกัน
3: โรงเรียนบ้านหนองพระองค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กประมาณ40คนงบประมาณก็น้อยครูก็น้อยแต่ว่าบริหารจัดการได้ดีเพราะว่าโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนชุมชนได้มาช่วยโรงเรียนร่วมมือกันสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วโรงเรียนบ้านหนองพระองค์ได้นำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้หรือว่าศาสตร์พระราชาอย่างเช่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้เด็กได้ประสบการณ์ได้ปฏิบัติโดยตรงซึ่งเกิดความรู้ความสามารถให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมได้นี้ก็ถือว่าโรงเรียนนาฏพงศ์เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวแทนของเราหรือจะเป็นแบบอย่างของเราโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยแต่บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีครับผม
4: ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอาหารกลางวันของน้องๆผมขอเดินชมบรรยากาศงานบุญกุ้มข้าวใหญ่กันซะหน่อยครับนอกจากจะมีการรวบรวมข้าวกันแล้วเขายังมีกิจกรรมหลากหลายในงานด้วยนะครับ
0: มีงานบุญทั้งทีครับมันก็ต้องมีอาหารเลี้ยงแขกกันหน่อยนะครับมีก๋วยจั๊บมีอะไรพวกนี้ขอโทษนะคะไอ้พวกน้ำซุปไข่ต้มอะไรพวกนี้นี่เราไปซื้อมาจากไหนอ่ะ
5: เราทำเองค่ะ
0: น้ำซุปนี่ทำเอง
5: ใช่ค่ะ
0: ไข่ต้มอะไรพวกนี้ก็ทำเองหมดเลย
5: ใช
0: ่
5: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือเราทำเองนี่คือเฉพาะเวลามีงานหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: ทำทุกวันเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: อาหารกลางวันโรงเรียน
5: ทำ
0: เองด้วย
5: ใช
0: ่แล้วทำเฉพาะที่โรงเรียนไหม
5: ไม่ค่ะ
0: ที่บ้านก็ทำ
5: ค่ะ
0: ทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานเนี่ยนะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
5: จริงค่ะ
0: ขอไปดูที่บ้านได้ปะ
5: ได้เลยค่ะ
0: เอาละครับนัดสาวไปเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเธอจ๋า
5: ได้ค่ะ
0: ท้าทายอำนาจรัฐ

0: น้องชมพู่ครับคุณผู้ชมน้องบอกกับผมว่าน้องเขาชอบการทำอาหารครับนอกจากจะเป็นแม่ครัวตัวน้อยของโรงเรียนแล้วที่บ้านน้องก็รับหน้าที่เป็นแม่ครัวด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเมนูวันนี้น้องชมพู่บอกว่าอยากทำกะเพราไก่ให้คุณพ่อคุณแม่กินครับแม่ดูจากท่าทางการทำกับข้าวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทำเสร็จก็มานั่งกินข้าวพร้อมกันตามประสาพ่อแม่ลูกดูแล้วเป็นภาพของอาหารจานสุกที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับของการส่งต่อองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากโรงเรียนสู่นักเรียนจากนักเรียนสู่บ้านและขยายสู่ชุมชนอย่างนี้แหละครับเอาล่ะครับเราไม่กวนความสุขการกินข้าวของน้องชมพู่ดีกว่าครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับน้องชมพู่กว่าจะมาถึงครับเช้าๆอย่างนี้สวัสดีค่ะ น้องชมพู่เป็นยังไงบ้างใช่ไหม ชื่ออะไรครับเรา ชื่ออะไรนะ อิคิวนะนี่น้องชมพู่นะครับแม่ครัวน้อยของเรานะครับเจอกันแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มีเมนูให้พี่กินเนา
1: ะ
0: ทำกับข้าวเนาะอ้าวไปดูกันครับว่าน้องเขาต้องทำอะไรบ้างครับแต่ละวันกว่าจะได้ข้าวให้โรงเรียนมาให้เด็กๆกินกันไปทางไหนเอ่ยลงนาข้าวไหม
1: ไปทางนี้ค่ะ
0: ไปทางนี้นะอีคิวนำทางหน่อยไปทางไหน ไปเริ่มไม่แน่ใจฮะโรงเรียนอยู่ไหน
2: น้องชมพู่บอกกับผมว่าโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับเขามีการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อเป็นการเสริมวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีคุณครู3ต่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเพื่อนำสิ่งที่ได้มาเป็นวัตถุดิบในโรงเรียนพร้อมกับสอนน้องๆไปด้วยแม่เหมาะเจาะเลยสิครับได้กินแล้วก็ความรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปพบกับคุณครูตัวต่อคนแรกกันเลยครับ
0: จ๊ะเอ๋สวัสดีครับ
3: สวัสดีนะครับ
0: ตะกี้นี้เจอกับน้องชมพู่แกก็เล่าบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ในการทำอาหารที่โรงเรียนด้วยโดยมีครูตุ้ยเป็นแม่งานหลักใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: มีใครเป็นผู้ช่วยบ้างไหมครับ
3: มีคุณครูต้อมค่ะ
0: ครูต้อมอีกคนนึงนะครับนู่นนู่นแอบอยู่นู่นนะครับ
3: ใช่ค่ะกำลังทำ
0: ช่วงแรกที่ทำเป็นไงครับยากไหม
3: ยากค่ะ
0: ยากตรงส่วนไหนครับที่ว่ายาก
3: อุปกรณ์ค่ะโรงเรียนเรามีงบประมาณน้อยก็ต้องใช้งบประมาณจาก
0: เท่าที่มี
3: เท่าที่มี
0: แล้วก็ชาวบ้านช่วยบางส่วน
3: ก็ไปขอจากชาวบ้านบางส่วนตั้งแต่ถือจอบขูดๆเด็กก็อ่านหนังสือตามหลัง
0: คือครูเนี่ยขณะที่สอนหนังสือนะครับก็นักเรียนก็เอ้ยก็ไ
3: ก่ข้างหลังถืออยู่ข้างหลังครูก็ถือจอบขูดไปด้วย
0: ถามนิดนึงครับรายการเราชื่ออาหารจานสุกพอพูดถึงคำว่าอาหารจานสุกครูตุ้ยนึกถึงอะไรครับ
3: ก็ทานได้อย่างสุขใจโดยไม่ต้องคิด
0: เห็นปุ๊บสบายใจปลอดภัยแน่กินได้เลย
3: กินได้เลยอย่างนี
0: ้ค่ะยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครูตุ้ยมากนะครับผม
2: แม่ครูตุ้ยถึงกับจับจอบจับเสียมขุดดินไปด้วยสอนหนังสือไปด้วยเลยนะครับเนี่ยทุ่มเทมากเลยนะครับครูตุ้ยโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับนอกจากพวกพืชผักในโรงเรียนแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งปลามีทั้งเป็ดเลยนะจะบอกให้ที่ผมได้ข้อมูลจากครูตุ้ยมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็มีคุณครูต่อคนที่2นี่แหละครับที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ด้านนี้กับน้องๆ นักเรียนซึ่งนั่นก็คือครูต้อมนั่นเองและต่อสุดท้ายก็คือครูต๋องครับสำหรับครูต๋องเนี่ยนะครับจะเป็นคนทำหน้าที่นำวัตถุดิบทั้งหลายที่ได้มาเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียนบ้านดอนพะอุงครับว่าแต่ว่าสอนอะไรบ้างล่ะครับครูต๋อง
0: จากแปลงผักครับเราบุกเข้ามาถึงห้องครัวเลยครับมีอีกหนึ่งคนที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับรออยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณครูต๋องนะครับผม
4: ครับ
0: เป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ผมสงสัยครับทำไมโรงเรียนของเราเนี่ยถึงให้เด็กเป็นคนทำอาหารกลางวันครับ
4: เริ่มแรกเดิมทีนะครับโรงเรียนเราได้งบประมาณน้อยมากครับ
1: ครับ
4: คือวันหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกิน600-700บาททีนี้ไปจ้างแม่ครัวให้เรา300เงิน600ก็เลยอยู่300แล้วนักเรียนจะกินอะไรครับ
1: ถ้ากลายเป็นว่าวัตถุดิบเนี่ยสำหรับนักเรียน40คนอาจจะเหลือแค่ประมาณ300-400แถวๆนั้น
4: ครับ
1: มันก็ไม่พอ
4: ครับ
1: แล้วทำยังไง
4: ผมก็เลยใช้ความรู้ตัวเองที่มีเคยไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กมา
1: อ๋อเหรอครับ
4: ก็เลยว่าก็ไปคุยกับท่านผอ.ขออนุญาตท่านว่าท่านผอ.ครับผมขออนุญาตฝึกนักเรียนทำเองได้ไหมครับดีกว่าไปจ้างเขาแล้วทีนี้มันก็จะได้ทักษะอาชีพไปในตัวเขาด้วยให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพรู้จักการกินการทำปลูกผักปลูกหญ้ามากินเองทำอาหารกินเองโดยพึ่งพาตัวเองให้มันได้นะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: สวัสดีครับท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอะไรครับประธาน
5: สถานศึกษา
1: ประธานสถานศึกษาก็เหมือนเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของที่นี่เหมือนกันทำนองนั้นนะครับชื่อคุณพี่
5: ประเสริฐครับ
1: พี่ประเสริฐนะครับชื่อเล่นก็พี่ดาว
5: ใช่คร
1: ับ นะครับพี่ดาวมีลูกอยู่นี่2คน
5: ใช่ครับคนแรกอยู่ป.6
1: ป.6ป.6กับป.3แปลว่าคนที่อยู่ป.6นี่อยู่ในโครงการที่ช่วยทำกับข้าว
5: ใช่ครับทำกับข้าวเลี้ยงน้องพูดง่ายๆเลี้ยงน้องเลี้ยงครูด้วย
1: กลายเป็นว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากได้ด้านวิชาการเนี่ยได้ทักษะชีวิตด้วย
5: ใช่ครับ
1: สามารถทำกับข้าวเลี้ยงน้องได้พ่อแม่ก็เบาใจไปได้ระดับนึง
5: ภาระของพ่อแม่ด้วยครับเวลาผมกลับมาจากการทำงานเนี่ยไม่ต้อง
1: มาหังหุงหาแล้ว
5: ใช่ไม่ต้องหุงหา
1: ทำอะไรอร่อยลูก
5: ก็เอาง่ายๆก็คือพื้นฐานอาจจะเด็กมีข้าวผัด
1: ครับผม
5: มีส้มตำ
1: พะโล้ด้วย
5: ไม่ใส่ชูรสด้วยนะครับ
1: ไม่ใส่ชูรสด้วย
5: ใช่คร
1: ับ โอ้
5: ก็คือโรงเรียนเราปลูกฝัง
1: ลูกทำออกมารสชาติ
5: อร
1: ่
5: อยแล้วก็ปลอดสารพิษ
1: สมมุติไม่มีกล้องคุยกัน2คนอร่อยไหม
5: อร่อยครับ
1: รู้สึกยังไงครับที่ลูกๆ2คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มาถึงตอนนี้แล้วทั้งป.3 ป.6
5: ก็คือผมดีใจนะครับที่ลูกผมได้เรียนโรงเรียนบ้านดอนพงโรงเรียนบ้านดอนพงถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของครูที่นี่เขาเยี่ยมจริงครับ
1: ก็ได้เห็นอยู่นะครับว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่บ้านดอนพระองค์นั้นพยายามใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะครับทำให้โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะชนิดที่โรงเรียนใหญ่ๆหลายๆแห่งต้องอายเลยล่ะครับขอบคุณพี่ดาวมากครับ
5: ครับขอบคุณครับ

0: แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้พอนักเรียนแย่งกันเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีคัดเลือกหรือว่าจัดสรรแบ่งกลุ่มนักเรียนยังไงครับที่จะเข้ามาเป็น
1: ผมก็จะเลือกคนที่ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นหน่อยให้เป็นหัวหน้าทีม
0: แบ่งหน้าที่
1: ครับพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเป็นเฮียเชฟเป็นผู้ช่วยเชฟก็จะแบ่งกันนะครับคือผมจะฝึกให้เขาเป็นเชฟไปในตัวด้วยครับพอเขาเริ่มเป็นมาเขาสนุกของเขาเขาจะมีความสุขเขาว่าผมก็จะให้เขาเวียนไปเรื่อย
0: ๆผลัดกันให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็น
1: ผู้บริหารบ้างครับ
0: เป็นผู้บริหารเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบ้างแบ่งกันไป
1: เขาจะอยู่ในรูปของบริษัทเขาจะเห็นในรูปของบริษัทว่าถ้าไปทำงานบริษัทเนี่ยถ้าคุณช้าคุณไม่ได้นะ
0: คนอื่นก็จะพลอยลำบากไปด้วยจากความช้าของเรา
1: ระบบมันก็จะไม่เคลื่อนนะ
0: ครับผม
1: ทีนี้มันก็จะเป็นฝึกความรับผิดชอบเขาเอาไปมาเราก็จะสบายเราก็จะวางมือได
0: ้โฆษณามาสักขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอฝากท้องสักมือได้ไหมครับอาจารย
1: ์แต่ต้องเป็นลูกมือนักเรียนนะครับ
0: ให้ผมเป็นลูกมือน้อง
1: ครับผม
0: ให้น้องสั่งผมหั่นผักล้างผัก
1: ครับผม
0: ได้
2: แล้วสุดไปเลยครับครูตองถึงจะไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนแต่คุณครูก็เห็นถึงความสำคัญเรื่องการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆได้อย่างลงตัวแล้วดูสิครับน้องๆก็ดูจะชอบและสนุกกับการทำอาหารมากเลยนะครับเอาครับขยำเข้าไปลูกขยำให้อร่อยกันไปเลยและผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนก็คือน้องๆได้ทำอาหารออกงานสำหรับให้คนในหมู่บ้านกินกันแบบจริงจังกันเลยครับเหมือนเป็นการฝึกงานลองลงสนามจริงของน้องๆเลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้นะครับน้องชมพู่และผองเพื่อนของเขาขอนำเสนอเมนูพะโล้ขาหมีเอ้ยพะโล้ขาหนูเอ้ยพะโล้ขาหมูเอ้ยถูกแล้วเป็นไงครับเล่นเองตบเองเอาเรากลับมาที่เมนูของน้องชมพู่และเพื่อนๆกันครับเมนูพะโล้ขาหมูที่น้องๆเตรียมทำให้ผมกินวันนี้เราไปดูฝีมือการเข้าครัวของเด็กๆกันเลย
0: โอ้โหนี่แก๊งแม่ครัวนี่น้องชมพู่เนาะวันนี้เมนูอะไรนะจ๊ะ
3: พะโล้ขาหมูครับ
0: พะโล้ขาหมูครับไหนขาหมูของใครของคนนี้เหรอขาหมูคนนี้ใช่ไหมโอเคไหนใครทำอะไรบ้างใครเป็นหัวหน้าวันนี
4: ้
0: ชมพู่บอกอ้าวฉันเหรอเอ๊ะมึงไม่เห็นบอกเลยตกลงชมพู่เป็นหัวหน้าเนาะเดี๋ยวแบ่งให้ใครทำอะไรบ้างคะหั่นผัก
4: ทุบกระเทียม
0: ทุบกระเทียม
4: หั่นเต้าหู
0: ้หั่นเต้าหู้อ้าวว้าเวเลยว้าเวแล้วหมักหมูชมพู่
3: ปรุงค่ะ
0: ปรุงทุเรียนกินโอเคพร้อมแล้วลุยเลยหลักการหั่นเต้าหู้เนี่ยมัน

0: ต้องเป็นยังไงจ๊ะมีเทคนิคไหมหั่นเป็นลูกเต๋าใช่ไหมต้องก้อนขนาดนี้เนาะเล็กไปเป็นไงถ้ามันเล็กกว่านี้เป็นไงเละเนาะ
1: คุณผู้ชมครับที่เรากำลังเห็นน้องหั่นอยู่นี้ก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองครับเต้าหู้เนี่ยนะครับทำมาจากถั่วเหลืองตามชื่อมาเลยครับจะบอกเพื่อการทานเต้าหู้เนี่ยนะครับจะทำให้ได้โปรตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดเสียด้วยซ้ำแถมยังมีสารเลซิตินที่มีผลในการลดไขมันส่งเสริมการทำงานของระบบความจำของสมองมากกว่าข้าวซ้อมมือป้องกันเกล็ดเลือดแข็งตัวลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและยังมีเรื่องโปรตีนที่สูงมากพร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัยเรียนนั่นเองครับนี่มาดูเทคนิคการทุบกระเทียมครับเอาหากระเทียมไม่เจอเลย 1 2 3ตายซะตายซะตายซะตายใส่กระเทียมนี่แน่เราไม่เอาเปลือกออกเนาะใส่ทั้งอย่างนี้เลยเนาะ
2: คุณผู้ชมครับกระเทียมที่น้องกำลังทุบอยู่นี้ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความหอมของน้ำพะโล้และกระเทียมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและยังเป็นพืชที่มีธาตุซิลิเนียมสูงแถมด้วยมีสารอะดีโนซีนซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่เป็นตัวสร้าง DNA และ RNA ของเซลล์ในร่างกายครับชื่อกระเทียมป้องกันดีต้านโรคหวัดปัสสาวะขัดก็ช่วยได้คุ้มกันสูงทั้งไซนัสคัดจมูกทศภูมิอัฏฐคูณเพิ่มตัวช่วยต้านมะเร็งเป็นไงล่ะครับประโยชน์ของกระเทียมอันเนี้ยยังถือว่าน้อยนะครับจริงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเวลารายการของเราไม่พอแน่ๆครับ
1: ก็เตรียมกันไปนะครับแต่ละส่วนนะครับแหมทุกคนดูมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนนะครับไอ้คนที่มีหน้าที่ไม่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับก็ผมนี่แหละครับ
2: คุณผู้ชมครับพะโล้ขาหมูเนี่ยนะครับยังต้องใส่เครื่องเทศอีกหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอบเชยโป๊ยกั๊กเม็ดผักชีพริกไทยรากผักชีซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นไข่เป็ดซึ่งเป็นไข่ที่มาจากโรงเลี้ยงเป็ดของโรงเรียนที่น้องๆช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับที่เห็นน้องกำลังคนอยู่เนี่ยเป็นวิธีเรียกกลิ่นจากเครื่องเทศให้มีกลิ่นหอมออกมาก่อนนั่นเองครับถ้าไม่ผัดแบบนี้เอาไปต้มเลยเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะน้อยมากซึ่งมันไม่ทำให้ชวนกินไงล่ะครับและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือผมที่กำลังหลับอยู่นั่นเองครับ คือแบบว่าพะโล้เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่มีหลายขั้นตอนครับใช้เวลาในการทำนานผมก็เลยง่วงนิดหน่อยถึงเยอะๆเท่านั้นเองล่ะครับเมนูขาหมูพะโล้ที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆทำกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการมีส่วนร่วมของน้องๆในการเลือกเมนูอาหารที่มีโภชนาการที่ดีและสมบูรณ์พร้อมกับได้ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้เรียนรู้และติดตัวไปเพื่ออนาคตข้างหน้าของน้องๆเองเป็นความบริบูรณ์ที่ครบถ้วนและแฮปปี้เอนดิ้งมากๆครับและแล้วขาหมูพะโล้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟและผมก็ได้เวลารับประทานจริงๆสักทีโอ้ๆๆๆไปกินกันดีกว่าครับ
1: และนี่แหละครับคืออาหารจากฝีมือพ่อครัวน้อยแม่ครัวน้อยแห่งโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนะครับอาหารจานสุกของที่นี่คืออาหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากลูกสู่พ่อแม่และจากโรงเรียนสู่ชุมชนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนที่ฮิปสไตล์จะพามารู้จักเป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่ทั้งฝีมือดีและเรื่องเรียนขอบอกเลยว่าเลิศจริงๆค่ะนั่นก็คือหนุ่มมินยงสุยมนนั่นเอง
1: สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยอายุเพียง16ปี
2: ครับ
1: ทำได้ยังไงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนั้นก็ผมยังเคยแบบช่วงอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยอาบน้ำก็อ่านหนังสือแบบพยายามทวนๆเอาพี่ผมชอบจำเป็นภาพไงครับใช่จำว่าแบบหน้านี้มีอะไรยังไงเง
3: ี้
2: ย
3: ที่เขาแบบจะมีเลคเชอร์แบบแปะๆในห้องน้ำอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่บางคนแบบแปะบนในห้องนอนบ้างบนประตูบ้างอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนที่อ่านแบบขาวดำอย่างเงี้ยอ่านแล้วหลับตลอดเวลาคือแบบเทคแบบขาวดำเงี้ยผมอ่านไม่ได้ผมก็เลยเน้นที่ว่าแบบใช้สีเยอะๆหน่อยวาดรูปอะไรเงี้ยเข้าใจได้ง่ายกว่าก็จะเน้นแบบเป็นสีเลยจะใช้ทุกสีแบบผมเป็นคนที่จำเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็เลยวาดเป็นรูปไว้จะได้แบบจำได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นพวกวิชาคํานวณเช่นเลขอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นที่ทำโจทย์เยอะๆจะทำแบบทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงนาฬิกามากๆทั้งตอนตื่นทั้งตอนทำข้อสอบเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องหาวิธีจับเวลาทำข้อสอบแบบใหม่ละคิดว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแทนแล้วแบบให้เพลงเป็นตัวกำหนดเวลาของเราอ่ะมันอาจจะสบายใจกว่าสำหรับเราหรือเปล่าเนี่ย
1: เมื่อกี้พี่เห็นมินแอบถือ iPad อยู
2: ่ครับผมด้วยความที่เวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกผมจะกลัวมากว่าเราอ่านวิชานี้เบื่อเราจะทำยังไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาแบบชีทเอาเทคอะไรอย่างเงี้ยยัดไปในแบบที่พกพาง่ายกว่าเงี้ยมันน่าจะดีกว่าสำหรับสุขภาพเราด้วยใช่ก็เลยแบบใช้ iPad เอาก็แบบจดเป็นเลคเชอร์ใน iPad เลยครับมีทั้งแบบเทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้สะดวกกว่า
3: คือพี่อ่ะมีเพื่อนหลายคนตอนปี1ที่เขาเห็นว่าวิชาเรียนในปี1เนี่ยก็เหมือนกับตอนม.ปลายที่เราเรียนมาดังนั้นเราไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้ไปอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างกับความที่เขาคิดกันแบบนี้
2: ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเข้าเลคเชอร์ค่อนข้างสำคัญครับด้วยความที่อาจารย์เขาจะชี้ให้เราดูว่าจุดไหนสำคัญบ้างจุดไหนควรเน้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านไปอ่านเองเดียวเนี่ยเราอาจจะพลาดจุดสำคัญไปหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดไปได้บางทีอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยบางคนก็ตีความได้ไม่เหมือนกัน
1: ฝากถึงอะไรน้องๆที่มองมินเป็นไอดอลในการเรียนบ้าง
2: ครับผมก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกคณะหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรยังไงเนี่ยครับเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมสิ่งที่เราจะเรียนเราจะแบบเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยเราจะทำได้ไหมคือไม่ใช่เลือกเพราะแบบเพื่อนชวนแบบตามเพื่อนเราต้องเลือกจากใจเราจริงๆถ้าเราจบมาเนี่ยเราสามารถทำงานแล้วก็เหมือนกับหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมเงี้ยดูแลตัวเองได้ไหมครับสำหรับคนที่สอบแล้วท้ออย่างเงี้ยถ้าท้อแล้วยอมแพ้เนี่ยเราก็แพ้ไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราท้อแล้วเรายังลองแบบสู้ต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ตามผมถือว่าเราชนะแล้วเพราะว่าเราก็ชนะใจตัวเองมาระดับหนึ่งแล้ว

0: ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอาหารการกินก็มีแบบ Delivery ทำให้เราสามารถใช้จ่ายกันได้สะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตจนบางครั้งเนี่ยมารู้ทีหลังก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตก็มีนะคะทุกวันนี้นะคะเรามีบัตรต่างๆง่ายขึ้นมากเลยค่ะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเราจะสามารถใช้บัตรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตในเงินทองต้องวางแผนค่ะและตอนนี้นะคะฟันอยู่กับคุณบิ๊กนะคะหรือว่าคุณสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะคะเป็นวิศวกรหนุ่มนะคะที่ชอบเรื่องบัตรเครดิตจะชอบมากขนาดไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะมาคุยกับรายการเงินทองต้องวางแผนให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าคุณบิ๊กเป็นใครทำอะไรที่ไหนอยู่คะ
1: ครับผมชื่อสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บริษัทโปรเกสเทคโนโลยีคอนซัลแทนท์
0: ที่เราทำอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ผมออกแบบระบบขนส่งน้ำดีน้ำเสียอยู่นะครับก็คือระบบน้ำประปาด้วยระบบท่อในรางด้วยนะครับผม
0: ก็คือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเป็นเรื่องการบำบัดน้ำเสียนั่นเองกี่ปีแล้วคะ
1: เข้าสู่ปีที่10แล้วครับ
0: โอ้โหนานเหมือนกันก็คือตั้งแต่จบเลย
1: ใช่ครับตั้งแต่จบเลย
0: ถามเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนดีกว่าตอนนี้มีครอบครัวหรือยังเป็นโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าวางแผนยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ผมเป็นโสดอยู่ครับก็คือเป็นโสดสนิทจริงนะครับแฟนก็ไม่มีกิ๊กก็ไม่มีครับ
0: กิ๊กก็โอเคต้องมีแฟนก่อนถึงจะมีกิ๊กได้ด้วย
1: ครับผม
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของชีวิตของเรากับเรื่องของบัตรเครดิตมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงทำไมถึงสนใจเรื่องบัตรเครดิตคะ
1: ก่อนอื่นต้องบอกถึงแบ็คกราวด์ที่บ้านผมก่อนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายนะครับแต่ว่าที่บ้านก็คือจะเป็นธุรกิจเล็กๆเท่านั้นเองเกี่ยวกับการขายส่งพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเหล็กนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยสอนให้ผมรู้จักประหยัดตั้งแต่เด็กงั้นปีแรกของการเข้าทำงานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีความสนใจที่จะดูเรื่องบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้เลยนะครับ
0: คือใช้เงินสดอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ในปีแรกของการทำงานก็คือ9ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้ว
1: พอเข้าถึงปีที่2เนี่ยก็คือเดินผ่านบูธของ KTC เนี่ยที่มาบุญคองตามภาษาของพนักงานขายเนี่ยก็คือเขาจะพยายามให้เราสมัครให้ได้นะคร
0: ับ เชิญชวน
1: ใช่ครับเชิญชวนครับผมก็หลงเสน่ห์เข้าไป
0: หลงเสน่ห์ของบัตรหรือหลงเสน่ห์ของคนชวนคะ
1: หลงเสน่ห์ของคนชวนครับเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยยอดเขาหน่อย
0: ก็เลยเป็นบัตรเครดิตใบแรกของเรา
1: ใช่ครับ
0: คุณบีรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มีบัตรเครดิตใบแรกของตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นคนมีเครดิตเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าผมถือคติที่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ใช้แทนเงินเดือนที่ออกสิ้นเดือนหรือว่าอะไรที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาหรือเปล่าครับผม
0: คือเราคิดว่าจริงๆการใช้บัตรเครดิตเพื่อทดแทนเงินสดในวันนี้ที่มีอยู่แล้วเพื่อความสะดวกแต่ไม่ใช่ใช้เพื่อเงินในอนาคต
1: ครับ
0: น
1: ี่
0: คือกติของเราเลยนะคะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แล้วพอคิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างวิธีในการใช้บัตรเครดิตของเราพฤติกรรมในการใช้เนี่ยถือว่าโอเคมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา
1: สำหรับผมพอยึดถือคติเนี่ยทำให้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตอะไรเลยครับเพราะงั้นเรื่องของบัตรกดเงินสดสินเชื่ออะไรต่างๆนี่คือผมไม่ได้คิดจะทำเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: บัตรเครดิตหรือว่าพวกบัตรต่างๆเหล่านี้จริงๆแบ่งเป็นกี่ประเภทคะคุณบิ๊ก
1: ถ้าให้ผมแบ่งนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทอันดับแรกคือเรื่องของบัตรเครดิตอันดับที่2บัตรกดเงินสดอันดับที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลและอันดับที่4ก็คือบัตรเดบิตครับ
0: มีความแตกต่างยังไงบ้างคะคร่าว
1: ตัวของบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจ่ายตรงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีดอกเบี้ยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราจ่ายไม่ตรงเวลาหรือว่าจ่ายไปแค่ส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด นะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราใช้เลยไม่ใช่วันที่เราตัดยอดและคิดดอกเบี้ยเต็มจำนวนเลยไม่ใช่คิดจากส่วนที่เราจ่ายไปเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือบัตรเครดิต
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจ่ายให้ตรงวันหรือก่อนวันดีที่สุด
1: ครับผมส่วนแบบที่2ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลตัวสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็คือเราไปสมัครกับทางธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีของเราเพราะงั้นลักษณะการคิดดอกเบี้ยก็คือเขาจะคิดตั้งแต่วันที่เราโอนวันที่เราได้รับเงินเลยนะครับ
0: ค่ะส่วนที่3ล่ะคะบัตรกดเงินสด

0: เงินสดนี่คือเวลาเราอยากได้เงินก็ไปกดตามตู้แล้วก็คือจะโดนดอกเบี้ยตามวันแรกที่เรากดเหมือนกันครับส่วนแบบที่4ก็คือบัตรเดบิตบ
1: ั
0: ตรเดบิตนี่คือเรามีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปกดเงินมาได้นะครับก็คือคล้ายๆกับบัตร ATM ทั่วไปเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ด้วยครับ
1: นี่คือความแตกต่างของ4บัตรนะคะ
0: ค
1: ุณบ
0: ิ
1: ๊กเองเนี่ยมีบัตรใบแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้บัตรอย่างมีวินัยมากแต่อย่างที่คุณบิ๊กบอกไว้ว่ามีทั้งหมดตั้งกี่ใบนะคะ15 ใบ
0: เ
1: วลาเราเลือกว่าจะใช้ใบไหนนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
0: ผมดูไลฟ์สไตล์ของผมเองก่อนเลยส่วนหนึ่งบ
1: ั
0: ตรเครดิตที่ผมเลือกถือในกระเป๋าตังค์นี้ก็คือจะเป็น Citym Select ก็คือเป้าหมายของผมเนี่ยต้องการใช้ให้ได้เยอะๆแล
1: ้
0: วตัวเนี้ยสามารถแลกไมล์ได้หลากหลายสายการบินส่วนทางด้านช้อปปิ้งเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะเป็น25 บาทได้2 คะแนนเพราะฉะนั้นมันจะได้มากกว่าบัตรเครดิตใบอื่นรวมถึงตัวของลาวช์ของพารากอนที่ผมสามารถเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ที่จอดพิเศษด้วยครับ
1: อย่างนี้เวลาเรามีบัตรเครดิตหลายๆใบหลายคนบอกมันก็ได้หลายสิทธิ์หลายที่แล้วก็ช้อปปิ้งได้หลายรูปแบบอย่างนี้ถ้าส่วนตัวถ้าคนถามแทนคุณผู้ชมนะคะว่าเขาก็มีบัตรเครดิตให้หลายธนาคารเลยดีกว่าไหมแล้วก็เลือกใช้เอาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในช่วงเวลานั้นคุณบิ๊กว่ายังไงคะแบบนี้
0: โจทย์ตรงนี้คือขึ้นอยู่ครับแต่ละบุคคลจริงๆเลยนะครับอย่างมีเพื่อนผมบางคนเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับเขามีแทบจะทุกธนาคารเลยกล่าวถ
1: ึ
0: งข้อดีของการมีทุกธนาคารก่อนก็คือเราสามารถเก็บโปรโมชั่นได้ทุกสถานที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อเสียก็คือแต้มจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รวมถึงเรื่องค่าธรรมเนียมรายปีด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถึงยอดเนี่ยค่าธรรมเนียมรายปีก็จะเรียกเก็บมาที่บัตรเครดิตของเราแน่นอนครับ
1: ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเราเลือกใช้ยังไงแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าต้องบริหารบัตรเครดิตหลายใบเพราะว่าต้องพกหมดเลยแล้วก็ไปที่ไหนก็เลือกเอาทางคุณบิ๊กแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาส่วนตัวคุณบิ๊กเอหรือว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมจะเลือกใช้บัตรเครดิตเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอะคะ
0: เกณฑ์ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4 ข้อก็คือ 1ดูไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราทำอะไรเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเราเข้าห้างโลตัสบ่อยที่สุดเราก็อาจจะเลือกเป็นโลตัสแพลตินั
1: ม
0: เพราะได้เครดิตเงินคืนถึง 3.5% เกณฑ์ข้อที่2ของผมก็คือเรื่องของสาขาแล้วก็การบริการ call center นะครับสาขาเนี้ยปัจจุบันอาจจะไม่มีผลมากนักแล้วเพราะว่าเราสามารถจ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายออนไลน์ก็ได้ไม่มีค่าธรรมเนีย
1: ม
0: แต่ว่าเรื่อง call center ผมก็ให้น้ำหนักเหมือนกันสมมุติว่าบัตรเราหายเนี้ยโทรไป call center เนี้ย30 นาทียังไม่มีคนรับเลยคนเอาไปรูดแล้วจบเลยครับเราต้องเป็นคนจ่ายนะครับ
1: เอาหรอคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราต้องรับผิดชอบก่อนที
0: ่
1: แบงค
0: ์
1: จะรับรู้เรื่อง
0: ถ้าเกิดว่าแบงค์เขายอมจ่ายให้เราก่อนก็ถือว่าแบงค์เขาใจดีไปครับข้อที่3ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมรายปีครับค่าธรรมเนียมรายปีเราสามารถแบ่งได้2แบบก็คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บเพราะเราใช้ยอดไม่ถึงก
1: ับ
0: แบบที่2ก็คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เราจ่ายไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา
1: อ๋อมีด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: เช่นอะไรคะ
0: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างAmex Platinum เราจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไป 35,000 แต่เราสามารถเข้าฟิตเนสได้ฟรีแล้วก็เรื่องของเบเนฟิตของ Amex Platinum เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเขาเทคแคร์ลูกค้าดีครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว
0: ่
1: าค่าธรรมเนียมที่เสียไปอาจจะแลกกับอะไรบางอย่างที่เราได้ใช้บริการอยู่แล้วอย่างฟิตเนสเป็นต้น
0: ใช่ครับแต่อย่างแรกเลยนะคะว่าค่าธรรมเนียมรายปีที่เกิดจากการที่เราใช้ยอดไม่ถึงเนี่ยเราไม่ควรจ่ายเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายเนี่ยแสดงว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะกับบัตรเครดิตใบนั้นแล้วครับ
1: สุดท้ายล่ะคะ
0: สุดท้ายเป็นคริเทียที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญมากที่สุดก็คืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากการรูดบัตรเครดิตครับถ้าเรามองคร่าวๆก่อนนะครับก็คือจะเป็น25 บาทได้1 คะแนนอันนี้คือพื้นฐานเลยแต่ก็มีบางบัตรเหมือนกันที่25 บาทได้2 คะแนนแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับมีบัตรเครดิตอยู่เจ้าหนึ่ง1 บาทได้1 คะแนนแต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปแลกเป็นของกำนันออกมาเขาต้องใช้ถึง100,000 คะแนนเพื่อได้วอชเชอร์ออกมา500เพราะฉะนั้นเราต้องดูส่วนของอัตราผลตอบแทนด้วยครับ
1: มีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะคะเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่เราหลายคนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณบิ๊กอยู่กับเราต่อช่วงหน้าจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นนะคะว่าแล้วเราล่ะถ้าเราชอบอะไรบางอย่างเช่นชอบสะสมไมล์ชอบสะสมแต้มชอบแคชแบ็กเนี่ยควรจะเลือกบัตรแบบไหนคุณบิ๊กเองเนี่ยเขาเนี่ยดูข้อมูลจากเกือบจะทุกบัตรเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้ววันนี้จะมาเล่าให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนฟังกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณบิ๊กนะคะถึงเคล็ดลับในการเลือกและใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะคะเห็นคุณบิ๊กเนี่ยเวลาโพสต์ลงเว็บสักพันทิป .com นะคะก็มีแฟนๆตามเยอะมากเลยก็แชร์กันมหาศาลเลยนะคะแล้วไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยปกติแล้วใช้ไปกับอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างคะ
0: ครับผมแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆคือ1ค่าใช้จ่ายพื้นฐานน้ำมันของกินหรือว่าช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: งั้นส่วนนี้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายของบริษัทบางทีผมไปออกทริปต่างจังหวัดเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเขารูดบัตรไม่ช้าเนี้ยแทนที่เราจะจ่ายเงินสดเราเอาบัตรไปรูดอย่างเงี้ยได้ผลตอบแทนกลับมาน่าจะดีกว่า

0: ที่จ่ายไปนะครับ
1: คำนวณแล้วเรียบร้อย
0: ใช่ครับผมส่วนที่3ก็คือค่าของประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสามารถรูดบัตรเครดิตได้แต่ผมเอาบัตรเครดิตไปรูดเนี่ยได้แต้มออกมาเยอะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับว่าบัตรเครดิตบางใบเนี่ยจะไม่ให้แต้มกับประกันชีวิต อันนี้ต้องตรวจสอบกับทางธนาคารให้ดีๆก่อนมีงั้นจะอาจจะเสียสิทธิ์ได
1: ้
0: ส่วนที่4ก็คือค่าใช้จ่ายที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับเพราะด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศมาก
1: ๆ
0: มีเคล็ดลับอย่างนึงก็คือตัวผมเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยผมจะอาสาเป็นคนรูดครับ
1: อ๋อเราให้เพื่อนมาจ่ายเรา
0: ใช่ครับเพราะเราได้แต้มเยอะด้วยครับครับผม
1: ทีนี้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเวลาเรารูดบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งค่าธรรมเนียมของธนาคารก็จะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เราไปแลกเงินสดกันอยู่แล้วนะคะอ
0: ี
1: กอย่างนึงเขาก็จะมีชาร์จด้วยเหมือนกันความคุ้มค่าที่เราจะเปรียบเทียบว่าจะใช้เงินสดดีหรือรูดบัตรดีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราคิดจากอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นประจำครับเราต้องลองหักลบดูว่าโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะเป็นคะแนนพิเศษหรือเครดิตเงินคืนอะไรเงี้ยมันคุ้มค่ากว่ากันไห
1: มซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีโปรโมชั่นแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าการที่เราต้องแลกเงินแล้วก็พกเงินสดจำนวนมากด้วย
0: ใช่ครับเพราะเงินสดเวลาพกไปต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการหายที่แบบว่าค่อนข้างสูงมากแต่เวลาบัตรเครดิตเราหายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโทรระงับกับ call center ทันมันก็ถือว่าเงินยังอยู่กับเราอยู่นะครับ
1: ไปต่างประเทศก็อย่าลืมพกเบอร์ call center ไปด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมเปิดโรมมิ่งด้วยนะครับ
1: นะคะกันเหนียวไว้
0: ใช่ครับ
1: นี่คือไลฟ์สไตล์แล้วก็วิธีการใช้บัตรเครดิตของคุณบิ๊กส
0: ่
1: วนตัวเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคำแนะนำละกันเราพูดไปแล้วนะคะว่าเวลาเราอยากเลือกบัตรเครดิตเนี่ยต้องดูหลายด้านทีเดียวไลฟ์สไตล์เองนะคะการบริการ call center เรื่องของค่าธรรมเนียมหรือแม้แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับนะคะอย่างคุณบิ๊กเองก็ทำการสำรวจมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบมาแล้วด้วยเหมือนกันว่าบัตรเครดิตประเภทไหนให้ผลตอบแทนในแง่ของการสะสมใหม่มากที่สุดประเภทไหนให้ผลตอบแทนในด้านของการได้รับเงินคืนหรือว่าสะสมแต้มมากที่สุดนะคะให้ไล่ฟังถึงวิธีการก่อนแล้วค่อยเฉลยให้คุณผู้ชมฟังว่าบัตรแต่ละประเภทเนี่ยคือบัตรอะไร
0: ครับจริงๆแล้วในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ได้จากบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆก็เป็นบัญญัติยาง่ายๆเลยก็คือเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราได้เงินคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าพื้นฐานแล้วมันจะให้เครดิตเงินคืนประมาณ 1% นะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้น้อยกว่า 1% นะครับเพราะว่าเราต้องมองว่ากี่คะแนนเนี่ยแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้กี่บาทนะครับผมก็เลยมองว่าคะแนนกับเครดิตเงินคืนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันครับ
1: แต่ก็แล้วแต่เราว่าอยากจะใช้แบบไหน
0: ใช่ครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วตัวเครดิตเงินคืนจะดีกว่าถูกไหมคะเพราะว่าได้ประมาณ 1% แต่เป็นคะแนนได้น้อยกว่าเป็นต้น
0: ตัวคะแนนเนี่ยบางทีได้เป็น 1% หรือเยอะกว่าก็มีครับแล้วแต่ว่าเราต้องคำนวณดีๆนะครับ
1: แล้วเราไปคำนวณมาแล้วเรียบร้อยคำตอบคืออะไรคะ
0: ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมให้ First Choice Visa นี่เป็นอันดับหนึ่งอย่างเดือนนี้ก็คือให้เงินคืน 2.5% ครับ
1: โอ้เยอะทีเดียวกว่าค่า
0: แต่ว่าเราก็คือต้องใช้ตามยอดที่เขาขับถึงจะได้ 2.5% ครับ
1: ยอดเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ 60,000 ครับทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึงเนี่ยอย่างเดือนนี้คือเขาจะมีลำดับขั้นของเขาว่าใช้ 10,000 ได้คือ200อะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปคำนวณดูอีกทีนึงนะครับว่าคุ้มค่าแล้วก็เราใช้ถึงตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าครับ
1: อันนี้คือเรื่องของสะสมแต้มนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเครดิตเงินคืนเป็นต้นนะคะส่วนใครที่ชอบท่องเที่ยวล่ะคะการสะสมใหม่เป็นยังไงบ้าง
0: ก่อนที่จะสะสมใหม่ผมอยากให้มองประเด็น2ประเด็นก่อนคือ1คุณเป็นคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรมากพอหรือเปล่าที่จะเอาไปแลกใหม่เพราะว่าตัวของไมล์สะสมเนี่ยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นจำนวนมากเพราะว่าการที่เราจะแลกไปประเทศใกล้ๆเนี่ยเราใช้เงินซื้อตั๋วเองเนี่ยจะถูกกว่าครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีโลคอสแอร์ไลน์เยอะมากด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เห็นคุณบิ๊กเล่าให้เราฟังแบบนี้อยากรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะหารีซาหรือว่าหาผลของการเปรียบเทียบของเรากับบัตรแต่ละประเภทออกมาได
0: ้จริงๆตัวของผมเองเนี่ยเวลาเขียนบทความนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหรืออย่างมากสุดก็คือ1อาทิตย์นะครับ
1: โอ้ในการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็คือผมมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วส่วนหนึ่งก็เลยเขียนออกมาได้ครับ
1: ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับบัตรแต่ละประเภทอีกบ้างคะ
0: ผมจะกล่าวถึงเคล็ดลับละกันผมยกตัวอย่างตัวของบัตรแรบบิทที่คนกรุงเนี่ยมักจะมองว่าใช้แทนการขึ้นรถไฟฟ้านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมขับรถเป็นหลักแต่ผมถือบัตรแรบบิทในกระเป๋าตังค์ด้วยเพราะว่ามีส่วนลดกับร้านค้าต่างๆมากมายและนอกจากเนี้ยต่อให้เขาไม่มีส่วนลดแต่เขาก็ยังมีตัวของคะแนนที่เราเรียกว่าแครอทรีวอร์ดเนี่ยให้เรา เอาไปแลกของเป็นผลตอบแทนกลับมาได้ด้วยครับแล้วเวลาเราไปเติมเงินเนี่ยที่ตาม BTS ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่ร่วมกับอย่าง VTAC หรือว่า AS อะไรอย่างเงี้ยก็คือเติมเงินได้น้อยกว่า

0: กตินะครับ
1: ค่ะแล้วอยากมีคำแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการอยู่ใช้บัตรที่บอกว่ามี4ประเภทเนาะบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงบ้างให้เขาเนี่ยใช้แล้วมีประโยชน์มากที่สุดไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นภาระทำให้เขาต้องมันเป็นหนี้กับสิ่งเหล่านี
0: ้บัตรเครดิตผมเน้นเลยนะครับว่าใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่แนะนำให้สมัครเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะสมัครนี่ก็คือต้องเป็นเหตุผลที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับบัตรเดบิตนี่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเงินอยู่ข้างในอยู่แล้วเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ
1: แล้วบัตรกดเงินสดล่ะคะ
0: บัตรกดเงินสดก็จะคล้ายกับสินเชื่อนะครับว่าเราไม่ควรจะคล้องแวะนะครับถ้าไม่ได้จำเป็นจริง
1: ๆนี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กนะคะเพราะจริงๆทุกบัตรทุกประเภทการใช้งานนะคะเราสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับตัวเราเองนะคะไม่ได้ใช้เพื่อไปก่อหนี้ในอนาคตนะคะแล้วก็จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดๆกับบัตรเครดิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คุณบิ๊กบอกเราแล้วว่ามีข้อดีหลายด้านทีเดียวถ้าเราเลือกใช้ให้เป็นรวมถึงบัตรกดเงินสดนะคะหรือแม้แต่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใช้บัตรเดบิตเนี่ยก็คล้ายๆกับบัตร ATM อยู่แล้วแค่ไปรูดเพื่อความคล่องตัวเท่านั้นเองว
0: ัน
1: นี้ก็เลยนำมาฝากการสนใจอยากติดตามผลงานของคุณบิ๊กนะคะกับการเขียนนะคะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นกันก็ลองติดตามได้ที่พันทิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณบิ๊กที่มาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: เราต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อแทนเงินสดที่มีในปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการใช้บัตรเครดิตได้นี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กที่บอกกับเรามาตลอดทั้งรายการค่ะส่วนช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการใช้บัตรทั้ง4ประเภทนะคะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
3: บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินที่สถาบันการเงินนะครับได้คิดค้นมาผู้บริโภคอย่างเราแต่ว่าหลายครั้งเราก็อาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเราควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของเรานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการคิดว่าถ้าเกิดเราจะเลือกการใช้สินเชื่อ3ตัวนี้ให้ถูกใจเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจดังต่อไปนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกก่อนเลยเข้าใจก่อนนะครับว่าสินเชื่อ3ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบัตรเครดิตเนี่ยมักจะออกโดยสถาบันการเงินต่างๆและหลายครั้งก็มักจะโคกับต่างประเทศคุณมักจะได้ยินชื่อแปลกๆเช่นVisa Mastercard JCB หรืออาจจะมีแบรนด์อื่นๆขึ้นมาอีกในอนาคตในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่ธนาคารต่างๆออกมาก็คือเขาจะให้วงเงินกับเราเราสามารถไปซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเมื่อรวบรวมสินค้าแต่ละครั้งที่เราซื้อนะครับใน1เดือนสมมติเราซื้อสัก5ครั้ง10ครั้งเรารูดด้วยบัตรเครดิตเขาก็จะรวบรวมว่าใน5ครั้ง10ครั้งยอดที่เราซื้อไปในเดือนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราควรจะต้องชำระทั้งก้อนขอเน้นนะครับว่าชำระเงินทั้งก้อนในช่วงเวลาของเดือนถัดไปเช่นในวันที่10ของเดือนถัดไปแต่แน่นอนครับหลายครั้งบัตรเหล่านี้ก็มักจะมีออปชันเสริมบางอย่างว่าถ้าเกิดเราไม่ชำระทั้งก้อนเพราะถ้าชำระทั้งก้อนเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารผู้ออกบัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระเพียงขั้นต่ำทางธนาคารเหล่านั้นก็จะมีการคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันส่วนมากก็จะอยู่ที่ในระดับที่ 20% ต่อปีแล้วก็คิดทบต้นทุกๆเดือนนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตมีเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับส่วนที่2ก็คือบัตรกดเงินสดชื่อมันก็บอกแน่นอนครับว่ามันใช้ในการกดเงินสดหลายครั้งนะครับมักจะเอาไปรวมกับบัตรเครดิตด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเลยเนี่ยเวลาเราไปกดเงินสดเราจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเพราะธนาคารจะคิดว่าทุกครั้งที่เรากดมันคือการกู้ยืมเงินเลยครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเราณตรงนั้นเลยในขณะเดียวกันเมื่อเรากดเงินสดในแต่ละครั้งธนาคารหรือผู้ออกบัตรนะครับหรือสถาบันการผู้ออกบัตรนั้นเนี่ยก็จะทำการคิดค่าธรรมเนียมการใช้เงินเช่น 3% ของวงเงินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัตรกดเงินสดนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลโดยส่วนมากเรามักจะถูกให้มีการซื้อผ่านโทรศัพท์ซะเยอะนะครับว่าตอนนี้ต้องการวงเงินฉุกเฉินใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะของมันก็คือว่าธนาคารจะให้เราเนี่ยนะครับกู้เงินนะครับในวงเงินที่ชัดเจนเช่นเราต้องการวงเงิน 300,000 บาทชัดๆนะครับแล้วธนาคารจะบอกเราว่าถ้ากู้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% แล้วก็ชำระเนี่ยจะต้องให้หมดภายในกี่เดือนเช่นอาจจะ24เดือนหรือ60เดือนก็แล้วแต่ว่าเรานั้นเนี่ยนะครับทำสัญญา

0: ให้สังเกตนะครับว่ามันก็คือการกู้เงินอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเทอมหรือมีระยะเวลาการชำระเงินที่ชัดเจนของสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต่างจากสินเชื่อ2อันแรกนั่นเองนะครับทีนี้คำถามคือว่าถ้าเกิดเราจะเลือกเราจะเลือกยังไงงั้นประเด็นที่2เราควรจะเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการสินเชื่อเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ใช้เงินสดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนการเงินที่ดีมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราอยากได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบัตรเราอาจจะต้องเลือกบัตรเครดิตก็ได้นะครับบัตรเครดิตมีความหลากหลายมากเพราะว่าบัตรเครดิตหลายครั้งมักจะไปร่วมโปรโมชั่นกับทางเจ้าของสินค้าเช่นอาจจะไปร่วมกับห้างสรรพสินค้าบางห้างให้ส่วนลดพิเศษแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับหรืออาจจะมีการสะสมคะแนนแล้วเอาคะแนนนั้นแลกไปเป็นไมล์สำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่เราซื้อของนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเจ้าดอกเบี้ยเลยก็ได้ถ้าเราใช้เป็นเงินสดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรามองว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราต้องการกู้เงินนะครับด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆเราอาจจะต้องเลือกเป็นบัตรกดเงินสดมากกว่านะหรืออาจจะต้องเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดในลักษณะนั้นมักจะไม่มีเรียกว่าเทอมในการชำระที่ชัดเจนนะครับหลายครั้งเวลาเรากดไปแล้วแล้วก็เวลาเราชำระแล้วเรามากดใหม่ก็สามารถกดได้ขึ้นมาเป็นวงเงินที่เรากดดังนั้นถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยหลายครั้งมันดูเหมือนสะดวกนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะเพลินกับการกู้เงินไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเราต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีระยะเวลาชำระชัดเจนแต่แน่นอนว่าทุกครั้งที่ชำระคุณจะต้องชำระเป็นเงินตามจำนวนที่คุณตกลงกับสถาบันการเงินนั้นก่อนว่าคุณนั้นเนี่ยจะชำระเดือนละเท่าไหร่ดังนั้นให้เลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนจากนั้นขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนนี้สำคัญมากผมมักจะใช้บ่อยๆก็คือเราจะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ครับบัตรเครดิตหลายใบนะครับมักจะฟรีค่าธรรมเนียมอันนี้ก็แฮปปี้ไปแต่หลายใบนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแต่จะมีเงื่อนไขบางอย่างว่าถ้าเราใช้เงินเช่นใน1ปีถึง 50,000 บาทนะครับเขาก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ไม่ถึงเขาก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นค่าถือบัตรปีละ 2,000 อย่างนี้เป็นต้นทำให้เราจะต้องเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูแต่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบมักจะต้องมาเปรียบเทียบเสมอก็คือว่าบัตรเครดิตมักจะมีสิทธิประโยชน์เยอะมากครับผ่อน 0% นะฮะกับร้านค้าต่างๆนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศซื้อของด้วยบัตรเครดิตก็จะมีการคืนคะแนนเข้ามาในจำนวนที่มากกว่าเดิมหรือการโคร่วมกับสายการบินบางสายการบินคุณก็อาจจะได้น้ำฟรีนะครับหรือเครื่องดื่มฟรีอะไรบางอย่างของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อยๆศึกษานะครับเพราะว่าแต่ละบัตรนั้นมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับให้เราเลือกให้ถูกนะครับของเหล่านี้นะครับมีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเผลอเลอชำระเงินไม่ครบแน่นอนฮะก็จะเกิดโทษด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองพิจารณาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณครับ
1: เห็นไหมคะว่าการลดรายจ่ายง่ายกว่าการเพิ่มรายได้เป็นไหนๆค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถบริหารรายจ่ายได้ดีและใช้บัตรให้ถูกวิธีมีเงินเหลือเก็บอย่างแน่นอนนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: านิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวน

0: นวลลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ในทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ไมต้นไม้ไม่มีใบฮ
1: ะ
0: เห็นหมูป่า
1: ไหน
0: บัวยักษ
1: ์บัวยักษ
0: ์บัวยักษ
2: ์สวัสดีครับ
0: หนูน้องคนดีนะคะ
2: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเรา

0: าดพูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
2: แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากโว้ย
0: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
2: ใช่เลย
0: เพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของ
2: เสือ
0: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
2: เรามาวัดทั้งทีเนี่ย
0: ครับ
2: เราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วค่อยไปดูเสือ
0: ใช่ครับ
2: งั้นเราไปตักบาตรกัน
0: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
2: เตรียมแล้ว
0: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
2: ไป
0: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
2: ได
0: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
2: ค่ะ
0: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
2: เฮ้ยมีเสือด้วย
0: ใช่มาทำอะไรกันอยู่เนี่ย
2: น่าจะให้นมมั้งนะบางตัวก็ได้ไข่ลูก
0: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์อะไรนี่ทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนศาลานี่ด้วยครับ
3: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรนี่นะ
2: น้อยค่ะแต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบนี
0: ้ท่านน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนนึงจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
2: โอเคไป
0: ไปครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี
0: ้ครับคุณหมอสมชัยครับ
4: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
4: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
0: ครับ
4: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist Tradition คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โล
0: โอ
4: ้
0: โห
4: เราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000
2: โอ้
4: เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
0: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
4: ็
0: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเนี่ย
4: โอ้ไม่ได้กินขวด
0: ไม่ถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
4: แล้วต้มจนแหมเห็นมั้ยน่ารับประทานมั
0: ้ยเราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ำหนักโห
2: ใครบอก
0: 100โลน้ำหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเค้ากินต้องกิน
4: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
0: ่เคยเลี้ยงแม
4: วอยู่นี
0: ่แมวกินถ้วยนึง
4: ฮะ
0: ใช่มั้ย2ถ้วยอ่ะ3ถ้วยเต็มที่แต่เสือนี่กินนี่ตัวนึงนี
4: ่ตัวนึงประมาณโล7
0: ใช่มั้ยฮะกินทั้งเนื้อด้วยกินทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
4: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวัน
0: เยอะ
4: ก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย
2: ์สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
4: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่หนึ่งเนี่ยเขาหากินด้วยตัวของเขาเองเสือที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสืออินแคปติวิตี
0: ้
4: เสือที่เราเลี้ยงดู
0: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
4: พื้นที่เลี้ยง
0: ครับ
4: เพราะนั้นเราก็ต้องมีแมเนจเมนต์ซิสเต็มคือระบบบริหารจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยนะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จากเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้เมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี
0: ้
4: ใช่ไหมฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ย

0: คือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
0: ต้อง
1: นี่ดูสิน
0: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว
1: กินยังไง
0: เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก่นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
0: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงดูนะฮะ
0: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
0: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
0: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
0: มีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
0: ไหมไปดูอาบน้ำ
1: ไป
2: เห็นแล้วก็อยากกิน
0: หิวแล้วอยากกินหิวแล้วดิ
2: ผูกพันกันมากเลยเน
0: า
2: ะ
0: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำละนั่นเอาเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะว่าบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
0: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียกฟูลออปชั่นฟูลออปชั่นเข้าใจไหมคะแล้วทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
0: คนเล่นต้องเล่นเต็มด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
0: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ย
1: ดีเสียงดีเสียงเด็ก
0: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
0: คือชื่อนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อน
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เราดูเขาจะล่าก่อนแหละดูในหนังสารคดีเหมือนกันเสือที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนให้เสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันที่เขาวิ่งหาเด็กก่อน
0: เลยหาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
0: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: เขาพัฒนาไป
0: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
0: คนเป็นมิตรใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับแต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
0: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
0: ตอนนี
1: ้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
0: คนละแบบ
1: ครับอันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรแต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
0: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
1: ัน
0: ในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
1: ครับครับ
0: แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมีความผูกพันเคยมีสัมพันธ์ก็เนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต
1: ์อ๋อครับ
0: นี่ไงเพราะนั้นเสือเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลาทุกวันทุกวันทุกวันก็คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
0: เพราะว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูดไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนกจำได้พุทโธพุทโธตกมาตายไปสวรรค์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะนั้นที่เนี่ยพระท่านก็ยึดถือหลักแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
0: เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ำให้อาหารเสือแล้วก็โดดเล่นน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบละ
1: ครับ
0: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ำกัน
1: นี่เหมือนกำลังจะขี้นะคะเนี่ย
0: นี่คือพฤติกรรมเห็นไหมเขาเริ่มเขาคุยจะขี่เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทําเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันว่ามันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mark territory
1: ค
0: ือการกําหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ
2: ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันน่า

0: ก็ที่คิด
1: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่เหมือนคือมันอยากทำอะไรมันก็ทำมันคือมันทำตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบเออฉันถูกสอนมาอย่างนี้มันไม่ใช
0: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ำนมแม่นะครับแล้วเราจะนำเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวที่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
1: ที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
2: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่จะเป็นแค่น้ำหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
3: เป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
0: ครับ
3: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
0: ครับ
3: เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ำมีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกำลังกายเหมือนกัน
0: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
3: ้คือเลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเหมือนกัน
0: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับเล่นได้
3: ก็ประมาณสักหนึ่งในสี
0: ่ครับ
3: เพราะงั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยคะ
3: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเขาก็จะทำเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจแล้วเขารู้สึกโอ้ส่งเสียงมาอย่างนี้เริ่มคุยกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
0: นี่มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
3: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วใช่นะ
1: ทำพูดได้ไง
3: เห็นไหม
0: ทำเสียงต่อกันมาแล้ว
3: อย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกันเสียงทักทายกันใช่ไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้เสียงขู่นี่ก็เริ่มหน้าตาดูหน้าตาเปลี่ยนไป
0: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
0: นิ่งขึ้น
3: เริ่มนิ่งขึ้นดวงตาเห็นไหม
0: หูก็เริ่มโอเคแล้ว
3: โอเคแล้วนี่แหละนี่สบายแล้วเห็นไหมนี่ไง
0: จุดนี้เลยครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะ
3: เห็นไหมฮะ
0: พูดกับสัตว์ได้สัตว์พูดกับเราได้ด้วย
3: นิ่งแล้วเห็นไหม
0: ครับ
3: นี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามี3ภาษา
0: ภาษาอะไรมั่ง
3: นี่ครับ
1: ภาษาอะไรมั่ง
0: ไทยอังกฤษญี่ปุ่นผมไม่ใช่
3: โอ้โหมันเยอะนะ
1: ไทย
3: สามภาษา
0: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ภาษาอะไร
0: ภาษาอะไรภาษากาย
3: ภาษากายหนึ่ง
0: ภาษาอะไรอีก
1: ภาษา
3: สองอะไรภาษามือก็คือภาษากายสองภาษาอะไร
1: ภาษา
0: เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย
3: เรากำลังทำอะไรอยู่
1: พูด
0: ภาษากายภาษาพูด
3: สามภาษาอะไร
0: โอ้โหอันนี้ยาก
3: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง
1: ภาษา
3: ทำไมเขารู้จักเรา
1: ภาษารัก
3: ภาษาอะไร

0: ที่ทำที่ทำเป็นรูปอะไร
1: ทำเป็นรูปอะไรนี
2: ่ใจ
0: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู้เขาอ่านได้
1: อันนี้2ตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับ
0: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
1: ครับ
0: เป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
1: ้ครับ
0: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกันเป็นกวนเดียวกัน
1: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้
0: ก็จะอยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
1: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
0: เขาก็จะคุ้นเคย
1: อ๋อครับ
0: เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยเล็กอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้สองตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
1: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์ริทอรี
1: ่ครับ
0: เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
1: ครับ
0: คือเจ้าถิ่น
2: แล้วเสือเนี่ยค่ะเขาเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมา
0: เลยตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกลียดกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือเป็นสัตว์นักล่า
1: ครับ
0: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเค้าเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจมั้ยคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าเนี่ยเค้าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ําหอมหรืออะไรที่เราทําส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสังเคราะห์มันเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆเงี้ยเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างนี้อย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
1: พูดถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
0: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
1: ใช่
0: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
1: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ำกัน
0: ไม่มีการซ้ำ
1: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
1: ครับ
0: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีสวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: ครับ
0: ตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
0: ไอ้ตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
2: ตรวจค่ะ
0: ตรวจอะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
2: ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คน
0: ครับ
2: ตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
0: ตรวจฟันบ้างตรวจตาย
2: ัง
0: ตรวจหูยัง โอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
1: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาผิดปกติหรือเปล่าตรวจฟันฟันขูด
0: ต
1: ู
0: ดไหนขูดยังนี่ขูดที่ปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท้
2: ฟันน้ำนม
0: โอ้โหฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีกคือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักนี่สำคัญ
1: วัดส่วนสูงความกว้างยาทุกอย่าง
0: หาง
1: คือวางยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
0: ต้องทำหมด
1: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
0: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็รู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือด
1: เสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ

0: นะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีเหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
1: ครับ
0: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่ไหมข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวะเครื่องในเลือดเสือ5ล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันนะ
1: เขาต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม่
0: เด็กรุ่นใหม
1: ่ว่าทำยังไงให้
2: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินมีคนซื้อถ้าเป็นหนูหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆไม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีส์นึงวันละ2สปีชีส์เราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
3: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับข่าวความคึกคักของเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการจากการทานอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: เรื่องอาหารฝากกันหน่อยกับคุณดี

0: การระบบย่อยภายในร่างกายของเรานะคะ
1: ในช่วงเวลาปกตินะครับถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ระบบย่อยอาหารของเราก็จะทำงานอย่างหนักครับ
0: ถ้าเราบริโภคแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็จะมีสิ่งตกค้างในท้องของเราได้นะคะเราควรบริโภคผักควบคู่ไปในทุกมื้ออาหารค่ะ
1: เนื่องจากผักมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำนอกจากจะช่วยซึมซับของเสียที่ตกค้างแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติด้วยนะครับ
0: พี่สุขาบ๊ายบายค่ะพี่สุขา
1: จ๋า
0: ประโยชน์อย่างนึงจากการกินเจเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทานผักเข้าไปนะครับระบบขับถ่ายของร่างกายจะเป็นระบบมากขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ซึ่งเปรียบเสมือนกับมีดอิโต้ครับช่วยสับอาหารต่างๆให้ละเอียดและย่อยง่ายขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพครับมาย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นครับ
0: และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้อีกด้วยค่ะไปกันนะคะพี่ซุป
2: พี่ซุปครับ
1: ครับผม
2: แล้วประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่ยุ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: แน่นอนครับหากเราสามารถควบคุมจิตใจและรู้จักดูรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีให้น้องๆอดใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆได้ดีอีกด้วยครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนคนเอาไว้3กลุ่มที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือ1กลุ่มเด็ก2กลุ่มผู้ป่วยแล้วก็3กลุ่มสตรีมีครรภ์ครับถ้าหากว่ากินเจก็ควรจะกินในระยะสั้นๆครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นแคลเซียมหรือว่าวิตามินครับ
0: ข้อควรระวังในการกินเจไม่ใช่กินแต่ผักหรือผลไม้กระป๋องนะคะต้องกินผักสดค่ะถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ
2: และเราก็ควรจะระมัดระวังอาหารที่มีแป้งและไขมันด้วยนะครับเพราะอาหารเจเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์จะมีแต่แป้งและยิ่งกินแต่อาหารผัดๆทอดๆเนี่ยนะครับอ้วนแน่นอน
0: สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่มีรสเค็มจัดค่ะหากรับประทานบ่อยๆจะเกิดความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักและส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะ
1: หากเราจะรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าแป้งนะครับเช่น
3: เต้าหู้
1: เพราะว่ามีโครงสร้างทางอาหารคล้ายเนื้อสัตว์รับประทานง่ายครับเป็นอาหารที่ผลิตมาจากผงบุกแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เหมือนกับเนื้อสัตว์เช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจแต่ไม่ควรเน้นเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่าให้เพียงแค่กากใยไม่มีโปรตีนหรือพลังงานต่อร่างกายครับและนี่คือประโยชน์และสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อเรารู้และเข้าใจรวมทั้งบริโภคอย่างหลากหลายเพื่อเทศกาลกินเจนี้อิ่มบุญและได้คุณค่าทางโภชนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: วิตามิน

0: วัสดีครับมารับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนนะครับหนุ่มอายุ15ปีจังหวัดอ่างทองลาออกจากโรงเรียนหันทำเบอร์เกอร์ขายจริงจังทำรายได้หลักพันบาทต่อวันตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรับปรุงใหม่เปิดให้บริการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินคึกคักสุภัชชาอินทรฤทธิ์พาชมสินค้าสายมูกะลาตาเดียวผนวกความเชื่อพุทธคุณและศิลปะเข้าด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสงครามในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปชื่นชมความขยันของเด็กๆนะครับที่สามารถทำงานช่วยพ่อแม่ได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยรับเริ่มกันที่จังหวัดสงขลามีร้านโรตีกรอบที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังเอ็นดูลูกชายของเจ้าของร้านนะครับอายุแค่12ปีตอนนี้น้องหันมาลงมือทำโรตีกรอบด้วยตัวเองได้แล้วนะครับเป็นการช่วยคุณแม่ขายได้ด้วยครับเด็กป.6 ที่สามารถทำโรตีกรอบได้คล่องแคล่วขนาดนี้รับหน้าภูมิใจแทนพ่อแม่จริงๆนี่คือเด็กชายณเดชเจละมันวัย12ปีครับน้องอยู่ป.6 โรงเรียนนิด้าศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามาช่วยคุณแม่ก็คือนางรัตนาเจละมันอายุ36ปีครับมาสืบทอดร้านโรตีกรอบสูตรเด็ดเพียงเจ้าเดียวในเมืองสงขลาซึ่งคุณแม่เนี่ยก็นำสูตรโรตีกรอบสูตรเด็ดร้านดังที่ทำมา10ปีที่จังหวัดสตูลนะครับมาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีโรตีกรอบสูตรเด็ดเพียงเจ้าเดียวในเมืองสงขลาครับทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากทั้งอร่อยกรอบหวานมันอยู่ในแผ่นเดียวกันน้องณเดชจะมาช่วยคุณแม่ขายนะครับแล้วก็ทำโรตีกรอบทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจนสามารถทำโรตีกรอบเป็นได้แล้วนะครับลูกค้าที่มาซื้อเองนอกจากจะติดใจจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็เอ็นดูน้องนะครับที่รู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลังจากเลิกเรียนก็มาช่วยแม่ทำงานจนมีอาชีพติดตัวแบบนี้ครับสำหรับความชำนาญรสชาติความอร่อยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับรับประกันว่าประสบการณ์15ปีการันตีความอร่อยลูกค้ากินแล้วก็ยอมรับติดใจครับใครๆก็รู้จักกันมาอุดหนุนเป็นประจำทั้งคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับ
1: คุณแม่ครับ
2: พักนานไหมอ่ะ
1: ไม่นานครับคุณแ
2: ม่เรามาดูคุณแม่ทำบ่อยไหม
1: มาช่วยบ่อยมาช่วย
2: ชอบไหมพูดถึงว่า
1: ชอบกลับจากโรงเรียนก็มาช่วย
2: ทุกวันเลยไหม
1: ท
2: ุ
1: กวันค่ะอันนี้สื่อรุ่นลูกเลยค่ะเมื่อก่อนที่ว่ามาถ่ายรอบแรกก็ทำอยู่คนเดียว
2: ตอนนี้ลูกมาช่วย
1: ลูกมาช่วยทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยค่ะที่สมิลานะคะ
2: แล้ววันธรรมดา
1: ก็ขายที่วชิราสตรีฟู้ดค่ะ
2: แล้วก็ลูกมาช่วยไหม
1: ลูกพอเขาเลิกจากโรงเรียนเขาก็มาช่วยทุกวันเลยค่ะ
2: เป็นไงบ้างฝีมือการทำของลูกชาย
1: ลองต่อจากแม่เลยค่ะ
2: ลูกค้าเป็นไงลูกค้ายอมรับนะ
1: ลูกค้ายอมรับลูกค้าหยอกล้ออะไรเล่นค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้เราขายราคายังไงอยู
1: ่ก็กรอบในนมช็อกโกแลต30ในนม25บาทค่ะ
0: พิกัดที่ร้านนี้ตั้งขายครับถ้าวันธรรมดาจะขายที่สตรีทฟู้ดวชิราในช่วงเย็นแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับจะขายที่แหลมสมิลาตลอดทั้งวันเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเวลาเข้ามาเที่ยวที่แหลมสมิลาเนี่ยเขาชอบกินโรตีกรอบกันมากครับทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็ราคาโรตีกรอบในช่วงนี้ครับถ้าเป็นโรตีกรอบใส่นมช็อกโกแลตเนี่ยก็ราคาอันละ30บาทส่วนเป็นโรตีกรอบใส่นมราคาอันละ25บาทนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ที่เวลามาขายที่แหลมสมิลาเนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นทัวร์มาเลเซียก็จะมาลงกันพอดีครับที่บ้านเนี่ยก็จะทำเป็นแผ่นๆออกมาจากที่บ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาทำต่อที่หน้าร้านเพราะว่าถ้าทำมาจากที่บ้านเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะขายไม่ทันครับ นุ่มน้อยอีกคนนะครับที่อายุ15ปีเองคุณผู้ชมจังหวัดอ่างทองนะครับเพิ่งจะพ้นจากวัยเด็กชายเป็นนายเต็มตัวครับก็ตัดสินใจละออกจากโรงเรียนหันมาทำเบอร์เกอร์ขายกันอย่างจริงจังเลยครับเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงครอบครัวตอนนี้ทำรายได้หลักพันบาทต่อวันเลยครับเป็นทั้งเชฟแล้วก็เจ้าของร้านมิสเตอร์พัตเตอร์เบอร์เกอร์ครับด้วยความมุ่งมั่นของนายสุพนัทจันอินวัย15ปีที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนผันตัวมาทำเบอร์เกอร์ขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวครับเป็นร้านเบอร์เกอร์รถเข็นขนาดมินินะครับส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณถนนทางเข้าวัดจันทรังสีตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองลูกค้าก็เอ็นดูทั้งร้านก็ขนาดมินิรวมถึงพ่อค้าเองก็เป็นหนุ่มน้อยตัวเล็กเหมือนกันนะครับดร.เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยสุขภาพไม่ดีก็เลยตัดสินใจลาออกมาเรียนกศน.แทนซึ่งตัวเองเนี่ยชอบกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วครับจึงอยากจะทำขายเลยไปศึกษาวิธีการทำทาง YouTube มาก่อนนะครับแล้วก็มีแม่เนี่ยช่วยกันคิดสูตรแล้วก็ทดลองทำกินกันเองจนมั่นใจว่าได้เบอร์เกอร์ที่อร่อยหลังจากนั้นนะครับพอได้สูตรที่ลงตัวอร่อยถูกใจแล้วเนี่ยน้องเตอร์ก็เลยคุยกับแม่ครับเพื่อลงทุนเปิดร้านขายเป็นอาชีพหลังจากเปิดขายครับก็มีลูกค้ามาซื้อไปกินกันเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติที่อร่อยด้วยก็เลยบอกกันปากต่อปากนะครับจนตอนนี้แต่ละวันเนี่ยมีรายได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทที่ร้านเนี่ยมีทั้งเบอร์เกอร์หมูไก่เนื้อกุ้งปลาแล้วก็เบคอนนะครับราคาเริ่มต้นที่35บาทและสามารถสั่งเพิ่มนะครับจะเติมไข่เพิ่มชีสหรือว่าเบคอนก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับ
3: ก็เห็นครับผมเห็นใน YouTube แล้วอยากขายครับตอนนี้อยู่กับแม่2คนครับ
4: แล้วแม่เป็นอะไรอะคะ
3: เขาแบบว่าปวดเนื้อปวดตัวครับผมขายเพราะว่าออกมาไม่ค่อยได้ครับ
4: ทำงานหนักไม่ไหว
3: ใช่ครับ
4: เราก็ต้องเป็นกำลังหลัก
3: ใช่
4: เราเป็นคนขาย
3: ใช่ครับ
4: แล้วขายได้วันละเท่าไหร
3: ่แล้วแต่วันนะผมวันนึงก็พันสองพันนะครับผม
4: แล้วขายเริ่มต้นที่ชิ้นเท่าไหร่นะลูก
3: หมูไก่เริ่ม35ครับผมเนื้อ45ปลากุ้ง50ครับ
0: น้องเตอร์จะเริ่มขายตั้งแต่ตอนบ่าย2โมงไปจนถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวส่วนใครที่อยากจะลองกินเบอร์เกอร์แสนอร่อยในราคาที่จับต้องได้ครับเดินทางไปลิ้มลองรสชาติกันแล้วก็ไปอุดหนุนน้องเตอร์กันเด็กยอดกตัญญูคนนี้ครับที่ร้านทางเข้าวัดจันทรังสีฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมนะครับหรือว่าถ้าไปไม่ถูกเนี่ยมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามพิกัดกันได้ครับหรือว่าอยากจ้างน้องออกงานก็ได้เหมือนกันนะครับ0939676953ครับชวนชิมปลาส้มแม่นวลจันทร์เป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของเมืองพิษณุโลกกันนะครับขายดีมาต่อเนื่องยาวนานแล้วถึง40ปีแล้วก็ส่งขายไปทั่วประเทศด้วยครับการันตีคุณภาพและความอร่อยขายมานานกว่า40ปีแล้วนะครับถ้าไม่อร่อยจริงคงขายได้ไม่นานขนาดนี้จนมีลูกค้าประจำมาตามซื้อกันเสมอครับก็พากันมาเลือกซื้อปลาส้มแม่นวลจันทร์สินค้าโอท็อปของตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจากนางกาญจนาพฤกษะวันหรือว่าป้าแม็กซ์อายุ62ปีครับจนทอดขายกันแทบไม่ทันเพราะว่าป้าแม็กซ์เนี่ยเอาปลาส้มสูตรของคุณยายนวลจันทร์ที่รสชาติกลมกล่อมหอมกระเทียมเน้นๆนะครับมาทำขายกับลูกค้าชาวจังหวัดพิษณุโลกได้กินของอร่อยกันปลาส้มนี้เป็นสูตรของคุณยายนวลจันทร์ที่ทำขายมาเรื่อยๆครับต่อมาก็มีอบต.เนี่ยจัดกลุ่มทำกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มปลาส้มหมูส้มแม่นวลจันทร์เริ่มต้นนะครับระดมทุนกันมา500บาทมีสมาชิกกันอยู่7คนในตอนนั้นก็ทำปลาส้มขายจากนั้นก็เพิ่มคนเพิ่มสมาชิกมาเรื่อยๆครับจึงมาลงทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเกษตรแล้วก็มาลงทะเบียนได้สินค้าโอท็อปในที่สุดนะครับส่วนรสชาติปลาส้มแม่นวลจันทร์เนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่เค็มมากถูกปากลูกค้ากันเยอะเลยครับป้าแม็กเนี่ยขายทั้งแบบทอดนะครับเป็นกล่องละ60บาทแล้วก็มีแบบสดนะครับใส่กล่องแพ็คสุญญากาศอย่างดีใครอยากได้กลับไปทอดเองก็ได้เหมือนกันกล่องละครึ่งกิโลกรัมราคากล่องละ100บาทครับ
5: ก็สั่งเขาอะค่ะสั่งเขาตอนเช้ามืดป้าก็ไปเอามาสั่งเขาเป็น100โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็คือเอามาเพิ่มมูลค่า
5: ค่ะ เมื่อก่อนทำเป็นปลาตัวทำเอาหัวมาต้มยำขาย
6: ครับ
5: เดี๋ยวนี้ไม่ไหวก็เลยแบบซื้อแบบเป็นปลาแร่เป็นปลาแร่มา
0: แต่ละวันนะครับป้าแม็กซ์จะนำเอาปลาจีนเนี่ยมาทำปลาส้มด้วยการนำไปหมักกับข้าวเหนียวนึ่งกระเทียมบดเกลือไอโอดีนแล้วก็น้ำตาลจนเปรี้ยวได้ที่ครับจำนวน3ถังน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมแล้วก็เตรียมไปขายตามจุดต่างๆนะครับอย่างวันจันทร์ตอนเช้านะครับไปดูกันได้ที่หน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกวันอังคารตอนเย็นนะครับไปตลาดวังจันทร์ริเวอร์วิววันศุกร์ตอนเช้าไปตลาดเกษตรหน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆงานกาชาติงานเกษตรของจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมถึงงานมหกรรมอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติก็เลยทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนปลาส้มจากป้าแม็กซ์กันอย่างเนื่องนะครับมีรายได้เพียงพอที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบจำนวน

4คนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดอาชีพทำปลาส้มให้แก่ลูกๆทั้ง4คนด้วยเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันนะครับ

0: แลนด์มาร์คใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกันคือตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งด้วยแล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกันแล้วหวังว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินให้กลับมาคึกคักได้ครับที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชาวรัตน์เกิดทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นประธานกล่าวเปิดตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับทีมผู้บริหารตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำและก็ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันก็ทำพิธีคล้องพวงมาลัยธนบัตรให้กับโมเดลชายหญิงสวมชุดไทยที่หน้าป้ายครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกันสื่อความหมายถึงนักท่องเที่ยวจะได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆภายในตลาดน้ำแล้วก็ลั่นระฆังเปิดงานนะครับเปิดการเดินรถขบวนรถไฤบริการนักท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเยี่ยมชมตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามจนเต็มขบวนครับทีมผู้บริหารตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามบอกว่าตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามนะครับเป็นตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่100กว่าไร่เลยครับแล้วก็อยู่ติดกับลำน้ำธรรมชาติด้วยคือห้วย 3,000 นามรวมถึงมีภูเขาเล็กๆนะครับอยู่โดยรอบตอนนี้ปรับปรุงใหม่เลยครับเพื่อให้กลับมามีชีวิตชีวารอต้อนรับนักท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งก็ถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองหัวหินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินให้กลับมาคึกคักกันได้โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นปลายปีแบบนี้ครับเพื่อนำรายได้แล้วก็ผลตอบแทนเข้าสู่คนในท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ชุมชนกันนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างทะเลภูเขาน้ำตกที่มีอยู่แล้วครับ
1: จริงๆอะค่ะอยากได้ทั้งต่างชาติและคนไทยเลยค่ะคนไทยเราอะค่ะก็จริงๆตลาดน้ำเป็นยุคยั่งเดิมของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคงวัฒนธรรมมาอยู่แล้วมีทั้งอาหารของรวมของเด็ดอย่างเงี้ยค่ะสวีเนียต่างๆไว้อยู่แล้วคนไทยก็น่าจะชอบตรงนี้ด้วยซึ่งต่างชาติก็เช่นกันค่ะต่างชาติเนี่ยหนูมีแอคทิวิตี้ให้มีกิจกรรมให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะสามารถฟื้นฟูไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วร้านค้าก็ประกอบไปด้วยอะไร
1: ร้านค้าของเราอะค่ะจะแบ่งเป็นประมาณหลักๆ3โซนนะคะโซนแรกจะเป็นส่วนของของฝากนะคะแล้วก็จะมีแบบขนมอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถซื้อฝากได้แล้วก็จะมีโซนอีกอันก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าไทยสไตล์หัวหินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โซนที่3จะเป็นโซนของเด็ดของหัวหินค่ะรวมของกินรวมอาหารทั้งหมดไว้อะค่ะ
0: ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามยุคปรับปรุงใหม่ครับตอนนี้จำลองสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็มีขบวนรถไฟท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในตลาดน้ำกันได้ภาพรวมเนี่ยเขาออกแบบแนวย้อนยุคนะครับแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์พื้นบ้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองหัวหินไว้แบ่งโซนต่างๆตามชื่อถนนสายสำคัญในเมืองหัวหินด้วยนะครับอย่างเช่นชมศิลป์ดำเนินเกษมพูนสุขเป็นต้นก็มีร้านค้าต่างๆนะครับมาให้เลือกชมเลือกซื้อกันกว่า180ร้านค้ามีร้านอาหารร้านขนมของฝากของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าและโซนกิจกรรมอีกมากมายด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีไอศกรีมที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นไอศกรีมสัญลักษณ์ป้ายสถานีรถไฟหัวหินรสชาติแบบไทยๆก็คือรสชาไทยรสกะทิแล้วก็รสลอดช่องนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่กันที่ตลาดน้ำ 3,000 นามครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมถ้าไปท่องเที่ยวกันเวลาเปิดปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่ตอน 8:00 น.เช้าเลยนะครับแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงตอน 2:00 น.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดด้วยครับไปช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าซื้อของกันได้กระแสของหมูเด้งนะครับตอนนี้ไปถึงวงการศิลปกรรมในวัดกันแล้วนะครับล่าสุดนี้มีวัดในจังหวัดนครราชสีมาปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาพร้อมกับเหล่าฮีโร่ตัวการ์ตูนดังนะครับติดรอบโบสถ์เก่าอายุกว่า100ปีเพื่อเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งหวังว่าจะดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้มาเข้าวัดกันได้ครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าไปวัดก็จะได้เจอหมูเด้งกันแล้วนะครับเพราะว่าที่วัดคลองตะแบกบ้านคลองตะแบกตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงโบสถ์วัดนะครับกลายเป็นสถานที่ดึงดูดสายตาของผู้คนด้วยผลงานประติมากรรมซูเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมของเด็กๆแล้วก็หมูเด้งฮิปโปแคระสุดน่ารักที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ครับโดยฝีมือของช่างปั้นฝีมือดีจากอำเภอสีคิ้วที่มาสร้างสีสันแปลกตาให้กับผู้ที่มาเที่ยววัด บริเวณทางเข้าโบสถ์นะครับมีเจ้าฮิปโปหมูเด้งแสนน่ารักยืน

0: โพสต์ท่าต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ด้วยครับแล้วก็รอบๆโบสถ์มีสัตว์ป่าหิมพานต์6ตัวครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคแล้วก็ความเป็นสิริมงคลบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่ลึกซึ้งรวมถึงประติมากรรมอีก14ตัวรอบโบสถ์ที่เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ที่คุ้นเคยกันอย่างเช่นไอรอนแมนแบทแมนลูฟี่เต่านินจาโกคูไอ้มดแดงวูล์ฟเวอรีนกัปตันอเมริกามนุษย์เขียวฮักแล้วก็อุลตร้าแมนครับรวมถึงซูเปอร์เกิร์ลแล้วก็ซูเปอร์แมนที่น่าสนใจก็คือแต่ละตัวเนี่ยถูกประดับด้วยลวดลายไทยลงไปด้วยอย่างเช่นบางตัวก็มีการห้อยพระสมเด็จสวมกางเกงนักมวยก็มีครับก็เป็นการเพิ่มเอกลักษณ์ไทยให้เข้ากับตัวละครต่างชาติได้อย่างลงตัวรวมถึงทีมงานนะครับยังช่วยกันซ่อมแซมภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอายุกว่า100ปีครับโดยวิธีการเขียนสดในสไตล์รูปแบบดั้งเดิมนะครับก็ใช้เวลาซ่อมแซมกว่า6เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นได้ปุณณธนชัยม่วงประกายหรือว่าอาจารย์ปุณนะครับเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมประติมากรรมอายุ61ปีแล้วนะครับเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดนี้ก็เล่าว่าเกิดแล้วก็เติบโตที่บ้านคลองตะแบกมานานนะครับมีความผูกพันกับวัดนี้เคยมาบวชที่วัดด้วยโบสถ์เก่านะครับตอนนี้อายุกว่า105ปีแล้วก็ต้องการบูรณะก็เลยอาสามาทำงานเพื่อบ้านเกิดครับ
1: โลบายก็เพื่อจะดึงเด็กและเยาวชนเข้าวัดที่ใช้ฮีโร่นี่เพราะมันเป็นสากลซึ่งหลายชาติก็รู้จักต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับซึ่งเราก็ใส่ให้มีมุกขำๆให้มีความแตกต่างแตกใหม่แล้วก็เป็นงานผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่ให้ไปด้วยกันได้คือเข้ามาแล้วจะได้กราบพระในโบสถ์ซึ่งอายุ105ปี
0: นี่ก็เป็นกุศโลบายที่ผสมผสานความสนุกและก็เสน่ห์ของไทยไว้ในงานศิลปะรอบโบสถ์นะครับมีทั้งลายไทยบนเครื่องแต่งกายการแต่งเติมรายละเอียดต่างๆอย่างปราณีตก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับความนิยมสากลได้อย่างน่าสนใจครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปดูที่โบสถ์วัดคลองตะแบกอันนี้ก็เดินทางไปกันได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับสถาบันฝีมือแรงงานที่5จังหวัดนครราชสีมาห่างกันเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลองไปถ่ายรูปหมูเด้งแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลกันนะครับและดันกระแสเรื่องของหมูเด้งให้ไปไกลกว่านี้ได้อีกครับของดีทั่วไทยวันนี้ครับใครที่ชอบสินค้าสายมูแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพุทธคุณจากกะลาตาเดียวครับตั้งใจชมความสร้างสรรค์ฝีมือของอดีตพนักงานโรงงานเย็บผ้าที่ลาออกจากงานคนนี้กันก็ผันตัวมาสร้างงานศิลปะบนกะลาตาเดียวครับขายทางออนไลน์ตอนนี้รายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามไปติดตามกันกับคุณสุพัชชาอินทราริศครับ
2: บนผิวกะลาตาเดียวที่สวยงามสะท้อนความเชื่อเสริมดวงชะตาเป็นเครื่องรางของขลังสำหรับนักสะสมแต่ละลูกมีลวดลายไม่ซ้ำกันเป็นงานฝีมือของนางดารุณีขมสวัสดิ์ที่พยายามคิดค้นหาลวดลายสมัยโบราณมาแกะลงบนผิวกะลานานกว่า3ปีแล้วค่ะพี่ดารุณีบอกนะคะว่าชีวิตพลิกผันจากพนักงานโรงงานเย็บผ้ามีรายได้น้อยจึงพยายามหาอาชีพเสริมและพื้นที่สมุทรสงครามก็เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวเห็นกะลาตาเดียวบ่อยครั้งจึงนำมาแกะลายตามความเชื่อเริ่มจากการแกะด้วยมือและโพสต์จำหน่ายทางออนไลน์ซึ่งมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาอย่างล้นหลามจนผลิตแทบไม่ทันค่ะ
3: ไม่มีเหมือนเราเขาไม่เคยเห็นเหมือนเราเพราะที่นี่เป็นแหล่งมะพร้าวคนจังหวัดอื่นทั่วประเทศเนี่ยเขาหาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีวัตถุดิบเขาไม่มีต้นมะพร้าวอะไรเยอะแยะแบบนี้ที่นี่ที่เยอะเพราะว่ามันเป็นแหล่งมะพร้าวแล้วก็ทำให้เราได้เจอมะพร้าวกะลาตาเดียวง่ายเจอกะลาแปลกๆง่ายเพราะมันเป็นดงการทำมะพร้าวนะคะก็เริ่มแบบนี้แล้วก็ทีแรกก็ไม่ได้แกะสลักลายเลยค่ะเริ่มจากแกะมือแกะไปแกะมาเราก็เอาไปโพสต์ขายอ่ะโพสต์ขายได้อีกคืนนี้มันทำไม่ทันค่ะเพราะว่าแกะมือน่ะใช้เวลาลูกนึงอาทิตย์นึงยังไม่เสร็จเลยก็เลยนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยมาแปลสภาพไอ้เครื่องอันเนี้ยมันไม่ใช่เครื่องแกะกะลามันเป็นเครื่องแกะงานโลหะ ยิงชื่อป้ายอะไรแบบนี้เราก็เลยลองผิดลองถูกเอาโปรแกรมอะไรต่ออะไรใส่เข้าไปมันแกะได้ก็เลยมาเป็นแบบนี
2: ้กว่าจะสร้างสรรค์งานศิลปะบนกะลาตาเดียวให้เป็นเครื่องรางเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่สนใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการเลือกรูปทรงของกะลาและการทำความสะอาดค่ะ
4: คุณผู้ชมคะด้านหน้าของดิฉันตอนนี้กะลาเต็มไปหมดเลยนะคะกะลาเหล่านี้รับซื้อจากล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแต่ไม่ใช่กะลาทั่วไปนะคะเพราะดูจากรูปร่างแล้วนี่เป็นกะลาตาเดียวค่ะมีความพิเศษจากกะลาทั่วไปและเป็นของสะสมในปัจจุบันเลยได้มายังไงคะคุณพี
3: ่ได้มาจากเราก็ไปสั่งตามล้งมะพร้าวที่เขาทํามะพร้าวขาวส่งโรงงานกะทิชาวเกาะว่าถ้าเจอกะลาตาเดียวกะลา3ตาหรือกะลาแปลกๆก็แล้วแต่ให้เอามาขายเราถ้าเราไม่รับซื้อเขาก็กระเทาะขาวหมด
4: มีความแตกต่างจากกะลาทั่วไปยังไงคะกะลาตาเดียว
3: กะลาตาเดียวก็คือเขาจะมี1ตา1ปากปกติแล้วมะพร้าวทั่วไปที่เราเอามาทําแกงทําขนมจะมี2กะตา1ปากอันนี้คือตาเดียวมี1ตา1ปากถือว่าเป็นของผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
4: ค่ะก็เลยเป็นที่นิยมของนักสะสม
3: ใช่เริ่มแรกของนักสะสมกะลาก็คือเริ่มจากกะลาตาเดียวเป็นกะลา3ตากะลาตาเสือกะลามหาอุดกะลาอะไรที่มันแปลกไปจากธรรมชาติธรรมชาติของกะลาก็คือ2ตา1ปากอันนี้คือผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
4: ส่วนใหญ่จะนี่ไปอยู่ในกลุ่มของสายมูของคลังอะไรอย่าง
3: น
4: ี้ใช่ไหมคะ
3: ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้น
2: เมื่อได้กะลาตาเดียวมาแล้วก็นำไปเจาะปากเทน้ำที่อยู่ในกะลาจากนั้นนำกะลาตาเดียวไปคว่ำบนดินเพื่อให้หนอนและแมลงชอนชัยกินเนื้อมะพร้าวด้านในทั้งหมดขั้นตอนนี้กว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นเดือนค่ะ
3: หนอนก็จะเข้าไปกินเนื้อเนี่ยมันจะเนื้อมันจะเหลวๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เนื้อมะพร้าวอ่ะแห้งเร็วหมดเร็วด้วยเหรอเราก็ต้องเอาน้ำมาเข้าไปล้างข้างในล้างเทถึงจะนำไปขัดแล้วก็นำไปแกะค่ะ
2: เมื่อหนอนและแมลงกินเนื้อด้านในกะลามะพร้าวทั้งหมดแล้วน้ำหนักของกะลามะพร้าวจะเบามากขึ้นจากนั้นทำความสะอาดและนำอุปกรณ์ขัดผิวกะลาให้เรียบค่ะโดยขั้นตอนนี้จะมีน้องชลัดเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นลูกจ้างรับหน้าที่ในตำแหน่งขัดผิวกะลานานกว่า3ปีแล้วค่ะ
5: พอหนอนชอนชัยพร้าวเสร็จปุ๊บจนแห้งแล้วก็จะมาขัดต่อครับให้เลี่ยนอย่างนี้เลยครับ
6: ก็คือให้แววให้สะอาด
5: ให้สะอาดไม่มีขุ่นไม่มีขุยครับพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเอาไปให้คนแกะใส่เครื่องแกะพอหลังจากแกะเสร็จก็จะไปขัดขี้ถ่านออกนะขี้ถ่านที่แกะเสร็จปุ๊บก็จะไปทาสีพอทาสีเสร็จก็จะมันเอามาขัดอีกรอบนึงครับ
2: จากเดิมที่แกะลายกับมือเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีออเดอร์จากผู้ที่สนใจมากขึ้นจนผลิตไม่ทันจึงใช้เทคโนโลยียิงแสงเลเซอร์เข้ามาช่วยแกะผิวกะลาตาเดียวค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นกะลาที่ผ่านกระบวนการขัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างก็จะเกลี้ยงเกลาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าสู่ขั้นตอนการแกะลายใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
4: แกะลายยังไงบ้างคะคุณพี
7: ่คือมันที่นี่จะเป็นการแกะลายด้วยเครื่องเลเซอร์ครับเพราะว่าถ้าแกะมือมันจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะไม่ทันต่อออเดอร์ลูกค้าครับก็เลยเป็นต้องมีเครื่องเลเซอร์4เครื่องในการแกะลายครับ
4: ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7: ใช่ไม่งั้นไม่ทันครับ
4: รูปแบบการแกะลายเป็นยังไงคะ
7: คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือแกะตามออเดอร์ครับมันก็จะมีบนกระดานดำแล้วเราก็ดูว่าออเดอร์เขาต้องการลายไหนแล้วก็แกะตามออเดอร์แต่ถ้าไม่มีออเดอร์เราก็ต้องครีเอทลายเองครับโดยการว่าดูลูกกะลาว่ามันเป็นทรงไหนควรจะใส่ลายไหนลงไปแล้วความหมายของลายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันต้องเข้ากันทั้งหมด4ลายในกะลาใบเดียวครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องไปอาจจะต้องเซิร์ชเน็ตหาว่าลายนี้มีความหมายยังไงแล้วถึงจะมาแกะได้ครับไม่งั้นมันอาจจะความใหม่มันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับใช
4: ่เป็นลวดลายอะไร
7: อันนี้คือในกะลาดึงใบมันจะแกะได้ประมาณ6หรือว่า4ลายในข้างๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงก้นกะลาก็ต้องแกะให้เขา1ลายส่วนมากจะเป็นลายที่เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดหรือเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยครับ
2: ลายบนผิวของกะลาตาเดียวส่วนใหญ่จะออกแบบเองและหามาจากอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกมากกว่า200ลาย ดยกะลาตาเดียวแต่ละใบมีความแตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะเริ่มต้น

0: ตั้งแต่350บาทจนถึง500บาทพี่ดารุณีจะโพสต์ขายในหน้าเพจทางออนไลน์เท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะด้านหน้าของดิฉันนี่เป็นกะลาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปตามออเดอร์ตามความเชื่อของคนที่สั่งด้วยที่นี่มีกะลาหลายรูปแบบใช่ไหมคะหนูเห็นสีสันแตกต่างกัน
2: ใช่ค่ะหลายอย่างค่ะหลายอย่าง
1: เป็นยังไงบ้างคะรูปร่างแต่ละอย่าง
2: แบบนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกะลาตกน้ำมันคือตกเองโดยธรรมชาติเพราะว่าตกจากว่าเนื้อมะพร้าวที่บางครั้งเราเอาไปเก็บไว้ข้างล่างนั่นแหละกวานบ่มตัวจนเนื้อมะพร้าวเนี่ยเขากลายเป็นน้ำมันแล้วก็ดันออกมาตามผิวกะลาจนทำให้ผิวกะลานี่ดำแบบนี้เขาเรียกว่ากะลาตกน้ำมันค่ะ
1: กะลาตกน้ำมันแล้วกะลาเผือกเป็นยังไงบ้างคะ
2: กะลาเผือกก็จะเป็นสีเหลืองอรามแบบนี้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เป็นลงสีใดๆทั้งสิ้นเขาจะเหลืองเป็นทองแบบนี้เองธรรมชาติเรียกว่ากะลาเผือก
1: และกะลาลวดลายอย่างนี้
2: กะลาลวดลายแบบนี้ก็คือว่าเป็นธรรมดาเป็นผิวธรรมดาก็คือเราเอามาลงสีแล้วก็เคลือบผิวให้เงางามเพื่อความสวยงาม
0: นอกจากกะลาตาเดียวที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วยังมีการแกะลายกะลาตาเดียวเป็นเครื่องรางของขลังรูปแบบอื่นคล้ายกับของที่ระลึกยังมีสร้อยคอที่แกะจากกะลาตาเดียวนำมาขายให้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ
3: ใครที่อยากจะลองอุดหนุนสินค้าสายมูตามความเชื่อกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อหรือว่าจะถามเรื่องของความรู้จากกะลาตาเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์0875809412ครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศทะเลสาบที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาภัยแล้งมายาวนานเลยครับตอนนี้มีบริการเรือนะครับให้นั่งเรือชมวิวบริการห้องพักก็มีด้วยแล้วก็มีร้านอาหารบนเรือนแพครับทำให้ชาวประมงพื้นบ้านตอนนี้กลับมาทำประมงกันแล้วก็ผลิตปลาแห้งที่ขึ้นชื่อรสชาติอร่อยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยพร้อมไปชมพระอาทิตย์กำลังตกดินช่วงปลายฝนต้นหนาวกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันพรุ่งนี้ครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตะพระโพยพระนครเหนือไปทางภายในแผ่นหอบแดนเราขอบประเทศมาหาน้องผู้มูยูธาทั้งนาคานาคีและกุณาถูกพระความทอ
1: สวัสดีผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านดอนพะอุงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีจัดหาและจัดการวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียน40คนที่มีงบประมาณเพียง800กว่าบาทต่อวันเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ800กว่าบาทต่อ40คนและต่อวันครับเขาจะมีวิธีบริหารจัดการกันอย่างไรบ้างเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องพร้อมกับได้รับโภชนาการที่ดีไปด้วยและที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนั่นเองครับไปครับไปชมพร้อมกันเลย

0: เอ๊ว่าแต่ที่โรงเรียนเขากำลังมีงานอะไรกันเนี่ยชาวบ้านมากันเยอะเลยนะครับขนข้าวของมากันด้วยงานนี้คงต้องให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังแล้วล่ะครับ
1: ผอ.ครับงานวันนี้มันคืองานอะไรครับ
2: วันนี้เป็นงานประจำปีของหมู่บ้านเป
1: ็
2: นงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ
1: ่กุ้มข้าวใหญ่แปลว่าอะไรกุ้มข้าวใหญ
2: ่กุ้มข้าวใหญ่นี้หมายถึงว่ากองข้าวที่เอามารวมกันให้เป็นกองใหญ
1: ่ๆอ๋อนี่คือฉะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นชาวบ้านบริจาคมา
2: ใช่ครับอันนี้เป็นชาวบ้านบริจาคมา
1: เราเอามาทำอะไรครับไอ้ข้าวเหล่านี้เนี่ยครับ
2: ข้าวนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านบริจาคมาเพื่อมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่โรงเรียนได้มีโครงการอาหารกลางวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ซึ่งส่วนหนึ่งโรงเรียนทำนา
1: อ๋อเราทำนาอยู่มีนาข้าว
2: มีทำนามีนาข้าวทำนาปลอดสารพิษแล้วก็ได้ข้าวมาแล้วก็มาทำเป็นอาหารกลางวันแรกๆก็จะมีเฉพาะข้าวของโรงเรียน
1: ครับผม
2: แล้วก็ต่อมาบางปีเนี่ยข้าวของโรงเรียนไม่พอรับประทานชาวบ้านเขาก็เลยนำมาบริจาคด้วย

0: เท่ากับว่าโครงการนี้นะครับงานบุญกุ้มข้าวนี้นะครับชาวบ้านที่มาร่วมบุญเนี่ยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับบุญเหล่านั้นมาเนี่ยก็ส่งกลับไปหาชาวบ้านด้วยการที่จำหน่ายในราคาย่อมเยาสำหรับคนที่ต้องการซื้อ
1: ใช่ครับ
0: หรือถ้าหากไม่มีจริงๆขาดแคลนจริงๆนะครับก็เป็นธนาคารข้าวให้ยืม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำมาคืนก็คือคืนในงานบุญกุ้มข้าวปีถัดมา
1: คือในงานบุญคุ้มข้าวปีถัดมา
0: ก็มาคืนมีดอกเบี้ยด้วยไหม
1: มีครับนิดหน่อย
0: นิดหน่อยนะครับยืมไปกระสอบนึงก็เอามาคืนกระสอบกับ2เม็ด
2: เป็นยังไงล่ะครับดูยิ่งใหญ่สมชื่อไหมล่ะครับกับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงเพื่ออาหารกลางวันของน้องนักเรียนอย่างเดียวแล้วสิครับก็อย่างที่ท่านผอ.เล่าให้ฟังนั่นแหละครับธนาคารข้าวของโรงเรียนยังส่งประโยชน์ไปถึงผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกด้วยครับ
0: แม
3: ่คะ
0: ปีนี้เอาข้าวมาช่วยเขาเท่าไหร่นี่กี่สอบ
3: 4กระสอบแม่เพิ่มให้อีก5กระสอบ
0: อุ้ยทำไมให้เขาอีกกระสอบนึงอ่ะไปทำอะไรไว้
3: เพื่อลูกหลาน
0: อ๋อเพื่อลูกหลาน
3: ได้กินอิ่ม
0: อืมอย่างนี้พอไหมปีหนึ่งเขาน่าจะกินพอไหม
3: เหลือค่ะ
0: เหลือแล้วทำไงเกิดเหลือแล้วมีใครมาเหลือทำไงชาวบ้านอยากได้ยืมได้ไหม
3: ยืมได้ค่ะ
0: เคยยืมไหม
3: เคย
0: ยืมไปเท่าไหร่
3: 4กระสอบ
0: 4กระสอบแล้วเอามาคืนต้องโปะเขาด้วยเนาะ
3: ค่ะ
0: โอ้โห
3: อีก5กระสอบ
0: มีโครงการอย่างนี้เป็นยังไง
3: ดีใจค่ะ
0: ดีใจมาช่วยเขากี่ปีละ
3: มาช่วยตั้งแต่พอ.
0: ย้ายมาคนนี้มาก็มาช่วยตลอดเลย
3: ค่ะ
0: 7ปีแล้วเนี่ย
3: ค่ะ
0: อยากให้มีไปเรื่อย
3: ๆอยากให้มีไปเรื่อยๆตลอดค่ะ
0: ปีหน้าเอามาสักกี่สอบดีตั้งใจไว้10สอบนะครับคุณผู้ชมครับปีหน้านะครับปีหน้าแม่แหม่มจะช่วย10สอบเน้อทุกคนช่วยกันจำเน
3: ้
0: อมาไม่ถึง10สอบน้ำโวยวายเลยนะนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อลูกหลานเนาะชุมชนมาช่วยโรงเรียน
3: โรงเรียน
0: ก็
3: ชุมชน
0: ไหนชุมชนช่วยโรงเรียน
3: โรงเรียนช่วยชุมชนค่ะ
0: ช่วยกันไปช่วยกันมานี่แหละครับจึงทำให้สังคมของเราน่าอยู่นะครับ
3: ให้ลูกหลานได้กินได้อิ่มกันทุกคนค่ะ
0: อขอบคุณแม่แหม่มมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ในเรื่องข้าวเท่ากับว่าเรามีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่เนี่ยมาช่วยไว้แล้วนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆในการทำอาหารเนี่ยครับเราดูแลตัวเองยังไงครับ
1: วัตถุดิบอื่นๆก็โรงเรียนก็จะมีโครงการปลูกผักสวนครัว
0: ครับผม
1: มีเลี้ยงสัตว์เรามีการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ด้วยนะครับในบ่อซีเมนต
0: ์ก็เรียกว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ในระดับนึงเลยทีเดียว
1: ในระดับนึงส่วนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆบางทีเราก็ต้องพึ่งพางบประมาณอาหารกลางวันตรงส่วนนี้แหละครับที่มันไม่เพียงพอของพวกเราก็มีจำนวนนักเรียนน้อยงบประมาณวันละ 700-800 ถ้าซื้อเนื้อหมูก็ได้สัก2กิโลกว่าๆอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก
0: ่
1: อนเพื่อจะให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อาหารครบ5หมู
0: ่ครับผมแม่ก็เรียกว่าสู้สุดชีวิตบิดกันสุดหัวใจเหมือนกัน
4: โรงเรียนบ้านหนองพระองค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กประมาณ40คนงบประมาณก็น้อยครูก็น้อยแต่ว่าบริหารจัดการได้ดีเพราะว่าโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนได้มาช่วยโรงเรียนร่วมมือกันสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วโรงเรียนบ้านหนองพระองค์ได้นำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้หรือว่าศาสตร์พระราชาอย่างเช่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้เด็กได้ประสบการณ์ได้ปฏิบัติโดยตรงซึ่งเกิดความรู้ความสามารถให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมได้นี้ป้าถือว่าโรงเรียนนันทพงศ์เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวแทนของเราหรือจะเป็นแบบอย่างของเราในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยแต่บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีครับผม
2: ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอาหารกลางวันของน้องๆผมขอเดินชมบรรยากาศงานบุญกุ้มข้าวใหญ่กันสักหน่อยครับนอกจากจะมีการรวบรวมข้าวกันแล้วเขายังมีกิจกรรมหลากหลายในงานด้วยนะครับ
0: งานบุญทั้งที ครับมันก็ต้องมีอาหารเลี้ยงแขกกันหน่อยนะครับมีก๋วยจั๊บมีอะไรพวกนี้ขอโทษนะคะไอ้พวกน้ำซุปไข่ต้มอะไรพวกนี้นี่เราไปซื้อมาจากไหนอ่ะ
5: เราทำเองค่ะ
0: น้ำซุปนี่ทำเอง
5: ใช่ค่ะ
0: ไข่ต้มอะไรพวกนี้ก็ทำเองหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือเราทำเองนี่คือเฉพาะเวลามีงานหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: ทำทุกวันเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: อาหารกลางวันโรงเรียน
5: ทำ
0: เองด้วย
5: ใช
0: ่แล้วทำเฉพาะที่โรงเรียนไหม
5: ไม่ค่ะ
0: ที่บ้านก็ทำ
5: ค่ะ
0: ทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานเนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
5: จริงค่ะ
0: ขอไปดูที่บ้านได้ปะ
5: ได้เลยค่ะ
0: เอาละครับนัดสาวไปเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเธอจ๋า
5: ได้ค่ะ
0: ท้าทายอำนาจรัฐ

0: น้องชมพู่ครับคุณผู้ชมน้องบอกกับผมว่าน้องเขาชอบการทำอาหารครับนอกจากจะเป็นแม่ครัวตัวน้อยของโรงเรียนแล้วที่บ้านน้องก็รับหน้าที่เป็นแม่ครัวด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเมนูวันนี้น้องชมพู่บอกว่าอยากทำกะเพราไก่ให้คุณพ่อคุณแม่กินครับแม่ดูจากท่าทางการทำกับข้าวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทำเสร็จก็มานั่งกินข้าวพร้อมกันตามประสาพ่อแม่ลูกดูแล้วเป็นภาพของอาหารจานสุกที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับของการส่งต่อองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากโรงเรียนสู่นักเรียนจากนักเรียนสู่บ้านและขยายสู่ชุมชนอย่างนี้แหละครับเอาล่ะครับเราไม่กวนความสุขการกินข้าวของน้องชมพู่ดีกว่าครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับน้องชมพู่กว่าจะมาถึงครับเช้าๆอย่างนี้สวัสดีค่ะ น้องชมพู่เป็นยังไงบ้างใช่ไหม ชื่ออะไรครับเรา ชื่ออะไรนะ อิคิวนะนี่น้องชมพู่นะครับแม่ครัวน้อยของเรานะครับเจอกันแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มีเมนูให้พี่กินเนา
1: ะ
0: ทำกับข้าวเนาะอ้าวไปดูกันครับว่าน้องเขาต้องทำอะไรบ้างครับแต่ละวันกว่าจะได้ข้าวให้โรงเรียนมาให้เด็กๆกินกันไปทางไหนเอ่ยลงนาข้าวไหม
1: ไปทางนี้ค่ะ
0: ไปทางนี้นะอีคิวนำทางหน่อยไปทางไหนไปเริ่มไม่แน่ใจฮะโรงเรียนอยู่ไหน
2: น้องชมพู่บอกกับผมว่าโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับเขามีการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อเป็นการเสริมวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีคุณครู3ต่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเพื่อนำสิ่งที่ได้มาเป็นวัตถุดิบในโรงเรียนพร้อมกับสอนน้องๆไปด้วยแม่เหมาะเจาะเลยสิครับได้ทั้งของกินแล้วก็ความรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปพบกับคุณครูตัวต่อคนแรกกันเลยครับ
0: จ๊ะเอ๋สวัสดีครับ
3: สวัสดีนะครับ
0: ตะกี้นี้เจอกับน้องชมพู่แกก็เล่าบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ในการทำอาหารที่โรงเรียนด้วยโดยมีครูตุ้ยเป็นแม่งานหลักใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: มีใครเป็นผู้ช่วยบ้างไหมครับ
3: มีคุณครูต้อมค่ะ
0: ครูต้อมอีกคนนึงนะครับอ้อนู่นแอบอยู่นู่นนะครับ
3: ใช่ค่ะกำลังทำ
0: ช่วงแรกที่ทำเป็นไงครับยากไหม
3: ยากค่ะ
0: ยากตรงส่วนไหนครับที่ว่ายาก
3: อุปกรณ์ค่ะโรงเรียนเรามีงบประมาณน้อยก็ต้องใช้งบประมาณจาก
0: เท่าที่มีแล้วก็ชาวบ้านช่วยบางส่วน
3: ก็ไปขอจากชาวบ้านบางส่วนตั้งแต่ถือจอบขูดเด็กก็อ่านหนังสือตามหลัง
0: คือครูเนี่ยขณะที่สอนหนังสือนะครับก็นักเรียนก็เอ้ยก็ไกล
3: ข้างหลังถืออยู่ข้างหลังครูก็ถือจอบขูดไปด้วย
0: ถามนิดนึงครับรายการเราชื่ออาหารจานสุกพอพูดถึงคำว่าอาหารจานสุกครูตุ้ยนึกถึงอะไรครับ
3: ก็ทานได้อย่างสุขใจโดยไม่ต้องคิด
0: เห็นปุ๊บสบายใจปลอดภัยแน่กินได้เลย
3: กินได้เลยอย่างนี
0: ้ค่ะยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครูตุ้ยมากนะครับผม
2: แม่ครูตุ้ยถึงกับจับจอบจับขุดดินไปด้วยสอนหนังสือไปด้วยเลยนะครับเนี่ยทุ่มเทมากเลยนะครับครูตุ้ยโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับนอกจากพวกพืชผักในโรงเรียนแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งปลามีทั้งเป็ดเลยนะจะบอกให้ที่ผมได้ข้อมูลจากครูตุ้ยมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็มีคุณครูต่อคนที่2นี่แหละครับที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ด้านนี้กับน้องๆ นักเรียนซึ่งนั่นก็คือครูต้อมนั่นเองและต่อสุดท้ายก็คือครูต๋องครับสำหรับครูต๋องเนี่ยนะครับจะเป็นคนทำหน้าที่นำวัตถุดิบทั้งหลายที่ได้มาเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนบ้านดอนพะอุงครับว่าแต่ว่าสอนอะไรบ้างล่ะครับครูต๋อง
0: จากแปลงผักครับเราบุกเข้ามาถึงห้องครัวเลยครับมีอีกหนึ่งคนที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับรออยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณครูต๋องนะครับผม
4: ครับ
0: เป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ผมสงสัยครับทำไมโรงเรียนของเราเนี่ยถึงให้เด็กเป็นคนทำอาหารกลางวันครับ
4: เริ่มแรกเดิมทีนะครับโรงเรียนเราได้งบประมาณน้อยมากครับ
1: ครับ
4: คือวันหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกิน600-700บาททีนี้ไปจ้างแม่ครัวให้เรา300เงิน600ก็เลยอยู่300แล้วนักเรียนจะกินอะไรครับ
1: ถ้ากลายเป็นว่าวัตถุดิบเนี่ยสำหรับนักเรียน40คนอาจจะเหลือแค่ประมาณ300-400แถวๆนั้น
4: ครับ
1: มันก็ไม่พอ
4: ครับ
1: แล้วทำยังไง
4: ผมก็เลยใช้ความรู้ตัวเองที่มีเคยไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กมา
1: อ๋อเหรอครับ
4: ก็เลยว่าก็ไปคุยกับท่านผอ.ขออนุญาตท่านว่าท่านผอ.ครับผมขออนุญาตฝึกนักเรียนทำเองได้ไหมครับดีกว่าไปจ้างเขาแล้วทีนี้มันก็จะได้ทักษะอาชีพไปในตัวเขาด้วยให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพรู้จักการกินการทำปลูกผักปลูกหญ้ามากินเองทำอาหารกินเองโดยพึ่งพาตัวเองให้มันได้นะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: สวัสดีครับท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอะไรครับประธาน
5: สถานศึกษา
1: ประธานสถานศึกษาก็เหมือนเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของที่นี่เหมือนกันทำนองนั้นนะครับชื่อคุณพี่
5: ประเสริฐครับ
1: พี่ประเสริฐนะครับชื่อเล่นก็พี่ดาว
5: ใช่ครับ
1: นะครับพี่ดาวมีลูกอยู่นี่2คน
5: ใช่ครับคนแรกอยู่ป.6
1: ป.6
5: 2ป.3ครับ
1: ป.6กับป.3แปลว่าคนที่อยู่ป.6นี่อยู่ในโครงการที่ช่วยทำกับข้าว
5: ใช่ครับทำกับข้าวเลี้ยงน้องพูดง่ายๆเลี้ยงน้องเลี้ยงครูด้วย
1: กลายเป็นว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากได้ด้านวิชาการเนี่ยได้ทักษะชีวิตด้วย
5: ใช่ครับ
1: สามารถทำกับข้าวเลี้ยงน้องได้พ่อแม่ก็เบาใจไปได้ระดับนึง
5: ภาระของพ่อแม่ด้วยครับเวลาผมกลับมาจากการทำงานเนี่ยไม่ต้องมาทำ
1: ไม่ต้องมาหุงหาแล้ว
5: ใช่ไม่ต้องหุงหา
1: ทำอะไรอร่อยลูก
5: ก็เอาง่ายๆก็คือพื้นฐานอาจจะเด็กมีข้าวผัด
1: ครับผม
5: มีส้มตำ
1: พะโล้ด้วย
5: ไม่ใส่ชูรสด้วยนะครับ
1: ไม่ใส่ชูรสด้วย
5: ใช่คร
1: ับ
5: ก็คือโรงเรียนเราปลูกฝัง

0: ลูกทำออกมารสชาติ
1: อร่อย
0: อร่อย
1: แล้วก็ปลอดสารพิษ
0: สมมติไม่มีกล้องคุยกัน2คนอร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: รู้สึกยังไงครับที่ลูกๆ2คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มาถึงตอนนี้แล้วทั้งป.3 ป.6
1: ก็คือผมดีใจนะครับที่ลูกผมได้เรียนโรงเรียนบ้านดอนพงโรงเรียนบ้านดอนพงถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของครูที่นี่เขาเยี่ยมจริงครับ
0: ก็ได้เห็นอยู่นะครับว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่บ้านดอนพระอุงนั้นพยายามใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะครับทำให้โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะชนิดที่โรงเรียนใหญ่ๆหลายๆแห่งต้องอายเลยล่ะครับขอบคุณพี่ดาวมากครับ
1: ครับขอบคุณครับ

0: แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้พอนักเรียนแย่งกันเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีคัดเลือกหรือว่าจัดสรรแบ่งกลุ่มนักเรียนยังไงครับที่จะเข้ามาเป็น
1: ผมก็จะเลือกคนที่ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นหน่อยให้เป็นหัวหน้าทีม
0: แบ่งหน้าที่
1: ครับพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเป็นเฮียเชฟเป็นผู้ช่วยเชฟก็จะแบ่งกันนะครับคือผมจะฝึกให้เขาเป็นเชฟไปในตัวด้วยครับพอเขาเริ่มเป็นมาเขาสนุกของเขาเขาจะมีความสุขเขาว่าผมก็จะให้เขาเวียนไปเรื่อย
0: ๆผลัดกันให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็น
1: ผู้บริหารบ้างครับ
0: เป็นผู้บริหารเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบ้างแบ่งกันไป
1: เขาจะอยู่ในรูปของบริษัทเขาจะเห็นในรูปของบริษัทว่าถ้าไปทำงานบริษัทเนี่ยถ้าคุณช้าคุณไม่ได้นะ
0: คนอื่นก็จะพลอยลำบากไปด้วยจากความช้าของเรา
1: ระบบมันก็จะไม่เคลื่อนนะ
0: ครับผม
1: ทีนี้มันก็จะเป็นฝึกความรับผิดชอบเขาเอาไปมาเราก็จะสบายเราก็จะวางมือได
0: ้โฆษณามาสักขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอฝากท้องสักมือได้ไหมครับอาจารย
1: ์แต่ต้องเป็นลูกมือนักเรียนนะครับ
0: ให้ผมเป็นลูกมือน้อง
1: ครับผม
0: ให้น้องสั่งผมหั่นผักล้างผัก
1: ครับผม
0: ได้
2: แล้วสุดไปเลยครับครูตองถึงจะไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนแต่คุณครูก็เห็นถึงความสำคัญเรื่องการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆได้อย่างลงตัวแล้วดูสิครับน้องๆก็ดูจะชอบและสนุกกับการทำอาหารมากเลยนะครับเอาครับขยำเข้าไปลูกขยำให้อร่อยกันไปเลยและผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนก็คือน้องๆได้ทำอาหารออกงานสำหรับให้คนในหมู่บ้านกินกันแบบจริงจังกันเลยครับเหมือนเป็นการฝึกงานลองลงสนามจริงของน้องๆเลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้นะครับน้องชมพู่และผองเพื่อนของเขาขอนำเสนอเมนูพะโล้ขาหมีเอ้ยพะโล้ขาหนูเอ้ยพะโล้ขาหมูเอ้ยถูกแล้วเป็นไงครับเล่นเองตบเองเอาๆเรากลับมาที่เมนูของน้องชมพู่และเพื่อนๆกันครับเมนูพะโล้ขาหมูที่น้องๆเตรียมทำให้ผมกินวันนี้เราไปดูฝีมือการเข้าครัวของเด็กๆกันเลย
0: โอ้โหนี่แก๊งแม่ครัวนี่น้องชมพู่เนาะวันนี้เมนูอะไรนะจ๊ะ
3: พะโล้ขาหมูค่ะ
0: พะโล้ขาหมูครับไหนขาหมูของใครของคนนี้เหรอขาหมูคนนี้ใช่ไหมโอเคไหนใครทำอะไรมั่งใครเป็นหัวหน้าวันนี
4: ้
0: ชมพู่บอกอ้าวฉันเหรอเอ๊ะมึงไม่เห็นบอกเลยตกลงชมพู่เป็นหัวหน้าเนาะเดี๋ยวแบ่งให้ใครทำอะไรบ้างคะหั่นผัก
4: ทุกกระเทียม
0: ทุกกระเทียม
4: หั่นเต้าหู
0: ้หั่นเต้าหู้อ้าวว้าเวเลยว้าเวแล้วหมักหมูชมพู่
3: ปรุงค่ะ
0: ปรุงทุเรียนกินโอเคพร้อมแล้วลุยเลยหลักการหั่นเต้าหู้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงจ๊ะมีเทคนิคไหมหั่นเป็นลูกเต๋าใช่ไหมต้องก้อนขนาดนี้เนาะเล็กไปเป็นไงถ้ามันเล็กกว่านี้เป็นไงเละเนาะ
2: คุณผู้ชมครับที่เรากำลังเห็นน้องหั่นอยู่นี้ก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองครับเต้าหู้เนี่ยนะครับทำมาจากถั่วเหลืองตามชื่อมาเลยครับจะบอกเพื่อการทานเต้าหู้เนี่ยนะครับจะทำให้ได้โปรตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดเสียด้วยซ้ำแถมยังมีสารเลซิตินที่มีผลในการลดไขมันส่งเสริมการทำงานของระบบความจำของสมองมากกว่าข้าวซ้อมมือป้องกันเกล็ดเลือดแข็งตัวลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและยังมีเรื่องโปรตีนที่สูงมากพร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัยเรียนนั่นเองครับ
0: นี่มาดูเทคนิคการทุบกระเทียมครับเอาหากระเทียมไม่เจอเลย1 2 3ตายซะตายซะตายซะตายใส่กระเทียมนี่แน่เราไม่เอา

0: เปลือกออกเนาะใส่ทั้งอย่างนี้เลยเนาะ
1: คุณผู้ชมครับกระเทียมที่น้องกำลังทุบอยู่นี้ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความหอมของน้ำพะโล้และกระเทียมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและยังเป็นพืชที่มีธาตุซิลิเนียมสูงแถมด้วยมีสารอะดีโนซีนซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่เป็นตัวสร้าง DNA และ RNA ของเซลล์ในร่างกายครับชื่อกระเทียมป้องกันดีต้านโรคหวัดปัสสาวะขัดก็ช่วยได้คุ้มกันสูงทั้งไซนัสคัดจมูกทศภูมิอัฏฐคูณเพิ่มตัวช่วยต้านมะเร็งเป็นไงล่ะครับประโยชน์ของกระเทียมอันเนี้ยยังถือว่าน้อยนะครับจริงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเวลารายการของเราไม่พอแน่ๆครับ
0: ก็เตรียมกันไปนะครับแต่ละส่วนนะครับแหมทุกคนดูมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนนะครับไอ้คนที่มีหน้าที่ไม่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับก็ผมนี่แหละครับ
1: คุณผู้ชมครับพะโล้ขาหมูเนี่ยนะครับยังต้องใส่เครื่องเทศอีกหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอบเชยโปยกั๊กเม็ดผักชีพริกไทยรากผักชีซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นไข่เป็ดซึ่งเป็นไข่ที่มาจากโรงเลี้ยงเป็ดของโรงเรียนที่น้องๆช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับที่เห็นน้องกำลังคนอยู่เนี่ยเป็นวิธีเรียกกลิ่นจากเครื่องเทศให้มีกลิ่นหอมออกมาก่อนนั่นเองครับถ้าไม่ผัดแบบนี้เอาไปต้มเลยเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะน้อยมากซึ่งมันไม่ทำให้ชวนกินไงล่ะครับและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือผมที่กำลังหลับอยู่นั่นเองครับ คือแบบว่าพะโล้เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่มีหลายขั้นตอนครับใช้เวลาในการทำนานผมก็เลยง่วงนิดหน่อยถึงเยอะๆเท่านั้นเองล่ะครับเมนูขาหมูพะโล้ที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆทำกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการมีส่วนร่วมของน้องๆในการเลือกเมนูอาหารที่มีโภชนาการที่ดีและสมบูรณ์พร้อมกับได้ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้เรียนรู้และติดตัวไปเพื่ออนาคตข้างหน้าของน้องๆเองเป็นความบริบูรณ์ที่ครบถ้วนและแฮปปี้เอนดิ้งมากๆครับและแล้วขาหมูพะโล้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟและผมก็ได้เวลารับประทานจริงๆสักทีไปกินข้าวกันดีกว่าครับ
0: และนี่แหละครับคืออาหารจากฝีมือพ่อครัวน้อยแม่ครัวน้อยแห่งโรงเรียนบ้านดอนพะอุงนะครับอาหารจานสุกของที่นี่คืออาหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากลูกสู่พ่อแม่และจากโรงเรียนสู่ชุมชนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะเครียดนะเนี่ยเป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติถ้าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทนะแล้วผมขายของได้แสนนึงแต่ผมมีกำไรอยู่หมื่นนึงแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานประจำแล้วผมมาทำงานตรงนี้แสนนึงมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300 400

มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราจะไปตรงไหนดีอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนนึงและในแสนนึงนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับเพราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ทางไหนตรงนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เรา

0: องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
1: ทำ
0: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยมุดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดนี้มีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
1: เราทำได้
0: เราทำได
1: ้ครับ
0: อย่างแรกเราไปทำกันบ้านสองการพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากย์หลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนพากย์หลักเขาจะพากย์เกมเนี่ยส่วนอีกปากหนึ่งคนพากย์ปาก2หรือว่าคนพากย์รองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
1: ม
0: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
1: มซึ่งแปลว่า2คนเนี่ยครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงค์กันพอสมควร
0: ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากย์ฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
1: ครับ
0: ผู้เล่นประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมุติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าเฮ้ยคนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางคนสีหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพากเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมีไดนามิก
1: ใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์เดนเดใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็เอาละครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเพียวๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโอ้โหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเนอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถว

0: อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทคเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานิคมภาคอ่ะตึงอันเดอร์เทคเกอร์อ่ะตึงตึงตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงตึงตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงมันทำให้แบบ
1: มันมีอารมณ์ร้อนว่ะมันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลอ่ะไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเชิญขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้าวฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี้พายุทะลุฟ้ากิ้งลุ้นๆหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกภาคฝึกไป
1: หาได
0: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่างนะ
1: เพราะว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆใช
1: ่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
1: ครับ
0: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช
0: ่มั้ยครับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั้ย
1: แต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างประสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปเพราะว่าพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรี

ตามครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่แล้วให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหสีว่า

0: รู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อยๆ
0: คือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงนะครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกเนี้ยที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซ่เปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเนี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล
1: ้
0: ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปภาคบอลได้เลยหรอก
1: เข้าใจ
0: สักมุดมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องด
0: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: ที่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เฮ้ยเราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองท่ากันใหม่เราก็สวัสดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่สปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ส่วนของการบรรยายมีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางไหนต่อ
0: ต่อไปเลย
1: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์เนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริภาศิวกรจาก
0: อุปสาท
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนิติพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กับทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรี นี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็

0: จะมีสุประชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัตรวงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสตอปลี่ชาลินชปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกศรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
1: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
0: การท่าเรือนะครับ
1: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
0: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
1: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
0: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
0: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแข้งทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าทงไม่ขึ้น
2: โอ้โห
1: เข้าไปแล้วครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
0: โอ้แฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี้
1: เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเฟเบอร์ตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
0: โอ้โห
1: เซตบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
0: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
1: ในนาทีที่23
0: ในนาทีที่23นะครับ
1: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหโมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็เสมือนจะ
0: โดนมือรัตนัย
1: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
0: นาทีที่92นะครับ
1: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
0: แอมเบตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
1: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
0: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
1: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาภาคเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้

0: วิธีการหรือจํานักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทําให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
1: พี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล้วคร
2: ับไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
2: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้ครับ
2: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทําข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
2: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทําอาชีพแต่ต้องไปทําอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทําให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทํางาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้ยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
2: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทํายังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะว
1: ิ
2: ทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทําได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทําให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทําให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวเฮ้ยเอาจริงเหร
2: อ
1: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทําได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทําได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทําได้เหมือนกัน
2: มนุษย์เราอ่ะถ้าเราพยายามทําอะไรเรียนรู้ที่จะทําอะไรผมเชื่อว่าเราทําได้จะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนม
1: ัน
2: เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์แล้วตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่ครับ
2: นะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
2: ครับดีครับดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากเนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่2คือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะๆหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากเนี่ยดินามิกของเสียงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากฟุตบอลได้

สำหรับช้างป่านี่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาที่น่าสนใจมากเลยคือการไปศึกษาร่วมกันกับทุกหน่วยเขาชาวบ้านทั้งหมดทั้งกลุ่มทั้งชุมชนร่วมกับพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เขามีความรู้ช้างป่าไปหาทำเลที่เป็นแหล่งอาหารให้ช้างสร้างแหล่งน้ำให้ช้างสร้างเรียกว่าบ่อดินบ่อแร่เรียกว่าหรือที่เรียกว่าโป่งสัตว์เนี่ยทำโป่งทำแหล่งน้ำทำพืชอาหารสัตว์ให้ช้างก็ทำแหล่งไว้เป็นกระจายเป็นหย่อมๆๆเงี้ยทุกคนทุกสวนเนี่ยเสียสละรวมกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างรั้วซึ่งเชื่อว่าช้างเอาไฟฟ้าไปดักยังไงสุดท้ายช้างมันก็มีทักษะในการทำลายรั้วแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วไปสร้างแหล่งอาหารให้ไปสร้างแหล่งน้ำให้ไปสร้างไอ้แหล่งบ่อดินที่เป็นโป่งสัตว์ให้อย่างเนี้ยก็จะทำให้ช้างเนี่ยมีความสุขมีอาหารการกินมีน้ำไว้เล่นมีโป่งดินไว้ให้กินอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาทำลายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ

0: ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอาหารการกินก็มีแบบ delivery ทำให้เราสามารถใช้จ่ายกันได้สะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตจนบางครั้งเนี่ยมารู้ทีหลังก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตก็มีนะคะทุกวันนี้นะคะเรามีบัตรต่างๆง่ายขึ้นมากเลยค่ะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเราจะสามารถใช้บัตรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตในเงินทองต้องวางแผนค่ะและตอนนี้นะคะฟันอยู่กับคุณบิ๊กนะคะหรือว่าคุณสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะคะเป็นวิศวกรหนุ่มนะคะที่ชอบเรื่องบัตรเครดิตจะชอบมากขนาดไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะมาคุยกับรายการเงินทองต้องวางแผนให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าคุณบิ๊กเป็นใครทำอะไรที่ไหนอยู่คะ
1: ครับผมชื่อสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บริษัทโปรเกสเทคโนโลยีคอนซัลแทน
0: ที่เราทำอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ผมออกแบบระบบขนส่งน้ำดีน้ำเสียอยู่นะครับก็คือระบบน้ำประปาด้วยระบบท่อในรางด้วยนะครับผม
0: ก็คือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเป็นเรื่องการบำบัดน้ำเสียนั่นเองเข้ามากี่ปีแล้วคะ
1: เข้าสู่ปีที่10แล้วครับ
0: โอ้โหนานเหมือนกันก็คือตั้งแต่จบเลย
1: ใช่ครับตั้งแต่จบเลย
0: ถามเรื่องชีวิตส่วนตัวตอนนี้มีครอบครัวหรือยังเป็นโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าวางแผนยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ผมเป็นโสดอยู่ครับก็คือเป็นโสดสนิทจริงนะครับแฟนก็ไม่มีกิ๊กก็ไม่มีครับ
0: กิ๊กก็โอเค

0: ก็มีแฟนก่อนถึงจะมีกิ๊กได้ด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของชีวิตของเรากับเรื่องของบัตรเครดิตมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงทำไมถึงสนใจเรื่องบัตรเครดิตคะ
1: ก่อนอื่นต้องบอกถึงแบ็คกราวด์ที่บ้านผมก่อนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายนะครับแต่ว่าที่บ้านก็คือจะเป็นธุรกิจเล็กๆเท่านั้นเองเกี่ยวกับการขายส่งพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเหล็กนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยสอนให้ผมรู้จักประหยัดตั้งแต่เด็กงั้นปีแรกของการเข้าทำงานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีความสนใจที่จะดูเรื่องบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้เลยนะครับ
0: คือใช้เงินสดอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ในปีแรกของการทำงานก็คือ9ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้ว
1: พอ9ถึงปีที่2เนี่ยก็คือเดินผ่านบูธของ KTC เนี่ยที่มาบุญครองตามภาษาของพนักงานขายเนี่ยก็คือเขาจะพยายามให้เราสมัครให้ได้ครับ
0: เชิญชวน
1: ใช่ครับเชิญชวนครับผมก็หลงเสน่ห์เข้าไป
0: หลงเสน่ห์ของบัตรหรือหลงเสน่ห์ของคนชวนคะ
1: หลงเสน่ห์ของคนชวนครับเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยยอดเขาหน่อย
0: ก็เลยเป็นบัตรเครดิตใบแรกของเรา
1: ใช่ครับ
0: คุณมีรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มีบัตรเครดิตใบแรกของตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นคนมีเครดิตเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าผมถือคติที่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ใช้แทนเงินเดือนที่ออกสิ้นเดือนหรือว่าอะไรที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาหรือเปล่าครับผม
0: คือเราคิดว่าจริงๆการใช้บัตรเครดิตเพื่อทดแทนเงินสดในวันนี้ที่มีอยู่แล้วเพื่อความสะดวกแต่ไม่ใช่ใช้เพื่อเงินในอนาคตน
1: ี่
0: คือกติของเราเลยนะคะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แล้วพอคิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างวิธีในการใช้บัตรเครดิตของเราพฤติกรรมในการใช้เนี่ยถือว่าโอเคมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา
1: สำหรับผมพอยึดถือคติเนี่ยทำให้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตอะไรเลยครับเพราะงั้นเรื่องของบัตรกดเงินสดสินเชื่ออะไรต่างๆนี่คือผมไม่ได้คิดจะทำเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: บัตรเครดิตหรือว่าพวกบัตรต่างๆเหล่านี้จริงๆแบ่งเป็นกี่ประเภทคะคุณบิ๊ก
1: ถ้าให้ผมแบ่งนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทอันดับแรกคือเรื่องของบัตรเครดิตอันดับที่2บัตรกดเงินสดอันดับที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลและอันดับที่4ก็คือบัตรเดบิตครับ
0: มีความแตกต่างยังไงบ้างคะคร่าวๆ
1: ตัวของบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจ่ายตรงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีดอกเบี้ยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราจ่ายไม่ตรงเวลาหรือว่าจ่ายไปแค่ส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด นะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราใช้เลยไม่ใช่วันที่เราตัดยอดและคิดดอกเบี้ยเต็มจำนวนเลยไม่ใช่คิดจากส่วนที่เราจ่ายไปเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือบัตรเครดิต
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจ่ายให้ตรงวันหรือก่อนวันดีที่สุด
1: ครับผมส่วนแบบที่2ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลต
0: ั
1: วสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็คือเราไปสมัครกับทางธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีของเราเพราะงั้นลักษณะการคิดดอกเบี้ยก็คือเขาจะคิดตั้งแต่วันที่เราโอนแล้ววันที่เราได้รับเงินเลยนะครับ
0: ค่ะส่วนที่3นะคะบัตรกดเงินสด
1: บัตรกดเงินสดนี่ก็คือเวลาเราอยากได้เงินก็ไปกดตามตู
0: ้
1: แล้วก็คือจะโดนดอกเบี้ยตามวันแรกที่เรากดเหมือนกันครับส่วนแบบที่4ก็คือบัตรเดบิตบ
0: ั
1: ตรเดบิตนี่คือเรามีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปกดเงินมาได้นะครับก็คือคล้ายๆกับบัตร ATM ทั่วไปเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ด้วยครับ
0: นี่ความแตกต่างของ4บัตรนะคะ
1: ค
0: ุณบิ๊กเองเนี่ยมีบัตรใบแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้บัตรอย่างมีวินัยมากแต่อย่างที่คุณบิ๊กบอกไว้ว่ามีทั้งหมดตั้งกี่ใบนะคะ15ใบเวลาเราเลือกว่าจะใช้ใบไหนนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
1: ผมดูไลฟ์สไตล์ของผมเองก่อนเลยส่วนหนึ่งบ
0: ั
1: ตรเครดิตที่ผมเลือกถือในกระเป๋าตังค์นี้ก็คือจะเป็น Citym Select ก็คือเป้าหมายของผมเนี่ยต้องการสะสมไมล์ให้ได้เยอะๆแล้วตัวเนี้ยสามารถแลกไมล์ได้หลากหลายสายการบินส่วนทางด้านช้อปปิ้งเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะ15บาทได้2คะแนนเพราะฉะนั้นมันจะได้มากกว่าบัตรเครดิตใบอื่นรวมถึงตัวของลาวช์ของพารากอนที่ผมสามารถเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ที่จอดพิเศษด้วยครับ
0: อย่างนี้เวลาเรามีบัตรเครดิตหลายๆใบหลายคนบอกมันก็ได้หลายสิทธิ์หลายที่แล้วก็ช้อปปิ้งได้หลายรูปแบบอย่างนี้ถ้าส่วนตัวถ้าปัญหาแทนคุณผู้ชมนะคะว่าเราก็มีบัตรเครดิตให้หลายธนาคารเลยดีกว่าไหมแล้วก็เลือกใช้เอาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในช่วงเวลานั้นๆคุณบิ๊กว่ายังไงคะแบบนี้
1: โจทย์ตรงนี้คือขึ้นอยู่ครับแต่ละบุคคลจริงๆเลยนะครับอย่างมีเพื่อนผมบางคนเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับเขามีแทบจะทุกธนาคารเลยกล่าวถึงข้อดีของการมีทุกธนาคารก่อนก็คือเราสามารถเก็บโปรโมชั่นได้ทุกสถานที่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ข้อเสียก็คือแต้มจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รวมถึงเรื่องค่าธรรมเนียมรายปีด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถึงยอดเนี่ยค่าธรรมเนียมรายปีก็จะเรียกเก็บมาที่บัตรเครดิตของเราแน่นอนครับ
0: ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ยังไงแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าต้องบริหารบัตรเครดิตหลายใบเพราะว่าต้องพกหมดเลยแล้วก็ไปที่ไหนก็เลือกเอาทางคุณบิ๊กแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาส่วนตัวคุณบิ๊กเองหรือว่าอยาก

0: แนะนำคุณผู้ชมจะเลือกใช้บัตรเครดิตเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอะคะ
1: เกณฑ์ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อก็คือ1ดูไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราทำอะไรเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเราเข้าห้างโลตัสบ่อยที่สุดเราก็อาจจะเลือกเป็นโลตัสแพลตินั
0: ม
1: เพราะได้เครดิตเงินคืนถึง 3.5% เกณฑ์ข้อที่2ของผมก็คือเรื่องของสาขาแล้วก็การบริการ call center นะครับสาขาเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่มีผลมากนักแล้วเพราะว่าเราสามารถจ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายออนไลน์ก็ได้ไม่มีค่าธรรมเนีย
0: ม
1: แต่ว่าเรื่อง call center ผมก็ให้น้ำหนักเหมือนกันสมมุติว่าบัตรเราหายเนี่ยโทรไป call center เนี่ย30นาทียังไม่มีคนรับเลยคนเอาไปรูดแล้วจบเลยครับเราต้องเป็นคนจ่ายนะครับ
0: เอาล่ะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราต้องรับผิดชอบก่อนที่แบงค์จะรับรู้เรื่อง
1: ถ้าเกิดว่าแบงค์เขายอมจ่ายให้เราก่อนก็ถือว่าแบงค์เขาใจดีไปครับข้อที่3ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมรายปีครับค่าธรรมเนียมรายปีเราสามารถแบ่งได้2แบบก็คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บเพราะเราใช้ยอดไม่ถึงกับแบบที่2คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เราจ่ายไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา
0: อ๋อมีด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เช่นอะไรคะ
1: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างAmex Platinum เราจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไป 35,000 แต่เราสามารถเข้าฟิตเนสได้ฟรีแล้วก็เรื่องของเบเนฟิตของ Amex Platinum เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเขาเทคแคร์ลูกค้าดีครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว่าค่าธรรมเนียมที่เสียไปอาจจะแลกกับอะไรบางอย่างที่เราได้ใช้บริการอยู่แล้วอย่างฟิตเนสเป็นต้น
1: ใช่ครับแต่อย่างแรกเลยนะคะว่าค่าธรรมเนียมรายปีที่เกิดจากการที่เราใช้ยอดไม่ถึงเนี่ยเราไม่ควรจ่ายเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายเนี่ยแสดงว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะกับบัตรเครดิตใบนั้นแล้วครับ
0: สุดท้ายล่ะคะ
1: สุดท้ายเป็นคุณสมบัติที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญมากที่สุดก็คืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากการรูดบัตรเครดิตครับถ้าเรามองคร่าวๆก่อนนะครับก็คือจะเป็น25บาทได้1คะแนนอันนี้คือพื้นฐานเลยแต่ก็มีบางบัตรเหมือนกันที่25บาทได้2คะแนนแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับมีบัตรเครดิตอยู่เจ้าหนึ่ง1บาทได้1คะแนนแต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปแลกเป็นของกำนันออกมาเขาต้องใช้ถึงแสนคะแนนเพื่อได้วอชเชอร์ออกมา500เพราะฉะนั้นเราต้องดูส่วนของอัตราผลตอบแทนด้วยครับ
0: มีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะคะเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่เราหลายคนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณบิ๊กอยู่กับเราต่อช่วงหน้าจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นนะคะว่าแล้วเราล่ะถ้าเราชอบอะไรบางอย่างเช่นชอบสะสมไมล์ชอบสะสมแต้มชอบแคชแบ็กเนี่ยควรจะเลือกบัตรแบบไหนคุณบิ๊กเองเนี่ยเขาเนี่ยดูข้อมูลจากเกือบจะทุกบัตรเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้ววันนี้จะมาเล่าให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนฟังกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อหน้าคนไ
0: กลกลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณบิ๊กนะคะถึงเคล็ดลับในการเลือกและใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะคะเห็นคุณบิ๊กเนี่ยเวลาโพสต์ลงเว็บไซต์อย่าง pantip.com นะคะก็มีแฟนๆตามเยอะมากเลยก็แชร์กันมหาศาลเลยนะคะแล้วไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเวลาเราใช้บัตรปกติแล้วใช้ไปกับอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างคะ
1: ครับผมแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆคือ 1. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานน้ำมันของกินหรือว่าช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: งั้นส่วนนี้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายของบริษัทบางทีผมไปออกทริปต่างจังหวัดเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเขารูดบัตรไม่ช้าเนี้ยแทนที่เราจะจ่ายเงินสดเราเอาบัตรไปรูดเนี้ยได้ผลตอบแทนกลับมาน่าจะดีกว่า อย่างค่าใช้จ่ายที่บ้านของผมก็คือเรื่องของค่าไฟค่าไฟเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นประมาณหมื่นเลย
0: โอ้โห
1: ใช่ครับ
0: เยอะมาก
1: เพราะว่าที่บ้านใช่ครับผมเวลาจ่ายค่าไฟเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยแต่ว่าผมก็โอเคยอมจ่ายเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็คือคะแนนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าค่าธรรมเนียม10บาทที่จ่ายไปนะครับ
0: คำนวณแล้วเรียบร้อย
1: ใช่ครับผมส่วนที่3ก็คือค่าของประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสามารถรูดบัตรเครดิตได้แต่ผมเอาบัตรเครดิตไปรูดเนี่ยได้แต้มออกมาเยอะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตบางใบเนี่ยจะไม่ให้แต้มกับประกันชีวิต อันนี้ต้องตรวจสอบกับทางธนาคารให้ดีๆก่อนไม่งั้นจะอาจจะเสียสิทธิ์ได
0: ้
1: ส่วนที่4ก็คือค่าใช้จ่ายที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับเพราะด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศมากๆมีเคล็ดลับอย่างนึงก็คือตัวผมเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยผมจะอาสาเป็นคนรูดครับ
0: อ๋อเราให้เพื่อนมาจ่ายเรา
1: ใช่ครับเพราะเราได้แต้มเยอะด้วยครับครับผมอ
0: ย่างนี้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเวลาเรารูดบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งค่าธรรมเนียมของธนาคารก็จะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เราไปแลกเงินสดกันอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงเขาก็จะมีชาร์จด้วยเหมือนกันความคุ้มค่าที่เราจะเปรียบเทียบว่าจะใช้เงินสดดีหรือรูดบัตรดีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราคิดจากอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นประจำครับเราต้องลองหักลบดูว่าโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะเป็นคะแนนพิเศษหรือเครดิตเงินคืนอะไรเงี้ย มันคุ้มค่ากว่ากันไหม
0: ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีโปรโมชั่นแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าการที่

0: ต้องแลกเงินแล้วก็พกเงินสดจำนวนมากด้วย
1: ใช่ครับเพราะเงินสดเวลาพกไปต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการหายที่แบบว่าค่อนข้างสูงมากแต่เวลาบัตรเครดิตเราหายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโทรระงับกับ call center ทันมันก็ถือว่าเงินยังอยู่กับเราอยู่นะครับ
0: ไปต่างประเทศก็อย่าลืมพกเบอร์ call center ไปด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเปิดโรมมิ่งด้วยนะครับ
0: นะคะกันเหนียวไว้
1: ใช่ครับ
0: นี่คือไลฟ์สไตล์แล้วก็วิธีการใช้บัตรเครดิตของคุณบิ๊กส่วนตัวเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคำแนะนำละกันเราพูดไปแล้วนะคะว่าเวลาเราอยากเลือกบัตรเครดิตเนี่ยต้องดูหลายด้านทีเดียวไลฟ์สไตล์เองนะคะการบริการ call center เรื่องของค่าธรรมเนียมหรือแม้แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับนะคะอย่างคุณบิ๊กเองก็ทำการสำรวจมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบมาแล้วด้วยเหมือนกันว่าบัตรเครดิตประเภทไหนให้ผลตอบแทนในแง่ของการสะสมใหม่มากที่สุดประเภทไหนให้ผลตอบแทนในด้านของการได้รับเงินคืนหรือว่าสะสมแต้มมากที่สุดนะคะให้ไล่ฟังถึงวิธีการก่อนแล้วค่อยเฉลยให้คุณผู้ชมฟังว่าบัตรแต่ละประเภทเนี่ยคือบัตรอะไร
1: ครับจริงๆแล้วในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ได้จากบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆก็เป็นบัญญัติยางง่ายๆเลยก็คือเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราได้เงินคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าพื้นฐานแล้วมันจะให้เครดิตเงินคืนประมาณ 1% นะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้น้อยกว่า 1% นะครับเพราะว่าเราต้องมองว่ากี่คะแนนเนี่ยแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้กี่บาทนะครับผมก็เลยมองว่าคะแนนกับเครดิตเงินคืนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันครับ
0: แต่ก็แล้วแต่เราว่าอยากจะใช้แบบไหน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วตัวเครดิตเงินคืนจะดีกว่าถูกไหมคะเพราะว่าได้ประมาณ 1% แต่เป็นคะแนนได้น้อยกว่าเป็นต้น
1: ตัวคะแนนเนี่ยบางทีได้เป็น 1% หรือเยอะกว่าก็มีครับแล้วแต่ว่าเราต้องคำนวณดีๆนะครับ
0: แล้วเราไปคำนวณมาแล้วเรียบร้อยคำตอบคืออะไรคะ
1: ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมให้ First Choice Visa นี่เป็นอันดับ1อย่างเดือนนี้ก็คือให้เงินคืน 2.5% ครับ
0: โอ้เยอะทีเดียวกว่าค่า
1: แต่ว่าเราก็คือต้องใช้ตามยอดที่เขากำหนดนะครับถึงจะได้ 2.5% ครับ
0: ยอดเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ 60,000 ครับทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึงเนี่ยอย่างเดือนนี้คือเขาจะมีลำดับขั้นของเขาว่าใช้1-200อะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปคำนวณดูอีกทีนึงนะครับว่าคุ้มค่าแล้วก็เราใช้ถึงตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าครับ
0: ในเรื่องของสะสมแต้มนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเครดิตเงินคืนเป็นต้นนะคะส่วนใครที่ชอบท่องเที่ยวล่ะ
1: ค
0: ะการสะสมใหม่เป็นยังไงบ้าง
1: ก่อนที่จะสะสมใหม่ผมอยากให้มองประเด็น2ประเด็นก่อนคือ1คุณเป็นคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรมากพอหรือเปล่าที่จะเอาไปแลกใหม
0: ่
1: เพราะว่าตัวของไมล์สะสมเนี่ยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นจำนวนมากเพราะว่าการที่เราจะแลกไปประเทศใกล้ๆเนี่ยเราใช้เงินซื้อตั๋วเองเนี่ยจะถูกกว่าครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีโลคอสแอร์ไลน์เยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เห็นคุณบิ๊กเล่าให้เราฟังแบบนี้อยากรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะหาวีซ่าหรือว่าหาผลของการเปรียบเทียบของเรากับบัตรแต่ละประเภทออกมาได
1: ้จริงๆตัวของผมเองเนี่ยเวลาเขียนบทความนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหรืออย่างมากสุดก็คือ1อาทิตย์นะครับ
0: โอ้ในการรวบรวมข้อมูลใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็คือผมมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วส่วนหนึ่งก็เลยเขียนออกมาได้อ่ะครับ
0: ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับบัตรแต่ละประเภทอีกบ้างคะ
1: ผมจะกล่าวถึงเคล็ดลับละกันผมยกตัวอย่างตัวของบัตรแรปปิดที่คนกรุงเนี่ยมักจะมองว่าใช้แทนการขึ้นรถไฟฟ้านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมขับรถเป็นหลักแต่ผมถือบัตรแรปปิดในกระเป๋าตังค์ด้วยเพราะว่ามีส่วนลดกับร้านค้าต่างๆมากมายและนอกจากเนี้ยต่อให้เขาไม่มีส่วนลดแต่เขาก็ยังมีตัวของคะแนนที่เราเรียกว่าแครอทรีวอร์ดเนี่ยให้เราเอาเป็นแลกของเป็นผลตอบแทนกลับมาได้ด้วยครับแล้วเวลาเราไปเติมเงินเนี่ยที่ตาม BTS ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่ร่วมกับอย่าง VTAC หรือว่า AS อะไรอย่างเงี้ยก็คือเติมเงินได้น้อยกว่าปกตินะครับ
0: ค่ะแล้วอยากมีคำแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการอยู่ใช้บัตรที่บอกว่ามี4ประเภทเนาะบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงบ้างให้เขาเนี่ยใช้แล้วมีประโยชน์มากที่สุดไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นภาระทำให้เขาต้องมันเป็นหนี้กับสิ่งเหล่านี
1: ้บัตรเครดิตผมเน้นเลยนะครับว่าใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่แนะนำให้สมัครเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะสมัครนี่ก็คือต้องเป็นเหตุผลที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับบัตรเดบิตนี่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเงินอยู่ข้างในอยู่แล้วเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ
0: แล้วบัตรกดเงินสดล่ะคะ
1: บัตรกดเงินสดก็จะคล้ายกับสินเชื่อนะครับว่าเราไม่ควรจะคล้องแวะนะครับถ้าไม่ได้จำเป็นจริง
0: ๆนี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กนะคะเพราะจริงๆทุกบัตรทุกประเภทการใช้งานนะคะเราสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับตัวเราเองนะคะไม่ได้ใช้เพื่อไปก่อหนี้ในอนาคตนะคะแล้วก็จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดๆกับบัตรเครดิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คุณบิ๊กบอกเราแล้วว่ามีข้อดีหลายด้านทีเดียวถ้าเราเลือกใช้ให้เป็นรวมถึงบัตรกดเงินสดนะคะหรือแม้แต่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใช้บัตรเดบิตเนี่ยก็คล้ายๆกับบัตร ATM อยู่แล้วแค่ไป

0: ูดเพื่อความคล่องตัวเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยนำมาฝากการสนใจอยากติดตามผลงานของคุณบิ๊กนะคะกับการเขียนนะคะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นกันก็ลองติดตามได้ที่พันทิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณบิ๊กที่มาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไว
3: เราต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อแทนเงินสดที่มีในปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการใช้บัตรเครดิตได้นี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กที่บอกกับเรามาตลอดทั้งรายการค่ะส่วนช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการใช้บัตรทั้ง4ประเภทนะคะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
4: บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินที่สถาบันการเงินนะครับได้คิดค้นมาเพื่อผู้บริโภคอย่างเราแต่ว่าหลายครั้งเราก็อาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเราควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพื่อประโยชน์สุดของเรานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการคิดว่าถ้าเกิดเราจะเลือกการใช้สินเชื่อ3ตัวนี้ให้ถูกใจเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจดังต่อไปนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกก่อนเลยเข้าใจก่อนนะครับว่าสินเชื่อ3ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบัตรเครดิตเนี่ยมักจะออกโดยสถาบันการเงินต่างๆและหลายครั้งก็มักจะโคกับต่างประเทศคุณมักจะได้ยินชื่อแปลกๆเช่นวีซ่ามาสเตอร์การ์ด JCB หรืออาจจะมีแบรนด์อื่นๆขึ้นมาอีกในอนาคตในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่ธนาคารต่างๆออกมาก็คือเขาจะให้วงเงินกับเราเราสามารถไปซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเมื่อรวบรวมสินค้าแต่ละครั้งที่เราซื้อนะครับใน1เดือนสมมติเราซื้อสัก5ครั้ง10ครั้งเรารูดด้วยบัตรเครดิตเขาก็จะรวบรวมว่าใน5ครั้ง10ครั้งยอดที่เราซื้อไปในเดือนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราควรจะต้องชำระทั้งก้อนขอเน้นนะครับว่าชำระเงินทั้งก้อนในช่วงเวลาของเดือนถัดไปเช่นในวันที่10ของเดือนถัดไปแต่แน่นอนครับหลายครั้งบัตรเหล่านี้ก็มักจะมีออปชันเสริมบางอย่างว่าถ้าเกิดเราไม่ชำระทั้งก้อนเพราะถ้าชำระทั้งก้อนเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารผู้ออกบัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระเพียงขั้นต่ำทางธนาคารเหล่านั้นก็จะมีการคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันส่วนมากก็จะอยู่ที่ในระดับที่ 20% ต่อปีแล้วก็คิดทบต้นทุกๆเดือนนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตมีเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับส่วนที่2ก็คือบัตรกดเงินสดชื่อมันก็บอกแน่นอนครับว่ามันใช้ในการกดเงินสดหลายครั้งนะครับมักจะเอาไปรวมกับบัตรเครดิตด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเลยเนี่ยเวลาเราไปกดเงินสดเราจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเพราะธนาคารจะคิดว่าทุกครั้งที่เรากดมันคือการกู้ยืมเงินเลยครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเราณตรงนั้นเลยในขณะเดียวกันเมื่อเรากดเงินสดในแต่ละครั้งธนาคารหรือผู้ออกบัตรนะครับหรือสถาบันการผู้ออกบัตรนั้นเนี่ยก็จะทำการคิดค่าธรรมเนียมการใช้เงินเช่น 3% ของวงเงินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัตรกดเงินสดนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลโดยส่วนมากเรามักจะถูกให้มีการซื้อผ่านโทรศัพท์ซะเยอะนะครับว่าตอนนี้ต้องการวงเงินฉุกเฉินใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะของมันก็คือว่าธนาคารจะให้เราเนี่ยนะครับกู้เงินนะครับในวงเงินที่ชัดเจนเช่นเราต้องการวงเงิน 300,000 บาทชัดๆนะครับแล้วธนาคารจะบอกเราว่าถ้ากู้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% แล้วก็ชำระเนี่ยจะต้องให้หมดภายในกี่เดือนเช่นอาจจะ24เดือนหรือ60เดือนก็แล้วแต่ว่าเรานั้นเนี่ยนะครับทำสัญญากับธนาคารอย่างไรให้สังเกตนะครับว่ามันก็คือการกู้เงินอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเทอมหรือมีระยะเวลาการชำระเงินที่ชัดเจนของสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต่างจากสินเชื่อ2อันแรกนั่นเองนะครับทีนี้คำถามคือว่าถ้าเกิดเราจะเลือกเราจะเลือกยังไงงั้นประเด็นที่2เราควรจะเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการสินเชื่อเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ใช้เงินสดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนการเงินที่ดีมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราอยากได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบัตรเราอาจจะต้องเลือกบัตรเครดิตก็ได้นะครับบัตรเครดิตมีความหลากหลายมากเพราะว่าบัตรเครดิตหลายครั้งมักจะไปร่วมโปรโมชั่นกับทางเจ้าของสินค้าเช่นอาจจะไปร่วมกับห้างสรรพสินค้าบางห้างให้ส่วนลดพิเศษแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับหรืออาจจะมีการสะสมคะแนนแล้วเอาคะแนนนั้นแลกไปเป็นไมล์สำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือที่เราซื้อของนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเจ้าดอกเบี้ยเลยก็ได้ถ้าเราใช้เป็นเงินสดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรามองว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราต้องการกู้เงินนะครับด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆเราอาจจะต้องเลือกเป็นบัตรกดเงิน

0: มากกว่านะครับหรืออาจจะต้องเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดในลักษณะนั้นมักจะไม่มีเรียกว่าเทอมในการชำระที่ชัดเจนหลายครั้งเวลาเรากดไปแล้วแล้วก็เวลาเราชำระแล้วเรามากดใหม่ก็สามารถกดได้ขึ้นมาเป็นวงเงินที่เรากดดังนั้นถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยหลายครั้งมันดูเหมือนสะดวกนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะเพลินกับการกู้เงินไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเราต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีระยะเวลาชำระชัดเจนแต่แน่นอนว่าทุกครั้งที่ชำระคุณจะต้องชำระเป็นเงินตามจำนวนที่คุณตกลงกับสถาบันการเงินนั้นก่อนว่าคุณนั้นเนี่ยจะชำระเดือนละเท่าไหร่ดังนั้นให้เลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนจากนั้นขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนนี้สำคัญมากผมมักจะใช้บ่อยๆก็คือเราจะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ครับบัตรเครดิตหลายใบนะครับมักจะฟรีค่าธรรมเนียมอันนี้ก็แฮปปี้ไปแต่หลายใบนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแต่จะมีเงื่อนไขบางอย่างว่าถ้าเราใช้เงินเช่นใน1ปีถึง 50,000 บาทนะครับเขาก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ไม่ถึงเขาก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นค่าถือบัตรปีละ 2,000 อย่างนี้เป็นต้นทำให้เราจะต้องเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูแต่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบมักจะต้องมาเปรียบเทียบเสมอคือว่าบัตรเครดิตมักจะมีสิทธิประโยชน์เยอะมากครับผ่อน 0% นะฮะกับร้านค้าต่างๆนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศซื้อของด้วยบัตรเครดิตก็จะมีการคืนคะแนนเข้ามาในจำนวนที่มากกว่าเดิมหรือการโคร่วมกับสายการบินบางสายการบินคุณก็อาจจะได้น้ำฟรีนะครับหรือเครื่องดื่มฟรีอะไรบางอย่างของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อยๆศึกษานะครับเพราะว่าแต่ละบัตรนั้นมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับให้เราเลือกให้ถูกนะครับของเหล่านี้นะครับมีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเผลอเลยชำระเงินไม่ครบแน่นอนฮะก็จะเกิดโทษด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองพิจารณาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณครับ
1: เห็นไหมคะว่าการลดรายจ่ายง่ายกว่าการเพิ่มรายได้เป็นไหนๆค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถบริหารรายจ่ายได้ดีและใช้บัตรให้ถูกวิธีมีเงินเหลือเก็บอย่างแน่นอนนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

มีคำถามนะครับว่าเวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์นะครับต่างๆปัจจุบันเนี่ยมักจะถามว่าเอ๊ะยอมรับคุกกี้ไหมนะครับคุกกี้คืออะไรนะครับแล้วเขาเอาคุกกี้ไปเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรเก็บข้อมูลอะไรจากเราบ้างนะครับเวลาเราไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงพยาบาลหรือไปซื้อรองเท้านะครับเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายผู้ให้บริการนะครับปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเช่นบางทีเราต้องไปเคาน์เตอร์นี้ก่อนเราไปเคาน์เตอร์นี้ต่อเราไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยปกติปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยผู้ให้บริการเขาจะจำหน้าเราได้จำใบหน้าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกว่าสมมติพุทธิพงศ์มาใช้บริการนี้ทำถึงสเต็ปนี้แล้วกรุณาไปทำเรื่องนี้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลกปัจจุบันแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับการที่เราเข้าใช้บริการก็คือการที่เราเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆบังเอิญมีหน้าตาเราปรากฏไปด้วยคุกกี้หลักการก็คือว่าเขาจะแฝงโค้ดเข้ามานะครับให้เบราว์เซอร์เราเนี่ยจดจำคล้ายๆกับเป็นตัวโชว์ใบหน้าของเราไปยังบริการต่างๆเรื่อยๆตามลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งปกติก็คือไว้แทร็กว่าเราอยู่สเตจไหนกำลังทำอะไรอยู่แล้วควรจะทำอะไรถัดไปนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของคุกกี้ถามว่าเขาเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไรเพื่อให้บริการเราได้ถูกต้องคุกกี้หมายความว่ายังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามีตำนานอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยมาจากนิทานเรื่อง Hansel and Gretel อันนี้ถ้าเป็นเด็กๆหรื

ป็นฝรั่งเยาวชนเนี่ยจะทราบดีนะครับก็คือเขาต้องทิ้งเศษขนมปังเพื่อ เวลาโดนแม่มดจับไปจะหนีกลับบ้านเนี่ยจะได้ตามเศษขนมปังลักษณะเดียวกันคือเบราว์เซอร์ที่มีคุกกี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับมีเศษขนมปังก็คือเอาไว้แทร็กการทำงานการเข้าใช้งานที่อธิบายไปว่าตอนนี้เราทำถึงสเต็ปไหนกำลังทำอะไรอยู่ตำนานที่สองนะครับเขาเรียกว่าฟอร์จูนคุกกี้นะครับฟอร์จูนคุกกี้ที่อาหารจีนในต่างประเทศเนี่ยเวลาทานอาหารเสร็จเขาจะแจกเขาเรียกฟอร์จูนคุกกี้นะครับฟอร์จูนคุกกี้พอแครกออกมาเนี่ยจะมีเมสเซจสั้นๆเป็นส่วนใหญ่เป็นคำทำนายเป็นโชคชะตานะครับไอ้คำนี้มันเหมือนกับว่าเวลาเบราว์เซอร์มีคุกกี้จริงๆเนี่ยเขาแนบเมสเซจสั้นๆแท็กเอาไว้ในเบราว์เซอร์เพื่อเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยไอ้เมสเซจสั้นๆเนี่ยจะแสดงว่าเรากำลังอยู่สถานะใดทำสเต็ปใดไปแล้วบ้างนะครับซึ่งอันนี้เขาก็เลยมาประยุกต์ว่าเรียกว่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์นะครับ

หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19 นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านเนี่ยครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ 1. หม้ออบลมร้อนครับ 2. หม้อทอดไร้น้ำมัน 3. เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับ

0: ผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันต่างกับไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไง
1: เราก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
2: ค่ะสวัสดีพี่อัพดีนะคะ
1: แล้
2: วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้มค่ะนางสาวทิพย์ปัดม่วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิคแบ็กยาร์ดนะคะเป็นซูเชฟอยู่ที่นั่นค่ะซูเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่อีกทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
1: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้า3เครื่องนี้ครับ
2: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
1: เพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
2: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
1: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
2: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
1: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
2: ใช่ค่ะ
1: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
2: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะยังไม่ใส่เยอะ
1: ปีกไก่แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
2: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะเราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรารีบไง
1: ผงปริศนา
2: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
1: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
2: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
1: โอเคครับ
2: พี่เอ็ดดี้จะทำหรือว่าให้อุ้งทำคะ
1: อุ้งทำสิครับ
2: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอุ้งทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องเวลาทำอาหารแล้วก็ขยำ
1: และอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
2: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้เป็นไมโครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกในเวลาเดียวนะคะเราต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยเราก็หมักไว้ก่อนฟรีซไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอดใช่ค่ะ
1: อีกสิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอ่ะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้ไม่เสียกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็อุ๊ยสะอาดจังอยากทาน
1: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
2: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
1: โอเคครับ
2: ได้ค่ะเชียวแห้งแล้วบรรยากาศจะเรียงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะให้มีความรัก
1: ว้าวว้าว
2: แต่นี้เรียงเรียงให้มันเสร็จเสร็จค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
1: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับทำทำทำใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
2: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนอ่ะเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้
1: อทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันเน
1: า
2: ะ
1: 8ชิ้นครับ
2: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้ไหมคะ
1: ไทยบอกรี
2: อุ้ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
1: คิดใหม่ครับ
2: อ๋อนึกว่าภาษาลักบอกได้นะคะเฮียดีย
1: ังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
2: ยังค่ะเฮียดี
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
2: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติ
1: ร้อยอ
2: ันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200 200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
1: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
2: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
1: กลิ่นไก
2: ่อย่างอื่นกลิ่นหนูเอง
1: อย่างไมโครเวฟครับเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้า
2: ค่ะ
1: ห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
2: น
1: ี้ก็เข้าไม่ได้
2: ไข่นี่ห้ามเอาเข้าค่ะกระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะคะ เขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่ อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟอะค่ะร้อนแบบร้อนดีมากๆเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
1: แสดงว่าเขาอาจจะเก่ง

0: ั้งพวกตุ๋นต้มนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
1: ั้
0: น
1: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
1: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาในจากร้านสะดวกซื้อค่ะเอาเข้าไปทั้งอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ได้เกิดมาด้วยเพื่อคู่กันค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
0: แต่ถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้ได
1: ้ไม่ควรค่ะ
0: อยู่ดีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เพราะว่าเขามีตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
1: ไม่ต้องไม่ต้อง
0: เขามีให้อยู่
1: เขามีของเขาใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นตุ่นสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
0: ผมขออนุญาตอ้อม
1: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก
0: ่ร
1: ้อนร้อนร้อนร้อนค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
1: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีก
0: แต่ตอนเนี้ยผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเนาะ
1: ใช่ค่ะไก่ต้ม
0: เ
1: ดี๋ยวดูวันนี้5นาทีนะคะ
0: ครับ
1: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
0: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วโดยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
0: เพราะให้มันสุกบนล่าง
1: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟไฟอันนั้นนะความร้อนเข้า
0: ท
1: ุ
0: กที่
1: ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
0: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีก7เลยนะคะ
2: ต่อได
1: ้อันนี้ก็ต่อเลยนะคะอันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
0: พักหลุด
1: มา
0: หน่อย
1: ป้าเฮ้าแล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
0: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
1: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
0: า
1: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดิฟไฟเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
0: ยังไงกินวะเหมือนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อโดยการที่เราใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึงให้ตัวเฟรนช์ไฟเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดิฟไฟเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
0: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
1: ก็ตามชื่อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ลมกับความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับ2เครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่าง2เครื่องนี้กระบวนการการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะน่าจะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
0: สุดขั้ว
1: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันเนี้ยเหมาะในครัวที่เป็นร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะตั้งวางได
0: ้
1: มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
0: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
1: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานอะไรเข้าไป
2: มากกว่าม
1: ากกว่าอะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าออกนอกบ้านทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
2: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะ

0: ใครได้เป็นนางเอกที่โดนกระทำดาวพระศุกร์นะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
1: ตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
0: นี่ค่ะ
2: โ
1: อ้มันยิ้มเลยไอ้โบ๊ะบ้าโบ๊ะเมื่อกี้ข้างในอะฮะ
2: โอ้ยแต่ถึงความร้อนเขาไม่ธรรมดา
0: ให้ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
1: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
0: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่าความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดูเท็กเจอร์แยกชัดๆเหลืออันแค่นี้นะคะในขณะที่สักหม้อทอดนะคะยังเต่งตึงแต่เพียงแค่ว่าสีมันยังไม่เข้ม
2: นี่ครับเทียบให้ดูข้างๆกันเอาทีละ
0: นี่ค่ะต่างเลย
2: แสดงว่าข้อดีของเตาอบไมโครเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
0: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมคลื่นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไขมันภายในตัวแต่อันนี้มันยังกรอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะสัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
1: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5บวก7นาทีเนี่ยครับไอ้เจ้านี่กินได้ยังครับ
0: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
1: อ๋อแปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสักกี่นาทีครับ
0: คิดว่าอีก10นาที
1: โอเคครับแล้วทางนี้ล่ะครับไปอีก10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ต้องไปไหนละค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้โอเคแล้ว
0: ใช่ค่ะถ้าไปกว่านี้ก็น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
1: โอเคครับได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
0: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
1: และ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ
1: ร้อนต่างกันยังไงนะครับของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเชฟทานได้ไหมครับ
0: ทานด้วยค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
1: จะแห้งๆเลยนะครับ
0: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื้นแล้วไม่ชิมเปล่าๆเนี่ยค่ะเพชรดูจิ้มเลยค่ะ
1: นี่
0: เชื่อรสมือหนูหน่อยเลยค่ะเหนียวอ่ะนึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำเปล่าหน่อยไหม
1: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้สุนทรียภาพในการรับประทานอาหารไหม
0: มันก็ไม่
1: ก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณหลงป่ามา2วันอะไรเงี้ยเจออันนี้ก็โอเคละนะครับ
0: ก็ไม่ควรหาทำนะคะอันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
1: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลยแต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอความนุ่มความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: 10 นาที 10 นาที
0: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25 นาทีนะคะอันนี้กับอันนี้2อัน
1: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดีฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
0: ับ 5 นาทีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฟูฟู
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้น
0: ใช่
1: อาจจะซัดอีกรอบฟูให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
1: ืม
0: อันนี้ดีกว่า
1: อืม
0: มีข้าวเหนียวไหมคะหนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่
1: อันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุ่นชาติที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่าหนึ่งอุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่อยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
1: ยังเหลืออีกฝั่งนึงครับลองฝั่งนู้นได
0: ้เพดีลองค่ะ

0: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะ
1: อันนี้ก็ดี
2: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกัน
0: อันนี้ดีกว่าไหม
2: ใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
0: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่า2หม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นตึ้นนึ่งอะไรนะครับ
2: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดและน้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ
2: หม้ออบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดและน้ำมันตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,400-1,500แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ 3,000-4,000
0: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านค่าหักกรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กินได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตครับ
3: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตรงนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะร้อนบางทีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกตครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ไฟเออร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะฮะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ำมันได้อีกชั้นนึงก็จะเป็นตัวที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ำมันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขนลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอ้ตัวฝานี้มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยและไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวกับมันมี2ตัวเป็นหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เราตั้งแล้วนะมันก็จะคุณลดความร้อนก็จะทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกระเป๋าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการรีถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะ3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
0: โอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
4: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษ เช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
5: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวมานำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเปรียบเสมือนเป็นการปิดทองหลังพระซึ่งราษฎรอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับมันก็ไม่มีชีวิตไม่มีความชุ่มชื้นนะครับผม

0: ป่าไม้นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์เช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งผลิตไม้แปรรูปเป็นต้นนอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติต่างๆอีกด้วยแต่ทว่าในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกเหลืออยู่ประมาณ30%ของพื้นที่โลกทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆจึงทำให้เกิดนักวิชาการป่าไม้ขึ้นเพื่อศึกษาป้องกันและอนุรักษ์เพื่อให้ป่าไม้ยังคงอยู่กับเราต่อไป
1: ผมสิทธิ์ตำรวจโทกุลบลพลวรรณตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2: สวัสดีพวกเราทุกคนเนาะก็ประชุมประจำเดือนกันที่เราจัดขึ้นให้พวกเรามาผลการปฏิบัติงาน
3: สรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันวางแผนการลาดตระเวน
4: ติดตามร่องรอยนะครับจากกล้องที่ติดเอาไว้นะครับ
1: เจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีรูปแบบในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด้านงานศึกษาวิจัยนะครับการป้องกันและปราบปรามนะครับการดูแลรักษาพื้นที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์กับราษฎรรอบพื้นที่ไม่ให้เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรนะครับผมสมัยตอนผมเป็นเด็กนะครับใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินนะครับแต่เมื่อโตขึ้นมาความคิดได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าเราได้มาเข้าเรียนศึกษาที่คณะวรรณศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทำให้แนวความคิดเราเปลี่ยนผมได้สนใจอาชีพของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผมได้ดูสารคดี2โลกนะครับซึ่งเห็นพี่สืบนาคาเสถียรนะครับในการทำการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับทำให้เกิดความชื่นชอบ

ก็เกิดแรงบันดาลใจทำให้เราสนใจที่จะมาทำงานอาชีพนี้แรงบันดาลใจในการทำงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในแต่ละวันก็คือเราได้เห็นเพื่อนร่วมงานเรามีความลำบากทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ว่าในทุกๆวันเราต้องออกไปทำงานในหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จ

0: ประวัติการเรียนของผมนะครับหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็เข้าศึกษาต่อที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากจบการศึกษาก็ไปเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้อยู่1ปีหลังจากนั้นก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างที่กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอยู่กลุ่มสำรวจซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิจัยคอยสำรวจพันธุ์ไม้ตามโครงการต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปรับราชการตำรวจที่โรงเรียนตำรวจนครบาลที่ศาลายานะครับหลังจากจบมาก็ปฏิบัติหน้าที่ที่รถสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ครับจนกระทั่งปี2553นะครับผมก็ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบรรจุที่ตำแหน่งอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีหลังจากนั้นก็ไปช่วยทำยุทธการไม้พยูงนะครับที่อีสานตอนบนนะครับตอนนั้นมีวิกฤตไม้พยูงในประเทศไทยก็ได้ไปอยู่ชุดส่วนล่วงหน้าชุดเฉพาะกิจของกรมนะครับก็หลังจากเสร็จภารกิจย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนกระทั่งปัจจุบันนี้มาทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาผลงานที่ผ่านมานะครับในการทำงานกรมอุทยานก็สิ่งที่ผมประทับใจก็มีได้ร่วมกันจับกุมนายทุนชาวเขมรนะครับที่เข้ามาลักลอบทำไม้ในเขตอุทยานนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการติดตามอยู่นานพอสมควรนะครับก็กว่าจะติดตามได้แล้วก็สามารถขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดได้
1: ต่อไม้น่าค่าชาวบ้านเข้ามาแล้วประมาณสักเดือนที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่เราไปเจอผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้อยู่นะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนเข้าคือให้เขาอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้เราได้ไม่ว่าจะเขาเป็นทานอาหารหรือว่าหลับหรือว่านอนอยู่นะครับผมเราก็วางกำลังเข้าชาร์จจับกลุ่มในส่วนวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการลักลอบทำไม้พยุงนะครับเราก็ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสโดยลำพังเจ้าที่เองจะออกตรวจลาดตระเวนเนี่ยในป่าคงไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั้นเราจึงมีงานการประชาสัมพันธ์นะครับในการแก้ปัญหานะครับผมแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานราชการไม่ว่าเป็นตำรวจทหารในการออกตรวจลาดตระเวนป่า

0: แนวคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ต้องมีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริง
1: เดี๋ยวเราออกตรวจลาดตระเวนตามปกตินะ

0: คำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับก็ใช้ตั้งแต่สมัยปฏิบัติหน้าที่การตำรวจนะครับก็คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากมากในลาภผลมุ่งเพ่งตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมจะทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับ
1: สำหรับประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝนและปริมาณน้ำฝนที่ทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื่นที่ต่างกันโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ป่าประเภทไม่ผลัดใบและ 2. ป่าประเภทผลัดใบซึ่งป่าประเภทไม่ผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าดงดิบ 2. ป่าสนเขา 3. ป่าชายเลน

0: 4. ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด 5. ป่าชายหาดส่วนป่าประเภทผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าเบญจพรรณ 2. ป่าเต็งรัง 3. ป่าหญ้าในปัจจุบันป่าไม้เหล่านี้ได้ถูกทำลายไปจำนวนมากทำให้ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศรวมถึงสมดุลต่างๆดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรที่จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนก่อนที่เราจะไม่เหลือทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้กับลูกหลานต่อไป
1: การทำงานของเจ้าที่กรมอุทยานก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับของทุกหน่วยงานนะครับการมีส่วนร่วมกับราษฎรชุมชนในพื้นที่นะครับทางอุทยานก็จะมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับให้ความรู้กับราษฎรในพื้นที่ในเรื่องของการไม่บุกรุกพื้นที่ในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับ
2: วันนี้มาก็มาทำกิจกรรมส่วนหนึ่งของเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
3: เวลากันอยู่เยอะนะครับกระทิงออกลูกตกลูกกันเป็นตัวนะ
1: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่นอกหน่วยนะครับที่อยู่รอบอุทยานก็จะมีในการออกตรวจลาดตระเวนนะครับซึ่งเรามีหน่วยกำลังทหารในพื้นที่นะครับเนื่องจากอุทยานชาติตาพยานะครับเป็นเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านงั้นเราต้องมีการสนที่กำลังในการออกตรวจลาดตระเวนส่วนในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องได้ร่วมกันทำงานออกพื้นที่ร่วมกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่ปล่อยให้เจ้าที่ของเราไปทำงานด้วยตัวเองได้ในบางเรื่องซึ่งว่าเขาอาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจงั้นเราต้องลงพื้นที่ร่วมกับเขาด้วยนะครับก็เนี่ยครับระหว่างลาดตระเวนก็เจอเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เข้ามาตั้งสลิงดักสัตว์นะครับก็เราก็ต้องทำการเก็บกู้แล้วก็มาร์คพิกัดลงไปนะครับเพื่อว่าในรอบต่อไปเราก็จะออกลาดตระเวนจุดเดิมซึ่งว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่เข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการซึ่งเราต้องลงพื้นที่ครับเพื่อเก็บตัวอย่างมันนำวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านงานป้องกันและปราบปรามซึ่งแบ่งเป็นการป้องกันลับลอบการล่าสัตว์ลับลอบการทำไม้และลับลอบการบุกรุกพื้นที่ซึ่งแต่ละกรณีนะต้องลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างเช่นลักลอบการล่าสัตว์เราก็ต้องออกตรวจพื้นที่หรือว่าลักลอบการทำไม้ส่วนบุกรุกพื้นที่เราก็ต้องออกตรวจสอบแนวเขตเป็นประจำส่วนงานที่มีปัญหามากที่สุดก็คงเป็นงานบุกรุกพื้นที่ของราษฎรที่อยู่ตามรอบแนวเขตเนื่องปัจจุบันประชากรของเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่เนื้อที่มีจำนวนเท่าเดิมทำให้ราษฎรรอบแนวเขตเข้ามาบุกรุกวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องรวบรวมข้อมูลนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบทำความเข้าใจกับราษฎรแต่เมื่อทำความเข้าใจราษฎรไม่ได้เราก็ต้องตามปัญหานี้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ปัญหานี้มันยุติลงภารกิจที่เราทำวันนี้ก็คือการออกตรวจลาดตระเวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันลักลอบการทำไม้และล่าสัตว์ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับมีต่างคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าจะเป็นส่วนล่วงหน้านะครับซึ่งคอยดูว่ามีภัยคุกคามอยู่หน้าแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ข้างหลังชุดหลังนะครับมีรองหัวหน้าชุดนะครับคอยควบคุมดูแลมีส่วนคอยเก็บข้อมูลแล้วก็มีมือ GPS นะครับมือแผนที่ซึ่งต้องทำงานกันเป็นระบบเพื่อได้ข้อมูลลาดตระเวนเหล่านี้นะครับเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการออกตรวจลาดตระเวนในคราวต่อไปนะครับเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าให้มากที่สุดคุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหนึ่งอันดับหนึ่งก็ต้องมีใจรักความเสียสละนะครับความมุ่งมั่นนะครับเราต้องรักในอาชีพของตัวเองนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละครั้งเรามีแรงเสียดทานอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราต้องเผชิญปัญหาโดยตรงนะครับงั้นเราต้องมีใจรักมีความเสียสละนะครับผม

การที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตัวเองถึงจะทำให้เราถึงประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ขอบเขตจุดสูงสุดของอาชีพเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เป็นผู้บริหารในองค์กรที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเห็นความทุกข์ยากของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภาคสนามเป็นผู้บังคับชาที่ดีผลกระทบของอาชีพเจ้าหน้าที่นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีผลในการดำเนินชีวิตบ้างเนื่องจากว่าภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องออกตรวจลาดตระเวนนะครับทำให้ไม่มีเวลามาดูแลครอบครัวนะครับก็ต้องเสียสละต้องยอมรับมันให้ได้เมื่อเราเลือกที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับความห่างเหินจากครอบครัวก็มีส่วนสำคัญแต่ทุกคนที่มาทำงานที่นี่ก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะรักษาพื้นป่าของเราไว้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อายุของตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีอุปสรรคบ้างก็เหมือนนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่ว่าเราใช้ร่างกายเปลืองหรือไม่ถ้าเกิดเรายังฟิตตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินป่าอีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่จิตใจด้วยหลายครั้งก็มีเจ้าที่ที่อายุใกล้เกษียณแล้ว 58-59 แต่เขาก็ยังเป็นหัวหน้าชุดนำน้องๆเดินป่าด้วยความห่วงใยของเขาซึ่งมีความรักความผูกพันกับอาชีพนี้ก็ยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสมเด็จอภิญญาเมหากุลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นนิสิตชั้นปีที่2ครับคณะวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านป่าไม้ซึ่งรวมถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของต้นไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆด้วยครับแรงบันดาลใจของผมนะครับคือการที่ตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับวิชาบรรณคดีกับวิชาวรรณศาสตร์ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราการที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวรรณศาสตร์หลังเรียนจบนะครับผมอยากเป็นนักวิชาการป่าไม้ครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าไม้ลดลงในแต่ละปีผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูป่าไม้ประเทศไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสลินทิพย์เพื่อนฝูงค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์นะคะก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินป่าค่ะชื่นชมธรรมชาติชอบดูสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ดูนกดูธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะเลยเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์ค่ะความน่าสนใจความสำคัญของคณะวรรณศาสตร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติป่าไม้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโลกของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือว่าอะไรต้นไม้ธรรมชาติสามารถช่วยประคับประคองโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะจึงเป็นความน่าสนใจของคณะวรรณศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนิคมแหลมศักดิ์ครับคณบดีคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราให้การศึกษาด้านการป่าไม้ชั้นสูงนะครับสิ่งที่เราศึกษานั้นเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งเรื่องของต้นไม้หรืออะไรเกศพืชทุกชนิดที่อยู่ในป่ารวมทั้งที่เราเอามาปลูกเลี้ยงด้วยนะครับสัตว์ป่า

0: ะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในป่าอันได้แก่พวกเห็ดชนิดต่างๆนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราพูดได้ว่าวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นสถาบันชั้นสูงครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การศึกษาทางด้านการป่าไม้ครบวงจรคณะวรรณศาสตร์ของเราเนี้ยแบ่งเป็น6ภาควิชาครับอันได้แก่ภาควิชาอนุรักษ์วิทยาภาควิชาการจัดการป่าไม้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาควิชาวรรณวัฒน์วิทยาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้แล้วก็ภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะมากกว่า1หลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นภาควิชาอนุรักษ์วิทยาเราก็ให้การเรียนการสอนทางด้านการจัดการลุ่มน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการอุทยานนันทนาการและก็การท่องเที่ยวนะครับหรืออย่างกรณีของภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางไม้นะครับเพราะฉะนั้นในคณะวรรณศิลป์นั้นก็มีเปิดโอกาสให้เรื่องของการเรียนการสอนและการทำงานที่ค่อนข้างจะกว้างขวางและก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับนิสิตวรรณศาสตร์เนี่ยที่เข้าเรียนกับเราเนี่ยปีแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียนพื้นฐานในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเช่นคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์นะครับรวมทั้งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็นิสิตเองยังได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านการป่าไม้ก็คือวิชาวรรณศาสตร์เบื้องต้นวิชาทางด้านอนุรักษ์วิทยานะครับแล้วก็นิสิตยังได้ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นในการไปเดินป่าในการใช้ชีวิตในป่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าปีแรกเลยนะครับส่วนปีที่2นั้นเนี่ยนะครับนิสิตก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาในเรื่องของการปลูกป่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูป่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของสัตว์ป่านะครับ
1: ในปีที่3นั้นเราจะเริ่มเจาะลึกไปในเกี่ยวกับความชอบที่เราต้องการของคณะวรรณศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการลุ่มน้ำสัตว์ป่าหรือจะเป็นวิศวกรรมป่าไม้ครับ
2: ส่วนปีที่4ก็จะเป็นการทำโปรเจกต์จบซึ่งคือการประมวลผลจากที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3
3: ในการเรียนในคณะวรรณศาสตร์ก็คือจะมีทั้งภาคสนามแล้วก็ภาคบรรยายก็คือเรียนห้องเรียนนิสิตคณะวรรณศาสตร์ก็จะมีการฝึกงานภาคสนามเป็นในตัวทุกซัมเมอร์ส่วนเรียนในคณะก็คือจะเป็นเรียนตัวเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานก่อนที่จะออกภาคสนามอีกที
4: สำหรับตรงนี้เรามาอยู่ในจุดที่เราได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าหรือคาเมราแท็บไว้นะครับเมื่อ15วันที่แล้วนะครับการศึกษาสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีป่ามีต้นไม้ให้เรามองเห็นก็มันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีสัตว์ป่า

0: จุดเด่นของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือการที่เราศึกษาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นเรื่องของหลักการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าในคณะวรรณศาสตร์นะคะก็ต้องเรียนทางสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด 2.00 ขึ้นไปค่ะ
2: นักเรียนที่สนใจที่จะเข้าเรียนในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์นะครับก็จะต้องทำคะแนนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเช่นชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาในการอ่านก็คือจะแบ่งว่าช่วงเช้าจะอ่านเป็นวิทยาศาสตร์บ่ายก็จะเป็นคณิตศาสตร์ส่วนหัวค่ำก่อนนอนนะคะก็จะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะมีเวลาพักของเราเป็นช่วงๆเพื่อให้สมองของเราได้พักผ่อนบ้างค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนคณะวรรณศาสตร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนอกจากจะเป็นความรู้แล้วอยากจะให้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายครับเพราะว่าคณะของเรานั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพในตอนแรกเข้าแล้วก็มีการทดสอบร่างกายเป็นระยะตอนเรียนครับ
2: ในเรื่องการสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะรับใน

0: ระบบ TCAS ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นการรับตรงโควต้าพิเศษหรือว่า Admission เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการป่าไม้สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปศึกษาต่อในด้านไหนดีผมอยากจะให้มองว่าปัจจุบันนี้เราชอบทำสิ่งไหนมีความสุขครับเพราะเนื่องจากว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องศึกษาต่อจนไปถึงขั้นการทำงานใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะเลือกสิ่งที่เรามีความสุขและสามารถอยู่กับมันได้ตลอดครับ
3: การใช้ชีวิตเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามีทั้งอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกรุ่นพี่ก็ช่วยในการเรียนในการใช้ชีวิตคือหลายๆอย่างทำให้ภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์มากค่ะสำหรับความสุขที่ได้เรียนในคณะนี้นะคะก็คือเราได้เรียนในสิ่งที่เรารักค่ะ
2: ความภาคภูมิใจที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับคณะวรรณศาสตร์นะครับคือเราได้เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยให้มีความยั่งยืนครับ
4: ความสุขของผมที่ได้เป็นเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เสียงขอบคุณจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าเด็กๆน้องๆที่ให้กำลังใจเราที่เรามาช่วยดูแลปกปักรักษาทรัพยากรของชาติมันก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นสายตาที่เขามอบให้เราที่เขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขสำหรับความภาคภูมิใจในอาชีพเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับผมมีความภาคภูมิใจมากถึงแม้จะไม่มีใครรับรู้ได้โดยตรงทุกวันนี้ที่เรามีน้ำมีอากาศมีสัตว์ป่ามีป่าไม้ให้คนไทยได้ดูได้เห็นเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราเป็นตัวแทนของคนไทยมาเข้ามาปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรของชาติครับผม

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อของเราไม่ออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว่นกิ่งมันพอมีดคว่นกิ่งเอาเปลือกออก

อาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากขนอ่อนมันแตกจำนวนมากรากขนอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงระบบระบุมลินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคปริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: นมัสการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จราชการที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องมีต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับเสด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมาวัสการหลวงพ่อที่นี่
0: คือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ่อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผมอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดทุกวันอาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม
0: โอ้โหตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายๆเย็นๆเดินสบายๆอากาศไม่ร้อนเช้าๆนี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้โอเคครับผมงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ครับผมตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติจะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
1: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
0: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
1: ลองไหมพี่ลองป่ะลอง
0: ลองแต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
1: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
0: ถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดได้สวยมืออาชีพอ
1: ร่อยนะพี่
0: เป็นขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
1: ทำไม
2: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นคุณผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดีปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
1: 20บาทค่ะ
2: กระทงละ20บาทคุณผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัว
0: และก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับอันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
1: ไส้ไส้หวานจ้ะ
0: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนี้
1: ไส้เค็มจ้ะ
0: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
1: ไส้ไข่ฝอยทอง
0: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
1: ใช่
0: เป็นไส้มะพร้าวหวาน
1: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็ม
1: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
1: จ้ะ
0: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานหุ้ยไม่เคยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้มะพร้าวแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอันนี้ครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู
1: ่
0: คุณพ่อตอนที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
1: ถังยังไม่แตก
0: อร่อยมากเลยแม่ อุ้ยแต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยจริงขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยห
2: หอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
3: หม้อไก่เจ้าค่ะของพื้นถิ่น
2: แกงอะไรนะครับคุณแม่
3: หม้อไก่เจ้าค่ะ
2: แกงนอกหม้อไก่
3: จ้ะแล้ว
2: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
3: เป็นชื่อเขาจ้ะค่ะ
2: แกงนอกหม้อไก่โนรู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
3: าหารพื้นถิ่นเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเขากินชื่อ
2: กินคู่กับอะไรครับแม
3: ่มีผักดิบแอม
2: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
3: แล้วจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได
2: ้ครับผมแล้วก็จะมีปลา
3: เป็นปลาพื้นถิ่นนะจ้ะค่ะเนี่ย
2: เป็นปลาแบบ
4: ปลาแม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
2: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลาสดเลย
4: ปลาเกลือ
2: เป็นปลาเค็มรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
4: แกงนอกหม้อเนี่ยจะเป็นต่อรับราชการที่ห้า
3: จ้ะราชการที่ห้า
2: จ้ะขอบคุณมากครับแม่เดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต่อ
4: ร้านนี้ทีเด็ดเลยพี่ขนมปลากิมสูตรโบราณ
2: อ๋อแม่เขาขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลยสวัสดีครับรอเล่นครับแม่ขออนุญาตให้คุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสแล้วเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยส
3: ุ
2: ดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
3: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
2: โหแล้วสูตรนี้ออกมาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
3: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
2: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
3: ใช่เจ้าค่ะ
2: หอมมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะ
3: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
2: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
3: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
2: แล้วรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
3: ใช่เจ้าค่ะ
2: นี่ของจริงคุณผู้ชมต้องมาชิม
3: แล้วน้ำตาลที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโหนดนะเจ้าค่ะ
2: เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับกินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโลกร้อนได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่งอัน
4: เป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค่ะ
2: อ๋องั้นผมเอาติหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
4: เจ้าค่ะ
2: เอาอันนี้ได้ไหมอ่ะ อันนี้ไม่อิ่ม ที่นี่ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
4: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมข
2: ึ้
4: นมา
2: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากแล้วเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้วรู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยงเกินไปลองมาชิมที่นี่ไม่หวานจัดแต่หอม
4: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10 บาทเจ้าค่ะ
2: อันนี้30

0: ช่เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้ามาเติม10บาท
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
0: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ
1: ้
0: ารั่วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
1: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผมอย่าถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมกงไหมครับขนมกงครับผมขนมกงนะครับขนมมงคลหายกินยากครับผม
0: โอ้โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
1: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
0: ได้เลยค่ะ
1: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
0: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
1: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็คเกจจิ้งมากเป็นแพ็คเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับอันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
0: คือเราขายคุณภาพนะคะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
1: ครับโน้ตและทางนู้นนะที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
0: ขนมบ้าบิน
1: โอ้ยทำไมแก้ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบินนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้า
1: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
0: ไม่ค่ะ
1: อุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะพร้าวมันโดนกับความร้อนอะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณคร
0: ับ ยังไม่เห็นชิมหม้อแกงเลยหม้อแกงก็อร่อยนะ
1: ได้ทำไมหม้อแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่น
0: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
1: อันนี้หม้อแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทาร์ตไข่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดงด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในม
0: ัน
1: จะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าปากแล้วละลายเลย
0: ค่ะ
1: สุดยอดชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
2: มาตลาดต้องมาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
0: นี
1: ่ไอศกรีมกะลานะขอรับ
0: ทำเอง
1: น
0: ะพี่
1: ทำเองไอศกรีมเองด้วยเหรอ
0: เจ้าค่ะ
2: ทำเองค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
0: ทำเอง
1: สุดยอดนะครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เหล่าไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
2: ต้องเลยเจ้าค่ะเหล่าไม้ไผ่ด้วยเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยนี่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเนี่ย
2: เรื่องจริงเรื่องจริงทำกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่าง
1: กะลาก็ทำเอง
2: ใช่เจ้าค่ะ
1: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
2: จะหมุนเวียนกันอยู่เลยเจ้า
1: ทงด้วย
0: ใช่แล้วเจ
1: ้
0: า
1: สุดยอด
3: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีด้วยนะคะ
0: เป็นส่วนเกษตรอินซีทำเองเลยเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาท
1: อ๋อ
0: เป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
1: ขึ้นหมองฮะแบบเป็นไอศกรีมแบบกะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานๆหอมๆนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: พ่อค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับกุ้งแม่น้ำสองตัวอย่างนี้เลยเหรอ
4: ครับ
1: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
4: ครับ
1: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร
4: ่50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็นปลาแซลมอน
1: มีเป็นปลาแซลมอนด้วย
4: ครับ
1: คือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ
4: ่
1: ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะ
4: ครับ
1: มันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
0: นี่เลยพี
1: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
2: ค่ะกุ้งปลาหมึก
1: มีลมมิดทะเล
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงกลางเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะอร่อยด้วยแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมๆเหมือนเวลาเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
2: 30บาทค่ะ
1: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
2: ได้8ชิ้นค่ะ
1: อื้อยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างร้านหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนะครับทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับ แล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะ

0: มาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
2: กระเทียมพริกไทย
0: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังล่ะครับ
2: กลัวคนกินไม่อิ่ม
0: กลัวคนกินไม่อิ่ม อันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
2: กกระเรียน
0: นกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วงต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
1: ป้าตีเนี่ยยังมีสูตรสิบเด็กนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
0: ก๋วยจั๊บโบราณ
1: ใช่ทำตอนทำถวายรัชกาลที่5
0: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติมันจะไม่เหมือนได้ยังไงครับ
1: ลองถามป้าตีเลยค่ะอยากให้ป้าตีลองคนครับ
0: จริงเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
2: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
0: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ตีกันครับโอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
2: ใช่จ้ะ
0: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม
2: ่เอาอบเชยใส่ก่อนเน
0: า
2: ะ
0: อบเชยไม่เอาไปเผาไฟมาหรอครับผม
2: จ้ะปิ้งไฟก่อน
0: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลยนะครับ
2: โอ๊ยกั๊กเนาะ
0: เหมือนเครื่องพะโล้เนาะโอ๊ยกั๊กต้องเอาเผาไฟไหมครับเอาไปเผาเอาไปคั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับโอ๊ยกั๊กขาก็ไปเผาไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
2: ใบอบเชยใบสด
0: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอ
2: ันนี้ก็เพิ่มความหอม
0: ใบเตย
2: จ้ะ
0: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
2: ต่อไปก
0: ็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลือใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
2: เต้าเจี้ยวดำ
0: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรอะครับแม่
2: คือทำให้มันหอมอะเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวดำ
0: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
2: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
0: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
2: ต้มในหม้อ
0: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
2: มันจะออกมาเป็นแบบนี
0: ้แยกเอาไว้แบบนี้โอ้อันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
2: ก็เดือดสักพักนึงอะเนาะ
0: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
2: ใช่จ้ะ
0: ทำไมถึงใช้แบบนี้เราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
2: เป็นชาวยวนจ้ะ
0: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
2: แล้วก็ไทย
0: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
2: พวกผักพวกอะไรเนี่ยน
0: ้
2: ำก๋วยจ
0: ั๊
2: บม
0: ัน
2: ก็เหมือนไทยเนาะ
0: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโกลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
2: ใช่จ
0: ้
2: ะ
0: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
2: ใช่จ้ะ
0: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส
2: ้
0: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
2: ใช
0: ่โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้มแต่เดิม
2: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
0: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วเหรอ
2: ใช่
0: คือเราจะรู้สึกว่าแบบพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
2: ต้องมีงาน
0: ต้องมีงานถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
2: ใช่จ
0: ้
2: ะ
0: โอ้งั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม
2: ่
0: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเลย
2: เนื้อหมู
0: ที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีกที
2: ใช่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับ
2: จ้ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามหนึ่งขายประมาณเท่าไหร่ครับ
2: แม่ขายอยู่25
0: เครื่องขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
2: จ้ะ
0: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมากที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบๆขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบๆนิดๆนะหวานๆจากผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความอร่อยแบบนี้นะครับหาชิมได้ที่ชุมชนหาดสลา

0: นะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผมแล้วก็มาถึงอาหารของผมกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับเทคนิคที่ต้องห้ามพลาดเลยครับ
1: ต้องบอกว่าอาหารของฟู้ดเวิร์กก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรัชกาลที่5นั่นเองครับผมก็คือต้องบอกว่าตามประวัติที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงโปรดเสวยปลาทูนะครับผมหรือว่าปลาทูทอดนั่นเองถ้าใครเคยเห็นภาพที่เป็นรูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผมปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่มั้ยครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตกท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆ นะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกลีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างเกินไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนิดหนึ่งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับพริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูส่วนจะยีกอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลองชิมดูนะครับถ้ากะปิเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามและเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโลนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะครับกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำโลกันเรามาแกะปลาทูก่อนคุณผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้ระดับแรกนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณคีบนะคุณผู้ชมมันจะมีคีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณคีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับการดึงตรงคีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างทะแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับเราอาจจะต้องหักตรงปลายหางนิดนึงแต่เดี๋ยวมันเอามาต่อได้คุณผู้ชมแล้วพอประกบกลับมาคุณก็จะได้ปลาทูไร้ก้าง1ตัวครับผมหลังจากนั้นแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับผมน้ำเล็กน้อยนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนำให้เอาไปแช่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแช่เนี่ยมันจะนิ่มเกินไปนะ

0: ครับเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยหลังจากนั้นก็เริ่มจากผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาทูของเราครับพยายามดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับหลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมายหลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียมาแล้วมาทำ1จานให้โน้ตชิม
1: ก็รสชาติก็กลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
2: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
1: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
2: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบเนี้ย
1: อร่อย
2: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผัดกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เข้ากัน
2: แต่ตัวแป้งอ่ะมันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหมแต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบกรอบข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารจานนี้ไว้นะครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับขอบคุณครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี
1: ้ได้เลยจ้ะค่ะ
2: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
1: ได้
2: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับ
1: ได้ค่ะได้แล้ว
2: เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการ

0: ปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
2: ที่มันจม
1: น้ำ
2: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
2: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
1: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
2: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
2: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
2: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
2: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
2: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
2: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค่ะแล้ว
2: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
2: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
2: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
2: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
2: ค่ะเสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
2: ้ขั้นตอนสำค
1: ั
2: ญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
2: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
2: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
2: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
2: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
2: ไม่ระวัง
1: ไ
2: หม
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
2: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
2: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
2: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
2: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
2: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวมาลที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมาก
2: อ่ะ

0: เป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
1: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
0: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
1: ตำ
0: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
1: ออกให้หมดเลย
0: โอ้นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
1: ะ
0: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
1: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
0: ค่ะ
1: ให้ตัวนี้กระเทาะ
0: อ๋อ
1: มันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่า
1: ค่ะ
0: วนด้วย
1: ค่ะ
0: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหม
1: แม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได้
1: ค่ะ
0: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan.
1: แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
2: รอบหนึ่งก็ประมาณกับ20นาที
1: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
2: ็
1: จะได้ข้าวแบบนี
2: ้
1: อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
1: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
2: ่
1: าเม็ดมันจะแบน
2: ๆ
1: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
2: เป่าค่ะ
1: เป่าเพื่อเอาพวก
2: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
1: จ้ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
2: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
1: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
2: ะ
3: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มมาเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มัน

0: ก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
2: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
0: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
0: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
0: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
0: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
0: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
0: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
0: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
0: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
0: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
0: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
0: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
0: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวเมาไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยหรอ
0: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
0: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
0: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
0: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
0: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
0: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: แบนๆเนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลทรายแดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพูดทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพูดไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้พูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
3: ไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับ
4: ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการพอกขาวเป็นหลักนะครับ
3: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปนะครับไปสิสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างอีกครั้งนะครับวันนี้วันสบายๆบรรยากาศสบายๆนะครับผมจะชวนมาซ่อมอะไรที่เหมือนสบายๆนะครับในห้องน้ำนะครับว้าวไม่ต้องถามเนาะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ฝาชักโครกเหลืองๆแบบนี้นะครับจะมีวิธีการซ่อมได้ยังไงบ้างวิธีการทำให้มันกลับมาขาวใสสวยงามปิ้งนะครับน่าใช้เหมือนเดิมได้ยังไงนะครับด้วยงบไม่เกิน20 บาทครับผม

าแล้วครับถอดมาเรียบร้อยนะครับพอถอดมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันเหลืองเพราะว่าไอ้เจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับที่ใช้ในการทำเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝาชักโครกก็ดีหน้ากากแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่มันเจอแสง UV ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันจากเหลืองๆแบบนี้ทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการฟอกขาวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หาได้ตามผมนะครับหรือว่าหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับบอกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ผมซื้อเจ้านี่มาเนี่ยนะครับ1ลิตรเนี่ยนะครับ160 บาทนะครับ1ขวดผมใช้ได้ทั้งบ้านเลยครับผมก็เอาไปใช้กับหน้ากากแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแป้นคอมพิวเตอร์เก่าๆอะฮะหรือว่าเราใช้มานานเนี่ยพวกนี้มันเหลืองนะครับเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับพวกนี้ฝาชักโครกแบบนี้ผมใช้ไม่เกิน100 ซีซีผมทา100 ซีซีผมใช้ได้10 ครั้ง160 บาทวันนี้ผมลงทุน16 บาทเองครับกับการที่จะทำให้ฝาตัวนี้กลับมาขาวเหมือนใหม่เปอร์เซ็นต์สูงต่ำเนี่ยนะครับ 3% ก็ใช้ได้ 6% ก็ใช้ได้ 9% 12% ใช้ได้หมดนะครับถ้า 12% ก็แก้ปัญหาได้เร็ว 6% ก็แก้ปัญหาได้ช้ากว่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอมีเจ้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็แปรงนะครับพอทาเคลือบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาเจ้านี้ไปตากแดดสิ่งที่จะทำให้ขาวได้นะครับก็คือไฮโดรเจนมอนอกไซด์แล้วก็แสง UV นะครับกระบวนการนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เจ้าสีเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวใหม่มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับก็คือหลังจากทาแล้วนะครับผมจะแรปไว้ด้วยพลาสติกแรปนะครับเพื่อทำให้เจ้าไฮโดรเจนมอนอกไซด์เนี่ยระเหยแล้วหรือแห้งไปนะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอยไอ้เจ้าก้อนไฮโดรเจนมอนอกไซด์เนี่ยแหละครับแล้วก็หลังจากไปแรปแล้วเอาออกไปตากแดดนะครับจับหมุนซะหน่อยนะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าแสงแดดมันลงแล้วมันตรงกันแล้วมันตรงนี้ได้รับแสงแรงกว่าตรงนี้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกชั่วโมงก็ไปหมุนซะหน่อยนะครับหมุนทีก็90องศาแบบนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่หมุนนะครับให้พยายามใช้มือนะครับเกลี่ยแปะนะครับก็คือไล่ไอตัวไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับให้มันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดริ้วเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทำมาแล้วอันนี้บอกตรงๆเลยขาวครับเรื่องริ้วเนี่ยผมยังไงก็ทำไม่ได้นะครับขนาดเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกนะครับแต่สุดท้ายผมได้ product ผมได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาขาวเหมือนใหม่แฮปปี้มากเลยครับแล้วน่าใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมปูแรปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมีแปรงนะครับก็ทำมาเลยนะครับผลการทำเนี่ยไม่ถาวรนะครับก็คือว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดเจ้าตัวชักโครกเนี่ยยังอยู่ที่ใกล้ๆแดดตากแดดเยอะๆนะครับสักวันมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับแล้วเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับในการทำเหมือนเดิมข้อเสียอีกอย่างนึงของการใช้กระบวนการแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวพลาสติกมันกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสักรอบ2 รอบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้พวกส่วนที่มันบางๆเนี่ยแตกได้ตามหลักการแล้วมันมีโอกาสครับพอเสร็จผมก็จะคอยตรวจนะครับดูว่าเพราะบางทีทำงานกับแรปยากนะครับเพราะว่ามันเนี่ยหดเหี่ยวได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามีช่องอยู่ก็เดี๋ยวจะดึงมาปิดซะหน่อยนึง

0: เรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวผมจะเอาไปตากคือผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับความเหลืองของตัวชิ้นงานนะครับผมคาดการณ์นะครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกชั่วโมงก็ไปพลิกเพื่อทำให้ทุกมุมทุกซอกนะครับของชิ้นงานเนี่ยนะครับมันได้รับแสงแดดมันได้รับแสง UV เท่าๆกัน

ไปนะครับก็แกะแรปออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าฝาชักโครกเนี่ยไปล้างนะครับก็ใช้น้ำยาล้างจานปกตินะครับล้างทำความสะอาดปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับขาวเหมือนใหม่นะครับสภาพอาจจะไม่เหมือนใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยนะครับมัน

เยินมากเลยนะครับแต่ความขาวความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาไปตั้งอยู่ในโถชักโครกนะครับก็จะน่าใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับท่านอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็เดินมาพลิกเดินมาหมุนนะครับแล้วก็เดินมาเพื่อทำให้ทุกส่วนของฝาชักโครกนะครับได้รับแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยพอๆกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วน่าใช้เองได้ที่บ้านท่านนะครับฝาชักโครกครับผมชอบทำให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับไปได้ไหมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมได้ใหม่นะครับกับรายการศัลยากันช่างครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลุงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทยลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลือวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลือศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะฮะ
1: สวัส
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ึงแล้วครับผมสวนสตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาลองฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านปลัดนะครับ
1: คร
0: ับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่เต๋ามาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทลื้อ100ปียินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ยก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย

0: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม
1: ่ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยอร่อยด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ
0: ์
1: ไทยลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทยล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัตินะมั้ยเราจะบอกเล่าใช่มั้ย
1: ประว
0: ั
1: ติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทยลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทยลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทยลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่กายครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรให้ผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต๋าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: อร่อยมากไข่ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม
4: ดีมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีนอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีนอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโอ้โหไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: ุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรัฐไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะฟันฝ้ายก
0: ็
1: เลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่น
0: ส่งไลน์ได้ไหมนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได
0: ้เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยล่ะ

0: ณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงเหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: อ๋อก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ

0: มากเลยอ่ะ
1: สีเขียวแล้วก็ม่วงม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยากเราจะกระเทียม
3: ปาก
1: ปาก
3: ปาก
0: โอเค

0: แวะถ้ามาเชียงรายมาแวะมาเที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้แม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับ

นาตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านศรีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะครับรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไอ้ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: ไหนว่ามีขันโตกไม่ใช่เหรอคร
1: ับมีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอ่างที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ม
0: ี
1: การแสดง
0: ให
1: ้คุณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

วลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คําว่านักวิเคราะห์เกมเนี่ยผู้คนเนี่ยยังขาดความเข้าใจอยู่ออกไปในเชิงทายผลสกอร์ทํานายผลการแข่งขันแต่จริงๆเนี่ยหน้าที่ของเราคือการหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างการที่เรามีข้อมูลนักเตะที่แม่นยํามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะได้ค่อนข้างเยอะสวัสดีครับชื่อออตโต้ครับพันนาลัยพันศิริอาชีพนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลครับตอนเด็กๆนะครับชอบเล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็ชอบดูฟุตบอลมากเลยตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับช่วงนั้นคือเข้าไปขอช่วยทีมโรงเรียนนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชฝึกซ้อมแล้วก็แข่งแล้วก็อาศัยการดูฟุตบอลตามแมตช์ต่างๆแล้วก็จดบันทึกตามไปด้วยรวมถึงเข้าไปสมัครเรียนลายเส้นต่างๆครับผมมหิดลเนี่ยคณะวิทย์กีฬานะครับก็จะมีวิชาผู้ฝึกสอนฟุตบอลจะมีทีมมหาวิทยาลัยที่มีการฝึกซ้อมทุกวันนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยทำงานช่วยฝึกซ้อมได้ครับตอนจบปี2นะครับก็ได้ทุนจากทางคณะนะครับให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเขาส่งไปที่มหาวิทยาลัยโฮนัมยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ไปตามทีมต่างๆเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้เข้าไปทำงานกับเขาจริงๆที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรที่เรียกว่าการวิเคราะห์เกมฟุตบอลโดยเฉพาะเลยซึ่งผมมองเห็นว่าเป็นอาชีพที่ในไทยเนี่ยยังมีน้อยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับก็เลยไปศึกษาอย่างจริงจังที่ประเทศเกาหลีนะครับงานแรกได้โอกาสที่ดีมากนะครับในการเข้าทำงานกับทีมชาติไทยในฐานะนักวิเคราะห์เกมตอนนั้นจำได้ว่ากำลังทำค่ายซัมเมอร์ของคณะอยู่ครับแล้วเฮดโค้ชเขาโทรมาตอนนั้นเนี่ยคือดีใจมากๆเราก็ไม่คิดว่างานแรกเนี่ยเราจะได้เริ่มกับทีมชาติไทยเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดของฐานพีระมิดในวงการฟุตบอลเลยครับอาชีพนักวิเคราะห์เกมเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานโค้ชชิ่งด้วยจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อเตรียมข้อมูลมาให้กับเฮดโค้ชในการวางแผนการฝึกซ้อมหรือว่าวางแผนการแข่งขันครับจะมีหน้าที่ด้านอื่นๆอีกเช่นเรื่องของการส่งข้อมูลไปตามฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายฟิตเนสฝ่ายผู้รักษาประตูนะครับฝ่ายฟิสิโอนะครับหรือแม้แต่ฝ่ายซื้อขายนักเตะก็ตามนะครับเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่เราแล้วเราจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลครับผมหน้าที่ของเราคือการหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเป็นหน้าที่ของแผนกอื่นๆว่าจะนำไปวางแผนการฝึกซ้อมวางแผนการแก้ไขพัฒนาอย่างไรครับการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือการถ่ายวิดีโอเอาไว้ในหลายๆสถานการณ์การฝึกซ้อมการแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องมีตัวโปรแกรมในการเก็บข้อมูลตัวโปรแกรมเนี่ยจะอำนวยความสะดวกเราให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับถ้าเป็นนักวิเคราะห์เกมเนี่ยต้องมีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นความรู้ในเรื่องของแท็กติกนะครับสามารถเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นได้รวมถึงความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเบื้องต้นก็ควรจะมีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราแล้วก็ทีมของเราด้วยครับตอนที่อยากจะทำงานด้านนี้นะครับค่อนข้างที่จะฝึกฝนหนักมากเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรดูบอลค่อนข้างที่จะหนักมากเลยวันละ3คู่ก็คือตั้งแต่ประมาณทุ่ม1ถึงประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรแบบนี้ครับตั้งแต่คู่แรกจนคู่สุดท้ายหนึ่งแมตช์เนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็จะมีหัวข้อหลักๆเลยเกมรุกเกมรับการเปลี่ยนถ่ายคือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกจากรุกเป็นรับลูกเซตพีซผู้เล่นที่โดดเด่นหรือคีย์เพลเยอร์กลยุทธ์ของคู่แข่งจุดแข็งจุดอ่อนระบบการเล่นของคู่แข่งหัวข้อหลักๆที่ทั่วโลกนิยมใช้กันเป็นสากลนะครับในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆรายได้สตาร์ทมากกว่าเด็กจบใหม่นิดหนึ่งนะครับจะประมาณ25,000ถึงประมาณ40,000หรือ50,000หรือถ้า

ที่เก่งๆเลยก็อาจจะเกือบแสนได้เพราะว่าการวิเคราะห์คู่แข่งการเก็บข้อมูลอะไรเนี่ยการที่เรามีข้อมูลนักเตะที่แม่นยำมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะได้ค่อนข้างเยอะก็เคยมีคำกล่าวเอาไว้ว่างานในวงการฟุตบอลเนี่ยเป็นอาชีพที่สบายที่สุดในโลกแล้วนะครับทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะนะครับเพราะว่าทำงานแค่วันละประมาณ2ชั่วโมงเองทั้งตัวนักเตะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซ้อมได้หนักกว่านั้นแล้วเราซ้อมเต็มที่2ชั่วโมงเลยทีมสตาฟโค้ชเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าผู้เล่นนิดหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนักฟุตบอลก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ตลอดทั้งปีนะครับก็จะต้องมีเวลาเบรกที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในปีหนึ่งเราก็จะทำงานกันแค่ประมาณ8หรือ9เดือนที่เหลือก็จะเป็นเวลาเบรกที่ให้พักผ่อนเลยทั้งผู้เล่นแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับผมคิดว่าการที่เฮดโค้ชเนี่ยมีทีมงานซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยทำให้เขาทำงานเดินหน้าไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับมีสมาธิกับการวางแผนการบริหารจัดการต่างๆจะเป็นฟันเฟืองที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ตัวของทีมเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ครับจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานมานะครับเราก็อยากจะเอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์ให้กับคนอื่นๆได้รับรู้นะครับผมก็เลยเปิดเพจชื่อว่าเพจ The Next Coach นะครับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แทคติกต่างๆนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลนะครับให้คนทั่วไปได้เข้าไปติดตามกันครับ

0: ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช

0: สวัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: นี่ไงลายเนี่ย
2: อ๋อเซี่ยวกั้ง
3: ใช่
2: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
3: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
3: อ๋อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
3: เ
2: ป
3: ็
2: นสิริมงคล
0: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเด็กละ
2: แหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
0: ๆเออเดี๋ยว
2: พาจะพาไปดูหน่อยได้ไหม
0: อยู่ตรงนี้แหละเด็ด
2: ตรงนี้นะ
0: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน
0: ้นเนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงมั้ยเนี่ย
0: รู้จริงๆพา
2: ไปดิ
0: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายานะแรมกัลยาสวัสดีครับผม
2: เอาจริงๆเลยนะอ
0: ยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
1: ้ครับประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
4: ครับ
1: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุง
1: uh-huh.
4: รัตนโกสินทร
1: ์
4: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
1: ครับ
4: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีน ก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลอง วันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
1: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายในอีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
1: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
0: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
0: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
0: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
0: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
2: เป็นร้อยปี
4: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
2: กี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
2: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
0: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
0: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
2: วมสิริมงคลรวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
4: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
0: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
4: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
0: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
4: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
0: ปะ
4: ตัวนี้ปะลงไปทีนึง มันก็จะเป็นชั้นที่2
3: ครับกระดาษอะไรก็ได้
4: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
3: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
4: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะใช้นิยมใช
3: ้ถุงปูนใช่มั้ย
4: ครับ
3: มันเหนียวกว่าใช่มั้ย
4: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
3: ผ่าเอา
4: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
0: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
4: ใช่ครับ
3: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
4: ครับ
3: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
4: ครับ
3: ต่างจากหัวเล็กยังไง
4: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
3: ตรงคอไหม
4: หวายถักเนี่ยเขาเรียกขอบ
3: ต้อง
4: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
3: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
4: ไม่ได้
3: เพราะ
4: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
3: ปะทีละนิดทีละนิด
4: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
3: เพื่ออะไรครับ
4: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
3: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
4: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
3: การเขียนลาย
4: ค่ะเขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
3: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
4: เพราะตาเนี่ย
3: ตาใช้วัสดุอะไร
4: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
3: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
4: เป็นแบบ
3: แปะกระดาษ
4: แล้วก็แปะกระดาษ
3: แล้ว
4: ถ
3: ึ
4: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
3: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
4: ตาแดงๆเนี่ย
3: เขาทำ
4: เขาใส่หลอดไฟเข้าไป
3: เอาหลอดไฟใส
4: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนอ่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
3: ดวงเล็ก
4: ๆครับเอา
3: ฝังเข้าไ
4: ปเขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
3: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
4: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
3: ขนกระต่าย
4: กระต่ายจริง
0: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
4: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
3: ผูดชุดนิ้วอ่ะเน
4: า
3: ะ
4: ใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
0: แล้วถ้าไอ้เคลายาวๆครับ
4: เคลาเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
3: หางม้าม
4: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
3: นี่นะ
4: นี่เป็นเอ็น
0: เหมือนวิกผมใช่ไหม
4: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
4: มันจะขนตาจะไม่ยาว
3: ขนสั้น
0: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
4: ัน
0: ดั้งเดิมเป็น
4: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
0: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝ
4: ี
0: มือแต่ละคน
4: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
3: า
4: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
3: ้ถนัดกรรม
4: ครับครับผม
3: โอ้โหวันนี้ดับ
4: ครับ
3: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
4: ครับผม
3: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานาน
4: คร
3: ับแหมขอบคุณสแตมป์เหมือนกันนะอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
0: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
3: ใช่จะถามอยู่ว่าใหม
0: ่เออเพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณณแรมกัลยานะครับ
3: หรือ
0: ณธวัชชัย
4: แสงเสน
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงปรงปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant O R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: ชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5แล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับ แล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
1: โอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมจมน้ำ
0: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
1: อ๋อมีสติ
0: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
1: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริวโอ้ยทำให้ร่างกายอ่อนแรงจนสุดท้ายก็จมลงไป
0: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
1: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำหรือที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
0: เยี่ยมมากวิธีการป้องกันตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำแล้วก็จะได้ว่ายน้ำเป็นลอยตัวในน้ำได้และก็หายใจในน้ำอย่างถูกต้องครับ
1: ใช่แล้วครับเราต้องไปเรียนว่ายน้ำกับผู้เชี่ยวชาญว่ายน้ำให้เป็นแล้วก็หายใจให้ถูกวิธีครับจะได้

0: ม่จมน้
1: ำไปแข่งโอลิมปิกได้นะเนี่ยการป้องกันตัวเองข้อที่3ก็คือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับการสวมเสื้อชูชีพไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแต่นี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
0: ใช่แล้วครับเราต้องใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนแรกใส่มือเข้าไปที่รูทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูตัวล็อกให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
0: ไปแล้วนะครับ
1: นี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มักจะทำอะไรไม่ถูกเวลาเห็นคนกำลังจมน้ำนะครับหลายคนตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆ1ตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติตั้งสติ
0: สตินะครับใจเย็นครับเด็กจมน้ำคร
1: ับ เบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
0: ้โอเคครับช่วยด้วยครับมีเด็กจมน้ำครับ
1: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
0: อุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
1: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีนะครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ
0: ส่วนเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
1: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
0: ครับ
1: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
0: เย้เย
1: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องครับไม่ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวเกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น

0: เมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了
0: 你看一下
1: 你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้า

ผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรม

0: ชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามินค่ะ
1: สวัสดีครับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ1วันครับเพื่อให้คนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสามาบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ลูกๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับวันพ่อแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์สมณสุดเพื่อให้ลูกๆระลึกถึงพระคุณและตระหนักถึงบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อแห่งชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้นับต่อเนื่องมาได้32ปีแล้วนะครับวันที่พ่อรู้ว่าลูกกำลังจะเกิดมาดูโลกพ่อทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลูกแต่ว่าลูกอาจจะจำไม่ได้ครับ
2: อยู่ในท้องพ่อมองไม่เห็นลูกยังพันผูกแม่ลูกมองไม่เห็นพ่อพ่ออยู่นอกลูกอยู่ในใจเฝ้ารอพ่อเอียงคออิงหน้าแอบแม่หูฟังแม่เหนื่อยเมื่อยปวดพ่อนวดให้

0: แม้ว่าพ่อจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ไม่มีน้ำนมอุ่นจากเต้าให้ลูกดื่มแต่พ่อก็สามารถแสดงความรักความห่วงใยต่อลูกผ่านการสัมผัสเช่นการที่พ่อนวดให้กับแม่ก็เป็นวิธีนึงที่พ่อสามารถช่วยแม่ให้เกิดความผ่อนคลายและเป็นการสร้างสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดีครับ
1: ลูกพ่อเอ๋ยพ่อนี้ไม่มีนมเฝ้าดูเจ้าตาคมดูดนมแม่อิ่มเอมในอ้อมอกอุ่นใจแท้พอดูดจวบเสียงงอแงก็เงียบพลันเพื่อลูกพ่อเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราเมรัยใจมุ่งมั่นสายใยรักพ่อแม่ลูกโยงผูกพันปลูกความฝันหว่านความหวังสร้างครอบครัว
0: พ่อนั้นสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อลูกโดยไม่มีข้อแม้นอกเหนือจากการดูแลแม่ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วพ่อก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยเพื่อสุขภาพของพ่อและเพื่อครอบครัว

0: ไปทั่วเท้าน้อยๆจะพลาดพังระวังตัวไม่ใช่กลัวแต่เป็นห่วงเจ้าดวงใจเมื่อพ่ออุ้มชูลูกลูกหัวเราะกางแขนขาถ้าเหินเหาะดั่งบินได้ความฝันพ่อก็โผผินบินไปไกลเห็นลูกพ่อเติบใหญ่ปลื้มใจจัง
1: วันนี้หรือวันไหนพ่อก็ยังคงทำหน้าที่พ่อที่รักและห่วงใยลูกไม่ใช่แค่ช่วงในท้องแบบเบาะหรือต่อแตะพ่อทำสิ่งดีๆให้ลูกมากมายแม้ลูกไม่ได้ร้องขอแต่พ่อก็ยินดีทำให้เสมอแต่ถ้าลูกอยากตอบแทนสิ่งที่พ่อทำให้เพื่อตอบแทนพ่อบ้างเชื่อว่าพ่อขอไม่มากขอไม่ยากและเชื่อว่าลูกทุกคนทำให้พ่อได้ครับ
2: พ่อขอเพียงลูกอ่านได้อ่านดี
3: ขอเพียงลูกมีฟันสีขาว
4: ขอเพียงแววตาลูกสุขสกาวนะ
5: ขอเพียงดาวในใจลูกเปล่งประกาย
6: ขอตะวันส่องสว่างกลางใจลูก
7: ขอเพียงเจ้าท้องไม่ผูกยามขับกาย
8: พ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
9: ขอเพียงลูกกินอิ่มหลับสบาย
10: ขอให้ลูกหายใจโล่งปลอบโปร่งดี
11: ขอลูกเล่นอูคูเลเล่ได
12: ้ขอลูกมีพลังใจไม่กลัวผี
13: ขอให้ลูกรู้วิชาปัญญามีตั้งใจเรียนนะลูก
14: ให้ลูกขี่จักรยานได้ไม่ล้มเอ่ย
1: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทางบุ๊กของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกเจริญพร

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบาย
0: ดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยปลื้มลูกปลื้มจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: ตัวไม่ทราบค่าครับ
0: การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเอ๊ะตัวไม่ทราบค่าของเราหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆจำได้ไหมครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเดิมนั่นก็คือในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2นะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ประโยคสัญลักษณ์ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากครั้งที่แล้วนะตัวไม่ทราบค่าอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนที่ลองดูว่านักเรียนยังหาได้หรือไม่ว่าตัวไม่ทราบค่านั้นเป็นจำนวนใดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องสามารถที่จะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบได้นะครับ2จะต้องให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันก่อนนะคุณครูมีแผนภาพมาให้นะครับ340นักเรียนจำได้ไหมตำแหน่งตรงนี้คือส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับ
2: ส่วนรวม
0: ส่วนรวมจำได้ไหมส่วนรวมอยู่ที่ไหนนะ
2: ห
0: ั
2: ว
0: อ๋อส่วนรวมอยู่ที่ศีรษะใช่ไหมครับส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมอ๋อแสดงว่า340เนี้ยจะต้องแยกออกเป็นส่วนย่อย2จำนวนแน่นอนนะครับคุณครูกำหนดให้เป็น110และ230นะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิครับใช้กระดานทั้งต้นทางและปลายทางนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมครับลงมือได้เลยครับกลุ่มที่3ดูโจทย์ดูที่หน้าจอนะเขียนได้อย่างไรบ้างเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะเขียนได้กี่แบบลูกเขียนได้กี่แบบเดี๋ยวจะลองดูว่ากลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ก็เสร็จตามมาติดๆเลยครบมือแล้วลูกใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะวางปากกาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูกลุ่มที่1นําเสนอนะกลุ่มที่1ลูกออกมานําเสนอเลยได้ประโยคสัญลักษณ์ใดบ้างอ มามาจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างบอกเพื่อนสิลูก
4: 100กีบบวก
0: ชี้ให้เพื่อนดู
4: 100กีบบวกกับ100กามกีบเท่ากับ300กีบกีบ
0: 110บวก230เท่ากับ340นะประโยคสัญลักษณ์ถัดไป
4: กับ100กับ100กามกีบบวก100กีบเท่ากับ300กีบกีบค่ะ
0: ประโยคสัญลักษณ์การบวกผ่านไปแล้วนะต่อไปประโยคสัญลักษณ์การลบบ้าง
4: กับ100กีบปุงลบกับ100กามกีบเท่ากับ100กีบกับ100กีบลบ100กีบเท่ากับกับ100กับ100กามกีบค่ะ
0: จะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์การลบนะที่เพื่อนได้นั่นก็คืออะไรบ้าง340ลบด้วย230เท่ากับ110นะและ340ลบด้วย110เท่ากับ230ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนได้4แบบในลักษณะนี้นะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราสามารถเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การลบก็ได้นะครับนั่นก็คือถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราอาจจะนำอะไรลูกส่วนย่อย2จำนวนบวกกันจะได้ส่วนรวมจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าถ้าเรานำ110บวก230ก็จะเท่ากับ340นั่นเองใช่ไหมครับหรืออาจจะเขียนได้อีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ230บวก110เท่ากับ340หรืออาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นก็คือ340ลบด้วย110เท่ากับ230เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรานำส่วนรวมใช่ไหมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ผลลบที่ได้นั่นก็คือส่วนย่อยอีกจำนวน1นั่นเองนะครับแสดงว่าเราสามารถเขียนได้อีก1ลักษณะนั่นก็คืออะไรครับกลุ่มที่3เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้อีก1ลักษณะคืออะไรครับกลุ่มที่3นำ340ลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยอะไร
4: 110ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เรานำ340ลบด้วย110ไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าประโยคสัญลักษณ์อีก1ลักษณะคือ
4: 200
0: ก็จะต้อง340ลบด้วยลบด้วย
4: 230
0: ลบด้วย203นั่นเองนะครับเท่ากับ110ในอีก1ลักษณะนะแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้ง4แบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองนะมาดูโจทย์ที่เราจะต้องหาตัวไม่ทราบค่ากันบ้างนะครับเอ๊ะจากประโยคสัญลักษณ์นี้เราอ่านได้อย่างไรมาอ่านพร้อมๆกันครับ7รอลบด้วยเอาใหม่เอาใหม่728ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ125นะ728ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ125คุณครูถามว่าตัวไม่ทราบค่าอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนใครออกมาชี้ได้บ้างประภัสราลูกประภัสราไหนออกมาชี้สิอันไหนคือตัวไม่ทราบค่าเยี่ยมมากปรบมือให้ประภัสราหน่อยทราบแล้วนะว่าตัวไม่ทราบค่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราต้องหาอะไรเนี่ยหาตัวอะไรตัวลบใช่ไหมว่าเอ๊ะตัวลบของเราน่าจะเป็นจำนวนใดใช่ไหมครับเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงขั้นแรกเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงดี แน่นอนเราก็ต้องใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่าในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบเจอประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ได้อย่างไรบ้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใครจะตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้ม
3: ในบ่อมีปลาอยู่728ตัวไม่รู้ว่าหายไปกี่ตัวครับแต่ที่รู้ๆว่าเหลือ125ตัวครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยนะครับมีสถานการณ์อื่นอีกไหมลูกน้ำโมครับน้ำโมยก2มือเลย
4: มีตังค์อยู่728บาทหายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับแต่ปรากฏว่าเหลือ125บาทครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือน้ำโมหน่อยมีแบบอื่นอีกไหมชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์
5: มีผลไม้อยู่728โล
0: 28กิโลกรัม
5: 28กิโลกรัมไม่ทราบว่าหายไปกี่กิโลกรัมเหลือ125กิโลกรัมครับ
0: เยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยไม่หายก็ขายแล้วนะเรามาดูว่าเราจะหาอย่างไรนะครับว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดนะครับแน่นอนว่าเราต้องใช้แผนภาพอะไรนะใช้แผนภาพอะไรนะครับเก่งมากใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองแสดงว่าเราต้องทราบก่อนว่าจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
2: 728
0: ใช่ไหมอ๋อแสดงว่า728อยู่ส่วนนี้ใช่ไหมครับและส่วนย่อยละลูกส่วนย่อย
2: 125
0: ส่วนย่อยนั่นก็คืออะไร
2: 125
0: 125กับอะไรกับตัวไม่ทราบค่านะครับนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่ากับ125นั่นเองนะแล้วเราจะหาอย่างไรล่ะครับเราจะหาโดยใช้อะไรใช้ความสัมพันธ์ของอะไรใครตอบได้บ้างน้ำโมลูกน้ำโมเราจะหาได้อย่างไรอ๋อเนี่ยได้แผนภาพเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์ของอะไรครับ
4: ความสำคัญของการลบการบวกและการลบครับ
0: ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเยอะมากอ่ะประมือให้นโมหน่อยเราจะได้ว่ายังไงล่ะนักเรียนสังเกตจากแผนภาพใช่ไหมอ๋อเราทราบส่วนรวมใช่ไหมและเราทราบส่วนย่อยจำนวนหนึ่งถ้าเราต้องการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเราทำยังไงครับประกอบลูกประกอบ
4: ร้อยยี่สิบแปดลบสองร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับ
0: นำ728ลบด้วย125ใช่ไหมครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ประกอบหน่อยเท่ากับเท่าใดใช่ไหมก็คือเท่ากับตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะ728ลบด้วย125เท่ากับจำนวนใดครับได้เท่าไหร
2: ่
0: ได
2: ้
0: ทำไมคิดอย่างรวดเร็วทำไมคิดรวดเร็วจังเลยน้ำโมลูกคิดยังไงครับได้603
4: ลบในหลักหน่วยครับ
0: อ๋อลบในหลักหน่วยเราทำการลบในใจใช่ไหม
4: คร
0: ับ ลบในใจในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม8หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ
4: 3หน่วยคร
0: ับ อ๋อเหลือ3หน่วยแล้วก็ยังไงต่อลูก
4: 240
0: 240ลบด้วย
4: 210ลบ210เหลือ010ครับ
0: 210ลบด้วย210เหลือ010ใช่ไหมครับและ
4: 100ลบด้วย700เหลือ600ครับ
0: 700ลบด้วย100เหลือ600แสดงว่าคำตอบนั่นก็คือ603นั่นหมายความว่าในแผนภาพเราทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะแล้วนั่นก็คืออะไรครับ
2: 603
0: นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า728ลบด้วย603เท่ากับ125นั่นเองนะถ้าต้องการตรวจสอบว่าเอ๊ะใช่603จริงไหมนักเรียนจะตรวจสอบยังไงจำได้ไหมเราอาจจะใช้เพลงใช่ป่ะส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกเอาเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าส่วนย่อย2ส่วน ส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันต้องได้728ก็ลองตรวจสอบในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเราก็จะตอบ603นั่นเองนะมาดูข้อถัดไปจะเห็นว่าตัวไม่ทราบค่าข้อนี้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วใช่ไหมมาเป็นอะไรลูกให้หาอะไรเนี่ย
2: หาต
0: ัวตั้งใช่ไหมลูกข้อที่2โจทย์ว่ายังไงครับ1 2 3จำนวนใดลบด้วย
2: 402
0: จำนวนใดลบด้วย402เท่ากับ500แน่นอนว่าเราต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยใช้อะไรเข้ามาช่วยแผนภาพอีกเช่นเคยแน่นอนใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนักเรียนลองช่วยกันคิดซิว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบเจออะไรได้บ้างที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
5: ์มีเสื้ออยู่402ตัว
0: ได้ไหมได้ไหมช่วยเพื่อนหน่อยใครช่วยเพื่อนได้บ้างนโมลูกนโมนโมสถานการณ์ที่นโมจะยกตัวอย่างเช่น
4: มีปลาอยู่ในบ่อกี่ตัวยังไม่รู้ครับหาไป402ตัวพรุ่งนี้มาเจอเหลือ500ตัวครับ
0: มีปลาอยู่ในบ่อกี่ตัวไม่ทราบใช่ไหมครับและหายไป402ตัวใช่ไหมแต่ปรากฏว่าหายไป402ใช่ไหมแล้วเรามานับใช่ไหมในบ่อปรากฏว่าเหลือ500ตัวนะครับหรือสถานการณ์อื่นล่ะครับสถานการณ์อื่นวันใหม่ลูกวันใหม่
3: มีกระดานอยู่กี่อันไม่ทราบค่ะ
0: อะไรนะขออีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัด
3: อันไม่ทราบ
0: กระดานใช่ไหม
3: แต่กระดานหายไป402อันมานับวิธีเหลือ500อันค่ะ
0: มีกระดานทั้งหมดอยู่กี่อันไม่ทราบหายไป402อันพอมานับเหลือเท่าไหร่นะอ๋อ500อันนะครับก็ได้เช่นกันนะสถานการณ์อื่นแล้วลูกมีไหมทีทัศน์ลูกทีทัศน์ไม่หายไม่ขายแล้วนะรอบนี้จะเป็นอะไรเอ่ยหายไหม
6: ไม่หาย
0: หายอีกอันไหนลองพูดให้ครูฟังสิลูก
3: มีเข็มขัดลูกเสืออยู่จำนวนใดไม่ทราบหายไป402ครับปรากฏเหลือ500ครับ
0: อ๋อปรากฏว่าอ๋อนับแล้วเหลืออยู่500ใช่ไหมครับก็ได้เช่นกันนะเราจะหาได้อย่างไรว่าตัวตั้งคือจำนวนใดครับตัวไม่ทราบค่านี้เป็นจำนวนใดต้องใช้แผนภาพอะไรนะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับ partial relationship นะมาดูกันนะครับแสดงว่าส่วนรวมของเราคืออะไรลูกส่วนรวมส่วนรวมของเราคือตัวไม่ทราบค่าถูกไหมเพราะว่าอะไรเหมือนที่เพื่อนบอกอ๋อในบ่อมีปลาอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แสดงว่าต้องเป็นปลาทั้งหมดใช่ป่ะแสดงว่าต้องเป็นจำนวนปลาทั้งหมดใช่ไหมเนาะแล้วหายไปใช่ไหมนโมหายไป402ตัวนะครับแสดงว่าส่วนย่อยคือจำนวนใดครับคือ402กับ500นะเยี่ยมมากนะเราจะหาว่าส่วนย่อยว่าส่วนรวมนะเราจะหาว่าส่วนรวมคือจำนวนใดจะทำยังไงดีครับ
2: 400
0: ใครตอบได้บ้างดาเนียลูกดาเนียเราจะหาว่าส่วนรวมคือจำนวนใดจะทำยังไงดี
1: นำส่วนย่อย2ส่วนมารวมกัน
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเด็กๆจำเพลงได้ใช่ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวม นั่นหมายความว่าอ๋อถ้าเรานำอะไรบวกกับอะไรจะเท่ากับตัวไม่ทราบค่าลูกนโมลูกเมื่อสักครู่นี้ดานียบอกแล้วใช่ไหมว่าอ๋อเรานำส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันจะเท่ากับส่วนรวมนั่นหมายความว่านำจำนวนใดบวกจำนวนใดครับ
4: 402บวก500ครับ
0: 402บวก500นั่นเองนะครับนั่นก็คือใช้ความสัมพัทธ์ของการบวกและการลบจากที่ดาเนียบอกนั่นเองนะครับจะได้ว่า500บวก2 500บวก402เท่ากับจำนวนใดนะได้เท่าไหร่ลูกคิดในใจได้เลยไหมใครคิดในใจได้เลยบ้างทั้งต้นทางและปลายทางมี่ลูกเปมี่500บวก402เท่ากับจำนวนใดครับ
1: 102ค่ะ
0: 500บวก402นะเป็นการบวกนะ
1: 902ค่ะ
0: 902นะครับเอาประเมินเปมี่หน่อย902นะแสดงว่าส่วนรวมนั่นก็คือ
2: 902
0: นะเราจึงหาได้แล้วว่าอ๋อตัวไม่ทราบค่านั้นก็คือ902นะครับดังนั้นจึงบอกได้ว่า902ลบด้วย402เท่ากับ500เราจึงตอบ902นั่นเองนะยากไหมไม่ยากนะครับข้อถัดไปคุณครูจะให้เราลองคิดสถานการณ์นะครับทุกกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางคิดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้และลองใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อหาซิว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับคิดด้วยตนเองขั้นแรกวาดแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะวาดก่อนเลยนะก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องทราบก่อนใช่ไหมว่าจำนวนใดคือส่วนรวมจำนวนใดคือส่วนย่อยแน่นอนส่วนย่อยจะต้องมี2จำนวนใช่ไหมครับและวาดเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมออกมาแล้วค่อยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเพื่อหาคำตอบว่าตัวไม่ทราบค่านั้นคือจำนวนใดนั่นเองนะครับเราก็จะได้คำตอบและอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบด้วยนะเราอาจจะตรวจสอบคำตอบโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาตรวจคำตอบด้วยนะครับสถานการณ์เดี๋ยวนักเรียนค่อยพูดตอนนำเสนอก็ได้นะไม่ต้องเขียนลงไปนะครับ

่วนรวมต้องเป็นอะไรฮะส่วนรวมต้องเป็นอะไรเท่าไหร่ถูกต้องเขียนตามที่ประกรณ์บอกเห็นภาพแสดงความสัมพันธ์ไงแทนภาพแสดงความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยหกร้อยหกสิบหกเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมดูดีๆนะต้องเป็นอะไรตกผิดตกออกต้องเป็นอะไรหกหกร้อยแสดงว่าต้องเอา666ลบด้วยอะไรต้องเขียนอะไรก่อนเขียนเพียบเสร็จรับก่อนสิ666ลบด้วยอะไรเขียนใหญ่ๆตรงนี้ได้ไหมแสดงว่าต้องเอาส่วนรวมทำไมเนี่ยบวกกันเหรอเขียนเลยหกร้อยหกสิบหกเป็นส่วนอะไรดูดีๆนะใจยังเปลี่ยนได้เท่าไหร่เร็วหาคำตอบด้วยได้เท่าไหร่เอ่ยลองคิดอีกรอบหนึ่งลองคิดอีกรอบหนึ่งได้เท่าไหร่ล่ะ666ลบด้วย391ต้องมีการกระจายไหมจำนวนใดคือส่วนรวมดูสิดูจากประโยคสัญลักษณ์นี่ดูนี่ดูต้องเป็นอะไรเสร็จหรือยังเอ่ยมีกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างในเท่าไหร่แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าเธอก็เขียนได้เลยนะลอกสิ่งที่โจทย์ถามแม่ลอกมาลอกบนกระดานต้องสี่เหลี่ยมแล้วข้างในต้องมีตัวเลขตัวเลขที่เป็นคำตอบของเธอไง275ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆบางกลุ่มใกล้เสร็จแล้วนะไหนทำไมทำไม่ได้หรอทำได้ไหมเธอดูว่าไหนคือส่วนรวมก่อน666ก็เขียนลงไป666นะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยลมเอิญแล้ว

ราคิดการไว้ด้วยนะกลุ่มที่1คิดสถานการณ์ยังคิดสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นะครับกลุ่ม2เสร็จยังแล้วอะไรเขียนให้ดีๆเขียนให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนแสดงว่าตัวไม่คาบข้างเราคืออะไรอ่ะเขียนลงไป200ได้เท่าไหร่คำตอบยังไม่ใช่และเราก็เขียนนี่ไงโจทย์ถามอะไรล่ะตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมเธอก็ลอกลงไปเลยตัวไม่ทราบค่าเราก็เขียนในกล่องนะจะเขียนโจทย์ก่อนเขียนโจทย์

0: เดี๋ยวมาดูกลุ่มที่1กันก่อนเลยเอาวางปากกาวางปากกาวางปากกาเอากลุ่มที่1ออกมานําเสนอลูกสองคนมาด้านนี้มาลูกกุนมารถเร็วนะสถานการณ์ฟังเพื่อนก่อนวางปากกาประเมินสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งสถานการณ์ของเราว่ายังไงลูกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้จำนวนใดบวก391เท่ากับ666ลูก
1: มีแก่อยู่กี่ตัวไม่ทราบซื้อเพิ่มมา391ตัวแกะเหลืออยู
0: ่มีแกะทั้งหมด
1: 666ตัว
0: ครับถูกต้องแล้วเราจะหาได้ยังไงลูกเขียนแผ่นภาพใช่ไหมเขียนแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
1: 666
0: 666คือส่วนรวมใช่ไหมแล้วส่วนย่อยล่ะลูก
1: 391
0: ครับตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมซึ่งเราหาได้แล้วใช่ไหมคือ200อะไร
1: 275
0: หายังไงลูกหายังไง
1: นำ666
0: 666ลบด้วย
1: ลบด้วย391
0: ลบด้วย391
1: เท่ากับ
0: จำนวนใดก่อนใช่ไหมและเรามาหาค่าได้เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 275ค่ะ
0: 275นะ205แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ
1: 275
0: บวก
1: 391
0: เท่ากับ666
1: ค่ะ
0: เท่ากับ666ดังนั้นจึงตอบได้ว่าจำนวนอะไร
1: จำนวนที่หายไป
0: ตัวไม่ทราบค่าหรือจำนวนแกะใช่ไหมจำนวนแกะที่ยังไม่ทราบตอนแรกตอนนี้ทราบหรือยังคือ
1: 275ค่ะ
0: 275ตัวนั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะอ้าวถัดไปอีกสัก1กลุ่มนะกลุ่มใดดีนะ

0: กลุ่มที่5ลูกมาตรงนี้5มาสถานการณ์ของเราว่ายังไงที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี
1: ้มีเสื้ออยู่กี่ตัวไม่ทราบครับส่งได้มา391ตัวครับ
0: แล้วยังไงต่อลูก
1: แล้วรวมกันก็ได้666ตัวครับ
0: อ๋อแล้วรวมกันได้666ตัวใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราจะหายังไงลูกว่าตอนแรกเรามีเสื้ออยู่กี่ตัวใช้แผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหม
1: ครับอ
0: ันไหนคือส่วนรวมลูก
1: 666
0: นะแล้วส่วนย่อยล่ะครับ
1: 391คร
0: ับ 391กับ
1: 275
0: อันนี้ก็คือตัวไม่ทราบค่าตอนแรกใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราหาได้ยังไงว่า2ว่าเท่ากับ275ลูก
1: เอา200
0: เอาอะไรเอ่ย
1: นํา6 666มาลบ
0: ด้วย
1: ลบด้วย391ครับ
0: ลบด้วย391ซึ่งเท่ากับ
1: 275ครับ
0: 275แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคืออะไร
1: 275ครับ
0: แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ
1: 275ครับ
0: 275นะอันนี้ต้องไปแก้ไขนะไปแก้ไขนะครับบวก
1: 391ครับ
0: บวก391เท่ากับ
1: 666ครับ
0: 666นะครับดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าตอนแรกเรามีเสื้ออยู่เท่าไหร่ครับ200เท่าไหร
1: ่275ครับ
0: 275นั่นเองนะตรงนี้เราต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแต่ปรับแก้ตรงนี้เล็กน้อยนะอาจจะเขียนสลับกันนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะกลุ่มอื่นนะมาดูที่หน้าจอเลยนะครับจะเห็นว่าโจทย์ข้อที่3นะคุณครูให้คิดสถานการณ์ใช่ไหมครับจำนวนใดบวกด้วย391เท่ากับ666ถ้าเราต้องการที่จะหาตัวไม่ทราบค่าเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรครับแน่นอนต้องใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดคือส่วนรวมครับกลุ่มที่5จำนวนใดคือส่วนรวมครับวันใหม่จำนวนใดคือส่วนรวม
2: 666ค่ะ
0: 666นั่นเองใช่ไหมครับและส่วนย่อยและลูกกลุ่มที่3ส่วนย่อยคือจำนวนใดบ้างตอบครับ
3: 391
0: กับ
3: สาม
0: กับอะไรเอ่ย391กับ
3: ส่งจำนวนไม่ทราบภาพ
0: ตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะครับเอาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่ากับ391นั่นเองนะแสดงว่าเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของอะไรมาช่วยในการหานะโมลูกต้องใช้ความสัมพันธ์ของอะไร
3: การบวกและการลบครับ
0: ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะครับจะได้ว่าอะไรลูกจะได้ว่าใครตอบคุณครูได้บ้างนักเรียนจะเห็นว่าตอนแรกเราทราบส่วนรวมใช่ไหมแล้วก็ทราบส่วนย่อยจำนวนหนึ่งต้องการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้นั่นก็คือส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าเราต้องนำอะไรลบด้วยอะไรลูกนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดน้ำตอบหน่อยปลื้มลูก
1: หกร้อยหกสิบหก
0: ลบด้วย
1: 391ครับ
0: ถูกต้องนะครับ666ลบด้วย391เท่ากับจำนวนใดนั่นเองซึ่งหาผลลบออกมาแล้วนั่นก็คือทุกกลุ่มได้หาผลลบแล้วถูกไหมนั่นก็คือ275นั่นเองแสดงว่าเราทราบแล้วว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ275นะครับซึ่งเราสามารถอาจจะตรวจสอบได้อีกหนึ่งครั้งโดยการนำส่วนย่อยทั้ง2จำนวนนี้มาบวกกันแล้วดูว่าเท่ากับ666หรือไม่ใช่ไหมดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ275

0: นะครับ275บวก391เท่ากับ666นะฮะดังนั้นจึงสามารถตอบได้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือ275นะอย่างน้อยกลุ่มที่4ไม่ได้นำเสนอกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่2ก็ต้องบอกสถานการณ์ได้อาจเริ่มที่กลุ่มที่2ตอบคุณครูหน่อยสถานการณ์ของเราคืออะไรสถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทีเก้าครับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้คือ
1: เราม
0: ีเงิน
1: อยู่ถ้ามีเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่
0: เท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อเอ่ย
1: ได้เพิ่มมา391บาทค่ะ
0: 391บาทแล้วเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่
1: เรามานับอีกทีเราได้เงินเรามีเงินประมาณ666บาท
0: มีเงินทั้งหมดนะ666บาทอ่ะถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4สถานการณ์ของเราว่าอย่างไรอัชยพฤกษ
2: ์มีเงินอยู่จำนวนใดไม่ทราบได้เพิ่มมา391บาทได้666บาท
0: มีเงินอยู่จำนวนใดไม่ทราบได้เพิ่มมา391บาทปรากฏว่ามีเงินรวมทั้งหมด
2: 66บาทครับ
0: 666บาทนะครับอ่ะกลุ่มที่3บ้างกลุ่มที่3ลูกแตกต่างจากเพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่4คล้ายกันเลยนะกลุ่มที่3ต้องแตกต่าง
1: ซื้อมีเข็มขัด
0: มีเข็มขัด
1: ไม่ทราบค่ะ
0: ไม่ทราบจำนวนแล้วยังไงต่อ
1: ได้เพิ่มมา391บาท
0: ได้เพิ่มมา391อะไร
1: 91
0: เรามีเข็มขัดอยู่จำนวนใดไม่ทราบและได้เพิ่มมา391อะไรเอ่ย
1: เส้นค่ะ
0: 391เส้นแล้วยังไงต่อครับ
1: ตื่นเช้ามาเจอเข็มขัดได้มา666
0: ต้องไม่ได้มาแล้วต้องเป็นอะไรรวมกันทั้งหมดใช่ไหมมีอยู่เท่าไหร่รวมทั้งหมดแล้ว
1: 666
0: ค่ะ666นะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากที่เด็กๆนะครับได้หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ดีประโยคสัญลักษณ์การลบก็ดีนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างนะกลุ่มที่1ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
3: การหาผลลบกับผลบวกค่ะ
0: อ๋อเราต้องหาผลลบและผลบวกอะไรอีกลูกกลุ่มที่2ลูกเมื่อสักครู่นี้กลุ่มหนึ่งบอกว่าอ๋อได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาผลลบแล้วการหาผลบวกกลุ่มที่2นะครับ
3: ทราบค่าครับตัวไม่ทราบค่าครับ
0: ได้ทราบค่าตัวไม่ทราบค่า กลุ่มที่4แล้วลูก
4: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
0: อ๋อใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมต้องเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่ากลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ได้ความรู้อะไร
5: ตัวไม่ทราบค่าครับ
0: เกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าเราหาได้ยังไงลูก
5: เอาตัวตั้งมาลบด้วย
0: ต้องเขียนเป็นอะไรที่เป็นวงเราเรียกว่าอะไรนะ
5: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
0: เขียนเป็นแผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมครับกลุ่มที่3แล้วลูกได้ความรู้อะไรบ้าง

0: ในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะอาจทำได้โดยเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนั่นเองนะแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.17 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดให้ชัดเจนทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.17 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดนิดนึงนะข้อแรกโยงเส้นจับคู่จำนวนที่เป็นคำตอบนะให้เด็กๆนะครับหาว่าตัวไม่ทราบค่านั้นคือจำนวนใดแล้วดูว่าตรงกับจำนวนใดก็โยงเส้นจับคู่นะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะข้อที่2หาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเห็นไหมให้เรามาเติมแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะครับและใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบนะทำให้ครบทุกข้อนะครับทำเป็นการบ้านนะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.18 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เอากันทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตัดได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

สวัสดีครับในช่วงของโควิดนะครับเราก็คงได้รับสัญญาณเตือนเยอะแยะไปหมดนะครับก็จะเจอคนถามตลอดเลยเป็นไงบ้างไอไหมเจ็บคอไหมจมูกได้กินไหมอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งไอตัวนั้นมันคือสัญญาณเตือนนิดนึงว่าสุขภาพเราเป็นโควิดเปล่าแต่ที่ในเรื่องของภาระหนี้สินนะครับมันมีสัญญาณเตือนไหมนะครับว่าตอนนี้เรามีภาระหนี้สินที่จะเป็นหนี้ท่วมหัวหรือเปล่าสัญญาณเตือนง่ายๆของเรื่องของภาระหนี้สินนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยมันเหมือนเรื่องของสุขภาพอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกบ้างไหมว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลยหาเงินก็เยอะแต่ในทุกๆเดือนป๊อบไม่มีเงินเก็บนั่นคือสัญญาณเตือนตัวที่หนึ่งนะครับสัญญาณเตือนตัวที่สองเลยก็คือไอ้รายจ่ายที่เราจ่ายไปเยอะๆเลยเนี่ยนะครับจ่ายไปเพื่อกรณีไหนเยอะที่สุดถ้าเรามีการจ่ายเพื่อหนี้สินนะครับมากถึง 45% ของรายได้เราหลังจากหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นแหละครับคือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนว่าเรากำลังจะเป็นหนี้ท่วมหัวแล้วสัญญาณเตือนตัวที่สามเลยนะครับก็คือเราเคยตรวจสุขภาพเราไหมสุขภาพตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เหมือนถึงสุขภาพร่างกายนะแต่คือสุขภาพทางด้านการเงินเคยทำบัญชีไหมครับว่าภาระหนี้สินเรามีอยู่มากเท่าไหร่เชื่อไหมครับผมเจอหลายคนเลยที่ไม่ทำบัญชีหนี้สินเพราะอะไรเพราะเขากลัวความจริงว่าเวลาไปทำบัญชีหนี้สินปุ๊บโอ้โหตัวเองจะมีภาระหนี้สินที่เยอะอย่าไปกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตรวจเลยทำบัญชีเลยตรงนี้สบายใจกว่าทำให้เรารู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาครับก็คือว่าเราต้องเริ่มยืมเงินคนหรือยังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มยืมเงินคนนะครับตอนนั้นน่ะเราเริ่มมีภาระหนี้ท่วมหัวแล้วไอ้คำว่ายืมนะครับตรงนี้ต้องบอกนิดนึงไม่ได้หมายความว่ากู้แบงค์คือยืมเพื่อนก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเพราะหลายๆคนนะครับเริ่มเป็นหนี้เนี่ยจะเริ่มจากการยืมเพื่อนก่อนเพราะอะไรเพราะการยืมเพื่อนเนี่ยมันคุยกันง่ายดอกเบี้ยมันไม่มีนะครับถัดมาอย่างนึงเลยก็คือเราเริ่มกลัวว่าเริ่มกลัวอะไรคือกลัวความลับที่เราเป็นหนี้เนี่ยที่บ้านจะรู้ทีนี้เวลาเรากลัวเนี่ยอาการมันจะออกมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมีเสียงกิ้งๆหน้าประตูบ้านเรารีบไปหยิบจดหมายก่อนเลยกลัวคนกลัวว่าคนในบ้านไปหยิบจดหมายก่อนเราแล้วจะไปเจอจดหมายตามทวงหนี้อันนั้นแหละครับภาระหนี้สินมาแล้วทำมาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่านอกจากจดหมายมาแล้วอะไรอีกที่ตามมาโทรศัพท์ทวงหนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับโทรศัพท์มาแล้วขึ้นเบอร์แปลกๆที่เราไม่เคยรู้เลยไม่ได้เมมเอาไว้ว่าเป็นใครนะครับแล้วเราก็เริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเบอร์เจ้าหนี้โทรมาทวงตอนนั้นนะครับภาระหนี้เริ่มเป็นหนี้ท่วมหัวแล้วภาระหนี้คือสัญญาณเตือนง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการพวกนี้อยู่ตอนนั้นให้รีบระวังเลยนะครับรีบบริหารรายได้และรายจ่ายและหนี้สินด้วยครับขอบคุณครับ

0: กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เห็ดถอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดถอบด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: have lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?